0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาและให้เตรียมพร้อมรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรงกระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีผู้กระทำผิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายโดยส่งรายชื่อให้5หน่วยงานเอาผิดทางอาญาแล้ว
1: ผู้นำสหรัฐเตรียมประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐหากการทำสงครามกับอิหร่านประสบความสำเร็จการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026หมูปากน้ำและนพพลแสงคำผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและให้สถานศึกษาพร้อมรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรง
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้ามาภายในสถานศึกษาโดยย้ำความจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบมาตรการรักษาความปลอดภัยจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบในระดับต่างๆและการสุ่มตรวจเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่โดยช่วงเดือนนี้สถานการณ์ยังมีความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมส่วนในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการเตรียมออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
3: ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการที่จะมีอุปกรณ์ต่างๆมานะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการดูลักษณะของแมนนวลนะครับก็ใช้การตรวจสอบตามเลเวลต่างๆการสุ่มตรวจนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้มาตรฐานเดียวกันกับเขาอยู่แล้วแต่ว่าเดือนนี้อย่างน้อยนะครับมีความจำเป็นต้องทำด้วยความรัดกุมนะครับเพราะว่าเป็นช่วงต่อต่างครับตรงนี้ก็จะมีทางศึกษาธิการนะครับจะมีตัวพรบ.ความปลอดภัยของสถานศึกษาออกมาอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เองก็กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะชงตัวร่างเนี่ยเข้าสู่ครม.นะครับตัวนี้เป็นระยะยาวแต่ตอนนี้เราก็ใช้ประกาศในส่วนตรงนี้ครับ
2: ด้านนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้กำชับให้สถานศึกษาตรวจสอบกรณีการแชร์ข้อความในลักษณะขู่ยิงภายในสถานศึกษาต่างๆอย่างละเอียดรอบคอบว่ามีที่มาจากที่ใดแต่ยืนยันสถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรการรองรับและสามารถพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสมโดยให้ยึดหลักความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ
4: ซึ่งก็ได้กำชับทางทุกโรงเรียนนะครับว่าให้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่าเป็นข้อความของเด็กของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแอคเคาท์ที่มีตัวตนหรือเปล่านะครับเราก็มีมาตรการนะครับแล้วก็ให้โรงเรียนต่างๆได้พิจารณาความเหมาะสมนะครับก็จะเห็นว่าบางแห่งก็จะมีการหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของเด็กคือผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการเรียนแบบด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากการก่อกวนด้วยถ้าเกิดใครที่มีพฤติกรรมการก่อกวนนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะต้องมีบทลงโทษนะครับเพราะว่ามันสร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนแล้วก็สร้างความเสียหายในเรื่องของความเชื่อมั่นให้กับสังคม
2: ทั้งนี้ในส่วนของวิธีป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบในสถานศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยดำเนินคดีผู้กระทำผิดคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 รายโดยส่งรายชื่อให้5หน่วยงานเอาผิดทางอาญาแล้ว
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาเผยแพร่แชทข้อความที่อ้างว่ามีสจ.จังหวัดสตูลเป็นนายหน้าในการช่วยทุจริตสอบท้องถิ่นว่ารับฟังเฉพาะรายงานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ เช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และตำรวจที่จะช่วยสอบสวนขยายผลซึ่งหากหน่วยงานเหล่านี้ตรวจสอบและสรุปผลออกมาแล้วว่ามีการกระทำผิดในส่วนใดเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดีผู้กระทำผิดทั้งหมดต่อไปยืนยันไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่กระทำผิดและไม่มีการช่วยเหลือผู้ใด
6: หน่วยงานที่เข้ามาร่วมตรวจสอบนะเช่นปปง.ซึ่งตอนนี้ก็ทำการตรวจสอบอยู่ปปช.ก็ดำเนินการอยู่มีการขอใช้กำลังเจ้าหน้าที่อะไรต่างใช่ไหมแล้วก็ตำรวจก็สอบสวนขยายผลมันแต่ละคนจะมีจ็อบไปเมื่อมีการสรุปผลออกมามีการเห็นว่ามีการกระทำผิดตรงนี้เขาก็จะกระจายงานออกไปยังหน่วยงานที่จะมีหน้าที่ไปสอบสวนดำเนินคดีที่แน่ๆก็คือใครทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มียกเว้นไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเพดานตอนนี้คนพยายามบอกว่าอะไรนะไปเพดานอยู่ที่ระดับนี้ระดับนั้นผมเรียนได้เลยว่าไม่มีเพดานถึงใครก็คนนั้น
5: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ได้เดินหน้าตามมาตรการจัดการปัญหาทุจริตสอบท้องถิ่นโดยส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่พบว่ามีการเพิ่มคะแนนจำนวน 5,925 รายให้แก่หน่วยงานตามบันทึกความร่วมมือจำนวน5หน่วยงานประกอบด้วยสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.สำนักงานปปง.ตำรวจปปป.และกรมสอบสวนคดีพิเศษให้แต่ละหน่วยงานนำข้อมูลไปตรวจสอบทางด้านการทุจริตความผิดทางอาญาและเส้นทางการเงินเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงแก้ไขผลคะแนนหรือจัดการในส่วนของกระบวนการสอบเท่านั้นแต่ต้องทำให้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายด้วยเพื่อคืนความเป็นธรรมให้คนที่สอบอย่างสุจริตโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดว่าจะเริ่มได้วันที่1ตุลาคมนี้นำร่อง 500,000 สิทธิ์นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณางบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย plusหากกระทรวงการคลังพิจารณาอนุมัติตามเงื่อนไขจะสามารถขับเคลื่อนโครงการได้ทันทีโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนำร่องเปิดรับลงทะเบียนจำนวน 500,000 สิทธิ์ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้เริ่มโครงการได้ในวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อให้มีความต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนแต่ต้องมีการทดสอบความพร้อมของระบบหลังบ้านอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาความล่าช้าในการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยโครงการนี้จะสนับสนุนค่าห้องพักโรงแรมส่วนคูปองดิจิทัลมูลค่า 1,000 บาทจะเปิดกว้างให้สามารถนำไปใช้จ่ายกับธุรกิจบริการประเภทอื่นๆได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นโดยไม่จำเป็นอยู่เพียงแค่ร้านอาหารเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและหากโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอาจมีการพิจารณาขยายสิทธิ์เพิ่มเติมในระยะต่อไป
7: การลงทะเบียนเนี่ยมันต้องพร้อมแล้วก็เปิดทีเดียวครั้งก่อนต้องยอมรับครับเราเร่งจนไม่พร้อมพอไม่พร้อมประชาชนมาก็มีปัญหาเป็นคอขวดพอเกิดคอขวดก็ทำให้ไม่จูงใจละคนก็ไม่อยากใช้ละเพราะรู้สึกใช้ยากหรือไม่ประสบความสำเร็จนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่อยากให้เกิดเพราะงั้นเนี่ยเราจะทำให้เร็วที่สุดแต่ต้องพร้อมที่สุดเพื่อประชาชนแล้วใช้แล้วไม่มีปัญหาสิทธิ์ก็คง1คน50ตอนนี้ 500,000 สิทธิ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าประสบความสำเร็จกระทรวงการก็จะพิจารณาอีก
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติกำหนดกรอบท่องเที่ยวใหม่มุ่งสร้างคุณค่าชูแนวคิด Visitor Economy ดูแลประสบการณ์นักท่องเที่ยวครบวงจร นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติวางกรอบขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยระยะต่อไปรัฐบาลจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบองค์รวมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวิสิเตอร์อีโคโนมีซึ่งจะดูแลประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนเดินทางเข้ามาจนถึงวันเดินทางกลับเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดให้กลับมาเยือนซ้ำโดยจะใช้กลไกการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.เป็นแกนหลักในการผลักดันซึ่งจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปถึงภาคการค้าการบริการเกษตรกรรมความมั่นคงทางอาหารและการดูแลผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตลอดจนชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกมิติ
8: เราจะได้วางกรอบการทำงานของเราเนี่ยเห็นครบทั้งในเรื่องของปัจจัยที่เป็นส่วนที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจที่จะมาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆที่เราพยายามจะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับการท่องเที่ยวเนี่ยให้ไม่ได้เน้นเฉพาะในเรื่องของปริมาณเท่านั้นเพิ่มมูลค่าของการท่องเที่ยวยืดเวลาให้นักท่องเที่ยวอยู่กับเรานานขึ้นใช้เงินกับเรามากขึ้นนะคะ
0: ขนมเพลินบ้านพี่ไทยบักของจังหวัดภูเก็ตเป็นเมนูอาหารถิ่นที่มียอดโหวตสูงสุดในกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Last Taste ประจำปี2569เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายมายกระดับและสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารถิ่นที่มีชื่อเสียงระดับจังหวัดโดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของทุกจังหวัดพร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตล่าสุดได้มีการประกาศผลการโหวตโดยเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับผลโหวตสูงสุดระดับประเทศคือเมนูปี้ถ่ายบักจังหวัดภูเก็ตขนมเพื่อนบ้านคล้ายลอดช่องทำจากแป้งข้าวเจ้ากดผ่านพิมพ์ลงหม้อน้ำเดือดจนสุกแล้วตักแช่น้ำเย็นให้ได้เส้นเหนียวนุ่มขนาดเท่ากันเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยและน้ำแข็งใสนอกจากนี้เมนูอาหารถิ่นของจังหวัดต่างๆที่น่าสนใจอาทิเมนูแกงคั่วเทโพผักบุ้งหมู3ชั้นของกรุงเทพมหานครข้าวเหลืองอุ๊บไก่จังหวัดเชียงรายหมูพลาระกำจังหวัดจันทบุรีลาบเทาจังหวัดร้อยเอ็ดและแป้งแดงจังหวัดสงขลาโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟรุ้งปรุงไทยระหว่างวันที่10ถึง13กันยายนณศูนย์การค้าพระไดพักศรีนครินทร์เพื่อเปิดตัวเมนูสุดยอดอาหารถิ่น77จังหวัดพร้อมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการปรุงจึงเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีพบกับสุดยอดสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศทั้งผ้าไทยงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมสินค้าสายมูและอาหารอร่อยจากทุกภูมิภาคพร้อมกิจกรรมและคอนเสิร์ตตลอดงานที่สำคัญประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ภายในงานได้ด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมอุดหนุนผู้ประกอบการและชุมชนสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้ว คอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยระหว่างการเดินทางเดินสายหาเสียงที่โรงเรียนในร้อยตำรวจในรัฐนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาจะประกาศให้เจ้าแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในเร็วๆนี้หากการทำสงครามกับอิหร่านประสบความสำเร็จพร้อมอ้างว่าขณะนี้อิหร่านกำลังพ่ายแพ้อย่างหนักทั้งนี้อิหร่านตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลด้วยการเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มูซและจำกัดการเดินเรือพาณิชย์และเรือบรรทุกน้ำมันจำนวนมากขณะที่กองทัพเรือสหรัฐใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านเพื่อกดดันเศรษฐกิจของอิหร่านโดยไม่มีเรือลำใดสามารถเดินทางผ่านพื้นที่ปิดล้อมได้หากสหรัฐไม่อนุญาต
1: โครเอเชียพบผู้เสียชีวิต1รายหลังไฟป่าลุกลามในเมืองชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองสปลิตของโครเอเชียเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้ในเมืองล็อกวาโรโกสนิซาหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วในพื้นที่ชายฝั่งใกล้เมืองโอมิชทางตอนใต้ของประเทศขณะเดียวกันยังมีรายงานผู้สูญหาย1รายเป็นชายชาวบอสเนียวัย34ปีอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าผู้สูญหายเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตรายนี้หรือไม่ขณะที่ล่าสุดเหตุไฟป่าดังกล่าวทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องอพยพออกจากหมู่บ้านบริเวณเมืองโอมิชเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 คนขณะที่อาคารบ้านเรือนรถยนต์และเรือหลายลำได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอย่างน้อย40รายด้านนายกรัฐมนตรีอันเดรย์เพลนโควิชของโครเอเชียลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์พร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่พยายามควบคุมความเสียหายไว้แม้เหตุไฟป่าครั้งนี้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสมีคำวินิจฉัยไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่ห้ามเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีเปิดบัญชีโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการสื่อสารรวมทั้งยังไม่มีหลักการประกันทางกฎหมายที่เพียงพอในการคุ้มครองสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของประชาชนทั้งนี้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเดิมกำหนดให้มีผู้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนและกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต้องปิดบัญชีของเยาวชนที่อายุต่ำกว่า15ปีที่มีอยู่แล้วภายใน4เดือนด้านทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสระบุว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองสั่งให้นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลอกอนูแก้ไขร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวตามข้อกังวลของสารรัฐธรรมนูญและยังต้องการให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนเมษายนปี2570
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ Riverside Sports Center สาธารณรัฐประชาชนจีนหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกฟอร์มยังยอดเยี่ยมต่อเนื่องแต่เอาชนะชอนเมอร์ฟี่มืออันดับ6ของโลกจากอังกฤษ6-4เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกโดยเข้าไปเจอกับโจยู่หลงมืออันดับ22ของโลกจากจีนแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 น.เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ1แชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วคนชนะจินิภาตราชูวณิช6-3และ6-2โชจิรินผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับสอนวิสาคุณพิศาลรัตน์รองแชมป์จากสัปดาห์ที่แล้วที่หัวชนะคาโรลีนาคอสติโอโควาดาวรุ่งจากยูเครน6-3และ6-4ด้านชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธแชมป์สัปดาห์แรกเอาชนะคุณอนันต์พันธราธรมือวางอันดับ1 6-3รีไทยเนื่องจากคุณอนันต์มีอาการเวียนศีรษะทำให้วีรวิทย์ได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับคุราโนสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ2ที่ตัดเชือกชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ3ของไทย2-1เซต3-6 7-5 และ6-3สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยร่วมกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวสนับสนุนนาบิลอานานอดีตแชมป์โลกมวยไทยให้เข้ารับการคัดตัวแทนนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกา โดย W.R. นานกล่าวว่าพร้อมผ่านกระบวน

0: จะทำให้ดีที่สุดสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยจะเจอกับสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันนี้เวลา 20:00 น.สิงห์เตรียมนำ8ผู้ชนะจากการแข่งขันสิงห์ไทยแลนด์ชาเลนจ์2026ซึ่งเป็นการแข่งขันวอร์ชวลกอล์ฟปีที่3ไปชมการแข่งขันกอล์ฟรายการเก่าแก่ที่สุดในโลกอย่าง The Open ครั้งที่154และ AIG Women Open ครั้งที่50ได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเมเจอร์อย่างใกล้ชิดบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดสะท้อนความสำเร็จในการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมสู่เป้าหมายเนซีโร่โดยได้รับรางวัลการจัดการพลังงานดีเด่นในงานมอบรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี2568พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นกรุง

0: งเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ปลอมที่กำลังระบาดอยู่ในโลกออนไลน์ในขณะนี้และดำเนินการทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจมิจฉาชีพรับทำหรือต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์โดยพฤติกรรมมิจฉาชีพทำใบขับขี่ปลอมส่งให้ก่อนแล้วให้โอนเงินทีหลังย้ำอย่าโอนและอย่าโพสต์ใบขับขี่ของตนเองลงสื่อโซเชียลมีเดียอย่างเด็ดขาดเพราะเสี่ยงถูกนำภาพไปแอบอ้างซึ่งผู้หลงเชื่อจะมีความผิดฐานปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษถึงขั้นจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและบุคคลที่แอบอ้างว่าสามารถอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนได้ก็เข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดหากพบการปลอมแปลงใบขับขี่หรือแอบอ้างอบรมต่ออายุใบขับขี่แทนจะดำเนินคดีผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดทุกรายค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าใหญ่คำที่ออกเสียงว่าใหญ่ในภาษาไทยเขียนด้วยสระไอไม้ม้วนคำหนึ่งและสระไอไม้มะลายอีกคำหนึ่งมีความหมายต่างกันใหญ่ที่ใช้สระไอไม้ม้วนหมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆเช่นใยบัวคือเส้นบางๆที่อยู่ในก้านบัวใยแมงมุมคือเส้นเล็กๆที่แมงมุมขึงไว้ดักเหยื่อนอกจากนี้ยังมีคำว่าใยหินหมายถึงแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ประเภทซิลิเกตมีลักษณะเป็นเส้นใยที่ทนไฟใยสังเคราะห์หมายถึงใยที่ทำขึ้นจากวัสดุซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใยที่ใช้สระไอไม้มาลายแปลว่าเช่นไหนอะไรทำไมเช่นเรานัดกันไว้แล้วใยเธอไม่มานอกจากนี้ยังมีใยไม้มาลายอีกเช่นใยดีใยไพใยดีหมายถึงพอใจยินดีมักใช้ในความปฏิเสธเช่นเธอเดินจากเขาไปอย่างไม่ใยดี
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการผลิตน้ำหมักมูลไส้เดือนดินน้ำหมักมูลไส้เดือนดินเป็นน้ำที่ได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินเกิดจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ที่เป็นอาหารของไส้เดือนดินเป็นน้ำในเซลล์ของพืชผักผลไม้และเศษอาหารต่างๆหรือน้ำที่ได้จากวัสดุที่นำมาใช้ให้ไส้เดือนดินกำจัดน้ำหมักที่ได้จะมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลดำคล้ายน้ำอัดลมโคลาแต่ไม่มีกลิ่นมีส่วนประกอบของธาตุอาหารพืชฮอร์โมนพืชและจุลินทรีย์หลายชนิดซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระค่ะ
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
10: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
9: ผมจะกดแล้วนะ
11: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
10: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
11: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ. ายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันกลุ่มแรงงานอิสระฟรีแลนซ์ไรเดอร์รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยขณะเดียวกันเรื่องของความมั่นคงสิทธิประโยชน์และโอกาสในการพัฒนาทักษะกลับเป็นสิ่งที่หลายคนยังเข้าไม่ถึงกระทรวงแรงงานจึงเตรียมจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อรวบรวมทั้งโอกาสงานการฝึกอาชีพทุนหมุนเวียนและการคุ้มครองตามมาตรา40ไว้ในที่เดียวติดตามเรื่องนี้จากนายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์ครับ
14: ครับสวัสดีครับท่านรองครับ
15: ครับสวัสดีครับ
14: ครับเป้าหมายหลักของการจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระในครั้งนี้ทำไมกระทรวงแรงงานถึงได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มแรงงานอิสระแล้วก็ฟรีแลนซ์เป็นพิเศษในช่วงนี้ครับ
15: ก็เป็นหน้าที่หลักของกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานเราเน้นหน้าที่ในการดูแลแรงงานทุกกลุ่มทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระแต่เที่ยวนี้ชื่อมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระ
14: ครับ
15: ก็คือเน้นในกลุ่มนี้ซึ่งมีจำนวนอยู่ทั้งสิ้นนะครับ20ล้านเศษนะครับที่ประกอบอาชีพหลากหลายเนี่ยกลุ่มแรงงานอิสระอาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่ล้านเศษนะครับล้านห้านะครับแรงงานกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเรื่องของรายได้ที่ไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่นะครับเรื่องระบบสวัสดิการนะครับทางกระทรวงเราเองเนี่ยก็ได้โดยเฉพาะทางท่านรัฐมนตรีนะครับท่านจุลพันธ์เนี่ยท่านก็ได้ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของการส่งเสริมและการคุ้มครองคุณภาพชีวิตแรงงานนะครับทุกภาคส่วนนะครับแต่งานเที่ยวนี้เนี่ยเราจะเน้นแรงงานอิสระครับ
14: ครับครับสำหรับกลุ่มอาชีพเช่นไรเดอร์วินมอเตอร์ไซค์หรือแม่ค้าออนไลน์ไฮไลท์ของงานที่ไม่ควรพลาดหรือการสมัครงานที่มีอะไรตอบโจทย์พวกเขาได้บ้างครับ
15: การจัดเที่ยวนี้นะครับกระทรวงแรงงานเนี่ยเรามีอยู่5กลุ่มนะครับมีสปรวมแล้วเป็น5นะครับและที่หรือที่รู้จักกันดี5เสือนะ
14: ครับ
15: ไอ้เที่ยวนี้เองเนี่ยตามที่ทางท่านผู้จัดได้กรุณาตั้งข้อคำถามมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์หรือวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมนะครับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับจะมาแนะนำหรือจะมามีกิจกรรมสอนในเรื่องของการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นนะครับเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายนะครับไอ้ตรงนี้ก็ถ้าประกอบอาชีพด้านนี้อยู่ก็วันนั้นก็ไม่ควรพลาดนะครับ
14: เ
15: พื่อมาดูแล้วก็จะได้เป็นความรู้เบื้องต้นในการดูแลรักษามอเตอร์ไซค์ของตนเองนะครับหรือหากต้องการจะเปลี่ยนงานหรือต้องการจะมีงานเสริมมันก็จะมีการสาธิตอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับส่วนในเรื่องของแม่ค้าออนไลน์นะครับต่างๆนะครับก็สามารถที่จะมารู้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจริงๆแล้วเรามีแพรี่ไพวันนะครับมาวันนั้นมาให้ความรู้ในเรื่องของการเป็นแม่ค้าออนไลน์นะครับจริงๆวันนั้นเรามีหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเรื่องอาชีพเองเนี่ยหรือเรื่องสุขภาพเองเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาในงานวันนั้นได้เลยครับ
14: ครับและสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองมาตรา40ภายในงานมีการให้คำปรึกษาเรื่องประกันสังคมมาตรา40และการคุ้มครองแรงงานอย่างไรบ้างครับที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับแรงงานอิสระได้จริงครับ
15: ครับก็วันนั้นเองทางประกันสังคมก็มาเต็มรูปแบบนะครับก็มาในเรื่องของการตรวจสอบสิทธินะครับให้คำปรึกษาเรื่องของประกันสังคมนะครับก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40นะครับพร้อมทั้งชำระเงินได้ที่นั่นเลยนะครับพร้อมทั้งแนะนำในการตรวจสอบสิทธินะครับไม่ว่าจะใช้แอปพลิเคชันนะครับ SSO Plus หรือ LINE OA นะครับหรือ LINE Official นะครับเพื่อใช้ในช่องทางในการสอบถามข้อมูลของตนเองหรือสิทธิประโยชน์นะครับไฮไลท์ของงานนะครับสำหรับผู้ประกันตนนะครับมาในงานเราจะนำแพทย์นะครับมาให้บริการไม่ว่าจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับหรือคัดกรองความผิดปกติทางด้านสายตานะครับวันนั้นก็สามารถมาเรานำแพทย์มานะครับในบูธของประกันสังคมและก็แนะนำนะครับในเรื่องของการมีอาการทางออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือการตรวจสุขภาพเบื้องต้นหรือสงสัยในสุขภาพของตนเองวันนั้นเรามีหมอให้ท่านได้ปรึกษาพร้อมทั้งฉีดวัคซีนให้ครับผม
14: ครับแล้วบริการด้านแหล่งเงินทุนและสินเชื่อภายในงานมีเงื่อนไขหรือว่าการผ่อนปลนพิเศษอย่างไรครับเพื่อที่จะช่วยคนทำธุรกิจส่วนตัวและผู้ประกอบอาชีพอิสระได้บ้างครับ
15: ครับในกลุ่ม20ล้านคนเศษนะครับในกรุงเทพมหานครล้าน5เนี่ยวันนั้นเองเนี่ยเรามีแหล่งเงินทุนอยู่2แหล่งใหญ่ๆนะครับแหล่งที่1เนี่ยถ้าท่านอยากจะประกอบอาชีพอิสระนะครับท่านอยู่ในกลุ่มของผู้รับงานไปทำที่บ้านเนี่ยของกรมการจัดหางานนะครับซึ่งอยู่ในกระทรวงแรงงานเนี่ยมีกองทุนให้กู้ยืมนะครับในการประกอบอาชีพอิสระนะครับกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ในการที่จะประกอบอาชีพครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่ทางงานที่เราได้นำมาคอยบริการกลุ่มประชาชนที่ต้องการจะประกอบอาชีพอิสระนะครับก็จะมีบูธของธนาคารออมสินนะครับก็จะให้สินเชื่อไม่ว่าจะเป็นเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องนะครับสินเชื่อประกอบอาชีพรายย่อยนะครับถ้าธนาคารออมสินให้วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาทนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นมีอีกหนึ่งครับเป็นของกลุ่มผู้สูงอายุครับเป็นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ให้กู้เป็น2ส่วนส่วนที่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นบุคคลนะครับให้เป็นบุคคลนะครับให้ 30,000 บาทไม่เกิน 30,000 บาทนะครับถ้าเป็นกลุ่ม5คนขึ้นไปเนี่ยก็จะให้ในวงเงิน 100,000 บาทเพื่อที่จะเอาไปทำดอกเบี้ยต่ำนะครับเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพในเรื่องของอาชีพอิสระครับ
14: มหกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตของแรงงานอิสระในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกไหมครับ
15: จับมาจริงๆเราจับมาทุกปีนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเราจับมาแล้ว3ครั้งนะครับครั้งที่1ถ้าจำไม่ผิดเป็นหนองคายแล้วก็ไปที่เชียงใหม่นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับแล้วครั้งต่อไปครั้งสุดท้ายครั้งที่5เราจับที่ภูเก็ตครับอีกครั้งนึงผมจำไม่ได้ว่าจับที่ไหน
14: ครับที่ผ่านมาได้รับความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับ
15: ได้รับความสนใจเยอะเลยครับมากเลยทีเดียวครับก็ได้ประโยชน์จริงๆครับมาภารกิจกระทรวงแรงงานที่มีทั้งหมดเนี่ยท่านสามารถเข้ามาวันนั้นได้เลยนะครับนอกเหนือจากภารกิจกระทรวงแรงงานก็จะมีธงฟ้านะครับไม่มีพื้นที่ให้กับกลุ่มที่เราเคยไปส่งเสริมไว้ได้มีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาถูกนะครับ
14: ครับผู้ที่สนใจเนี่ยอยากจะมาร่วมงานในวันที่19และ20สิงหาคมนี้จะต้องเตรียมตัวหรือลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างไรบ้างครับ
15: ครับก็ตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือทางในแผ่นภาพหรือป้ายโฆษณาต่างๆหรือรถแห่นะครับเรามีทั้งแบบธรรมดาทั้งแบบออนไลน์นะครับท่านสามารถที่จะสแกน QR code นะครับลงทะเบียนล่วงหน้าได้หรือถ้าไม่สะดวกอย่างนั้นนะครับฟังรายการแล้วสามารถที่จะไปลงทะเบียนหน้างานได้ครับเราจัดงานอยู่ที่ Paradise Place นะครับชั้น2นะครับ
14: ครับกระทรวงแรงงานมีเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมงานไว้เท่าไหร่อ่ะครับ
15: แต่ละกลุ่มวันที่เราได้มาพูดคุยกันนะครับว่าจะนำอะไรมาบริการประชาชนเนี่ยทั้ง5เสือเองทั้ง5กลุ่มเนี่ยครับได้พูดคุยกันก็จะมีกลุ่ม FC ของแต่ละกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการคุ้มครองสิทธิแรงงานเรื่องประกันสังคมนะครับเรื่องของการพัฒนาฝีมืองานหรือสำหรับผู้ว่างงานเองแต่ละกลุ่มเนี่ยมี FC นะคาดว่านะครับผู้ร่วมงานไม่ต่ำกว่า 5,000 แน่นอนครับแต่สำหรับคนที่จะได้เราตั้งหวังไม่ว่าคนที่เข้ามาในงานแล้วเนี่ยจะได้รับการดูแลจากเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1,000 คนครับ
14: ครับแล้วความคาดหวังจากงานนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างครับ
15: ครับก็เหมือนที่กล่าวนะครับสำหรับคนที่มีรายได้ยังไม่พอนะครับก็สามารถที่จะมีรายได้เสริมหากมาดูและมีโอกาสเห็นว่าเราถนัดด้านไหนก็สามารถที่จะเห็นการแนะแนวการแนะนำหรือการสาธิตเพื่อเอาไปประกอบเป็นอาชีพเสริมจากรายได้ที่พึงมีนะครับสำหรับคนที่ทำงานอยู่แล้วนะครับก็มาพูดมาดูเรื่องของการรับได้การประกันสังคมอย่างทั่วหน้าหรือได้รับการคุ้มครองสิทธิ์นะครับตามสิทธิประโยชน์นะครับหรืออยากจะยกระดับอัพฝีมือตัวเองนะครับก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและที่แน่ๆนะครับตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ได้ก็สามารถที่จะมาลงของสปเองนะครับก็จะมีระบบแพลตฟอร์มนะครับให้ลงทะเบียนหรือที่เรารู้จักกันนะครับในยินดีรีชีฟไอ้ตัวนี้เองเนี่ยสามารถที่จะแบททิ้งงานได้สำหรับนายจ้างที่ต้องการจะจ้างอาชีพอิสระที่มีเวลาว่างหรือต้องการจะพัฒนาฝีมือแรงงานหรือต่างๆอยู่ในแพลตฟอร์มนี้มันเป็นโอกาสนะครับของแรงงานอิสระหรือแรงงานนอกระบบครับ
14: ครับสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้จนถึงเมื่อไหร่ครับหรือว่าจะต้องสามารถไปลงหน้างานได้เลยครับ
15: ลงได้เลยครับลงได้เลยครับตอนนี้หากท่านได้เจอโบชัวหรือที่มี QR code นะครับในการประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยนะครับท่านสามารถสแกน QR code ลงทะเบียนล่วงหน้าได้เลยครับฟรีครับ
14: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านฝากถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระที่สนใจเข้าร่วมงานนี้และก็ในงานนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ
15: ครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครนี้นะครับในงานนะครับที่มีแน่ๆก็คือ1แหละรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศของกรมการจัดหางานจัดเต็มรูปแบบครับที่แน่ๆมีการสาธิตอิสระนะครับฉีดวัคซีนให้ประชาชนฟรีนะครับสินค้าธงฟ้าก็มีนะครับราคาถูกจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพคุณภาพดีราคาถูกนะครับและสามารถลงทะเบียนที่ผมบอกเมื่อกี้ในระบบแพลตฟอร์ม Indie Regis นะครับตัวนี้สามารถจับคู่ งานอิสระได้นะครับระหว่างนายจ้างกับผู้ที่ต้องการจะจ้างไอ้คนที่ทำงานว่างเว้นตามฤดูกาลหรือว่างเว้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมซึ่งกันและกันนะครับศึกษาเรื่องของสวัสดิการศึกษาเรื่องของประกันสังคมนะครับที่แน่ๆความบันเทิงก็มีครับวันจับมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนของกรุงเทพมหานครนะครับเรามีแพรี่ไพวันนะครับมาวันที่19จะมาพูดถึงวิธีการขายนะครับโอกาสทางการดำเนินการประกอบอาชีพอิสระนะครับเรายังมีศิลปินนักร้องนะครับตรีชัยนนท์นะครับวันที่19มาแสดงให้ท่านได้ผ่อนคลายหลังจากที่ท่านไปช็อปของดีราคาถูกหรือไปได้ความรู้จากภารกิจของกระทรวงแรงงานวันที่20เราจับ2วันนะครับ19กับ20วันที่20เรายังมีบิวกัลยาณีครับมาขับกล่อมเพลงเพราะๆให้หลังจากที่ท่านสบายใจได้งานใหม่หรือได้อาชีพที่ท่านใฝ่ฝันหรือได้ความรู้ในการไปประกอบอาชีพหรือลดต้นทุนนะครับวันนั้นก็อยากฝากให้มากันเยอะๆครับเพื่อท่านจะได้เห็นโอกาสนะครับเพื่อจะได้สร้างเงินสร้างครอบครัวสร้างสังคมที่มั่นคงต่อไปครับ
14: เรียกได้ว่าครบวงจรทั้งงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงความบันเทิงด้วยนะครับวันที่19 20นี้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้สวัสดีครับ
15: ครับสวัสดีครับ
9: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้ชิโกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
16: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: ปัญหายาเสพติดไม่ได้หยุดอยู่แค่การเสพแต่ส่งผลให้เกิดผู้ป่วยจิตเวชที่ก่อความรุนแรงสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องจังหวัดสุพรรณบุรีจึงเร่งแก้ปัญหาแบบเชิงรุกสร้างระบบป้องกันที่เข้มแข็งติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
17: จังหวัดสุพรรณบุรีภายใต้การนำของนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งขับเคลื่อนระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เข้มแข็งโดยกลไกแรกที่ถูกนำมาใช้คือการสร้างภูมิคุ้มกันระดับรากหญ้าผ่านโครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันความรุนแรงจากสารเสพติดในชุมชนภายใต้แนวคิดเฝ้าระวังบำบัดสกัดเหตุผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดโดยกลไกชุมชนจัดการตนเองโดยดึงพลังจากทุกภาคส่วนทั้งตำรวจครูกำนันผู้ใหญ่บ้านและที่สำคัญคือเยาวชนเข้ามาร่วมเป็นหูเป็นตาโครงการนี้ตั้งเป้าปั้นอาสาสมัครชุมชนถึง10รุ่นครบทั้ง10อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีรวม 1,000 คนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหาความรุนแรงเบื้องต้นได้ทันทีลดการพึ่งพาเจ้าหน้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวโดยเยาวชนที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครชุมชนต่างรู้สึกพึงพอใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
18: การที่ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันคอยเฝ้าระวังแบบนี้เนี่ยนะคะทำให้หนูรู้สึกอุ่นใจขึ้นมากๆเลยค่ะอย่างน้อยก็แบบว่ามีใครรู้นะคะว่าใครกลุ่มเสี่ยงและพร้อมที่จะสกัดเหตุการณ์ได้ทันก่อนที่จะเกิดความสูญเสียค่ะ
19: ผมคิดว่าการที่พวกเราได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการนี้ทำให้พวกเรามีภูมิคุ้มกันครับและสามารถไปเตือนเพื่อนๆหรือช่วยผู้ใหญ่สอดส่องในหมู่บ้านได้ครับ
20: โครงการนี้นะคะสอนให้พวกเราเนี่ยพึ่งพาตัวเองได้รู้จักวิธีการสังเกตอาการคนติดยาและแจ้งเตือนภัยอย่างเป็นระบบค่ะหนูว่านี่คือการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนค่ะเพราะคนในชุมชนนะคะย่อมรู้จักคนในชุมชนกันดีที่สุดค่ะ
17: นอกจากการสร้างตาข่ายรองรับที่เข้มแข็งในระดับชุมชนแล้วการรักษาและฟื้นฟูผู้ที่ก้าวพลาดไปแล้วก็สำคัญไม่แพ้กันรัฐบาลและจังหวัดสุพรรณบุรีจึงมุ่งเน้นการมองผู้เสพคือผู้ป่วยนำมาสู่กลไกที่2คือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักจัดการรายกรณีหรือ case manager ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีเป้าหมายสำคัญคือผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่60คนทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจท้องและก็อรมน.บุคคลเหล่านี้คือกุญแจสำคัญที่จะเข้ามาประสานการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมตั้งแต่การคัดกรองวางแผนการรักษาไปจนถึงการติดตามผลเพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดอย่างมีคุณภาพมีอาชีพมีครอบครัวที่เข้มแข็งและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่กลับไปวงจรเดิมอีกการแก้ปัญหายาเสพติดไม่อาจสำเร็จได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสุพรรณบุรีโมเดลในวันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการผนึกกำลังระหว่างชุมชนที่เข้มแข็งคอยเฝ้าระวังและนักจัดการรายกรณีที่คอยบำบัดฟื้นฟูอย่างเข้าอกเข้าใจคือเกราะกำบังชั้นดีที่จะช่วยปกป้องลูกหลานและคืนความสงบสุขกลับสู่สังคมไทยได้อย่างแท้จริงรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: จังหวัดตรังได้ชื่อว่าเป็นเมืองยุทธจักรอาหารอร่อยและมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมการกินการชิมอาหารท้องถิ่นเยี่ยมชมแหล่งผลิตวัตถุดิบช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชนเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยผ่านการจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: จังหวัดตรังเป็นจังหวัดที่มีจุดเด่นและมีศักยภาพในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมีวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นเป็นดินแดนพหุวัฒนธรรมที่มีอาหารอร่อยหลากหลายเมนูที่มีชื่อเสียงนับเป็นต้นทุนสำคัญในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวนางสาวชันธนาศิวกุลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังกล่าวว่าจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวดังนั้นการที่จังหวัดตรังได้นำอาหารมาร้อยเรียงกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง
21: การที่เรานำอาหารมาร้อยเรียงกับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะคะในการที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังค่ะในงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยในปีนี้นะคะเราจะจัดกันวันที่26-30สิงหาคมนะคะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระศรีนครินทร์95หรือที่เราเรียกว่าเขาแปรช้อยนะคะคอนเซ็ปต์งานของเราคือกินทั้งวันฟินทั้งวันตรัง9มื้อนะคะ
2: ด้านนายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าการท่องเที่ยวมีหลากหลายมิติโดยในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นได้ทั้งการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือแม้แต่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดตรังมีเอกลักษณ์ด้านอาหารและมีเมนูพิเศษที่จังหวัดอื่นๆไม่มีจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยในครั้งนี้ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26-30สิงหาคม2569ณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์95ขอแปะช้อยตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง

0: ของเมนูอาหารพิเศษที่จังหวัดอื่นไม่มี
1: ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมั่นใจว่าการจัดงานตรังยุทธจักรอาหารอร่อยภายใต้แนวคิดกินทั้งวันฟินทั้งวันเมืองตรังก้าวมือจะช่วยผลักดันจังหวัดตรังให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับประเทศพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างแบรนด์จังหวัดตรังในฐานะเมืองที่มีทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความโดดเด่นด้านอาหารยศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน

0: ังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569มุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดเป็นพลังทางเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
1: จังหวัดนราธิวาสโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาและปัตตานีกำหนดจัดงานมหกรรมมรดกวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนภายใต้โครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายแดนใต้ระหว่างวันที่19ถึง23สิงหาคม2569ณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสโดยนายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของพื้นที่ชายแดนใต้เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และระดับอาเซียนพร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่ชุมชน
2: รัฐบาลนะครับมีนโยบายที่จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นนะครับการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งจะประกอบไปด้วย 5F เนี่ยนะครับก็จะมี F ที่สำคัญในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยในเรื่องของแฟชั่นสำหรับใน F ที่2นะครับในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของอาหารไฟติ้งนะครับไฟติ้งนะครับไฟติ้งก็คือในเรื่องของการต่อสู้นะครับจะมีศิลปะในการป้องกันตัวกันจัดศิลป์นะครับมานำเสนอนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้มาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาจับใจใช้สอย
1: ด้านนายอุทิศอินแก้ววัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสกล่าวเสริมว่ากิจกรรมภายในงานจะนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านแนวคิด 5Fได้แก่อาหารหรือฟู้ดภาพยนตร์และวิดีทัศน์หรือฟิล์มการออกแบบแฟชั่นไทยหรือแฟชั่นศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยหรือไฟติ้งและเทศกาลประเพณีไทยหรือเฟสติวัลเพื่อเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากลสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการองค์ความรู้มรดกวัฒนธรรมไทยภูมิทัศน์ผ่านการเวลาถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทั้งธรรมชาติเมืองและวิถีชีวิตของผู้คนจากอดีตสู่ปัจจุบันและมุ่งสู่อนาคต
3: สิ่งที่สำคัญที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่เน้นหนักที่สุดนะครับในงานนี้ก็คือเรื่องอาหารนะครับเรื่องเสื้อผ้าแล้วก็เรื่องศิลปะการแสดงนะครับเพราะว่า3อย่างนี้นะครับก็จะเป็นจุดขายที่สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพื่อให้มีเวทีในการแสดงนะครับก็จะมีการสร้างรายได้นะครับ
1: นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอเสียงสะท้อนแห่งสยามสู่อาเซียนถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยผ่านภาษาดนตรีประเพณีและวิถีชีวิตเชื่อมโยงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการแสดงและเสียงดนตรีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือการเดินแฟชั่นโชว์งานพัตราผ้านารายยกคุณค่าสู่อาเซียนนำผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดนราธิวาสมานำเสนอในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยเพื่อยกระดับผ้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยนำผ้าหลากหลายชนิดจากกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่มาร่วมจัดแสดงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: หลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเลิศในการแข่งขัน CV Cup ได้ทั้ง2สนามทีมสาวไทยพร้อมเดินหน้าต่อในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อเป้าหมายโอลิมปิกเกมส์ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถือเป็นทีมระดับโลกไปแล้วด้วยผลงานที่เคยพุ่งไปถึงอันดับ10ของโลกในปี2011และ2012รวมไปถึงการคว้าแชมป์เอเชียมาแล้ว3สมัยในปี2009 2013และ2023รวมไปถึงยังลงเล่นในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกเป็นประจำทุกปีและเป็นขาประจำในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอีกด้วยแต่ท่ามกลางความสำเร็จบนเวทีระดับนานาชาติยังมีอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญที่นักตบสาวไทยยังไม่เคยไปถึงนั่นคือการผ่านเข้าสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกล่าสุดทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV ครับได้ทั้ง2สนามการแข่งขันรายการนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ศึกชิงแชมป์เอเชียที่มีตั๋วโอลิมปิกเป็นเดิมพันทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028และทีมอันดับ1ถึง3จะได้ผ่านไปเล่นชิงแชมป์โลก2027 ด้านโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าหลังจากจบศึกวอลเลย์บอลหญิงซีวีครับที่ไทยสามารถคว้าแชมป์มาได้ทั้ง2สนามรายการนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีในการทดลองตัวนักกีฬาและแผนการเล่นต่างๆรวมไปถึงจะช่วยสร้างความมั่นใจก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย
5: สิ่งที่ได้มาก็คือความเชื่อมั่นนะครับคือ confidence แล้วก็รูปแบบแล้วก็ระบบในการเล่นของเราแต่ผมเชื่อว่าบางอย่างอาจจะต้องติวเข้มกันอีกนิดนึงเพราะว่าการไปแข่งชิงแชมป์เอเชียข้างหน้าเนี่ยมันต้องใช้สมรรถภาพทางกายที่ดีมากๆเราต้องมีร่างกายที่ดีเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนเพราะว่าผู้ต่อสู้เราแข็งแรงมากแล้วก็เทคนิคในเรื่องของการเล่นของเราต้องมีเทคนิคเกมรับที่ดี
4: ด้านพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในศึกชิงแชมป์เอเชียคือต้องคว้าแชมป์ให้ได้เท่านั้นโดยการคว้าแชมป์ CV Cup ได้ทั้ง2สนามถือเป็นเรื่องที่ดีและหลังจากนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกคนในทีมรักษาฟอร์มการเล่นเอาไว้เพื่อเดินหน้าคว้าแชมป์ให้ได
6: ้ทุกคนก็ต้องเต็มร้อยมากขึ้นนะคะแล้วก็เก็บศักยภาพแล้วก็เก็บกำลังใจไปเพื่อชิงแชมป์เอเชียค่ะ
4: จากนี้ศึกชิงแชมป์เอเชียจึงถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังคว้าแชมป์ CV Cup ได้ทั้ง2สนามพร้อมเดินหน้ารักษามาตรฐานการเล่นและพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องเพราะทุกชัยชนะในวันนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การคว้าแชมป์แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายใหญ่นั่นคือการพาทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยผ่านเข้าสู่โอลิมปิกเกมให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
9: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: งประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569เช้านี้ท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกจะนำประเด็นสำคัญผลการดำเนินงานของรัฐบาลแล้วก็ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังและพี่น้องประชาชนเช่นเคยครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะดร.สุรพงษ์และท่านผู้ฟังค่ะ
1: จากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงกรณีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุตามที่คุณผู้ฟังคงได้ยินข่าวนะครับก็ทำให้หลายฝ่ายเกิดความวิตกกังวลแล้วก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนซึ่งประเทศเราเนี่ยมีปืนจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรท่านโฆษกครับมาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลได้ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยรัฐบาลได้ทำอะไรไปบ้างครับ
2: คือแน่นอนว่าวันนี้มันต้องพูดถึงเรื่องของการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนนะแล้วก็จัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนอยู่แต่ว่าถ้าถามเอาแบบสั้นๆที่ได้สั่งการไปแล้วโดยท่านนายกรัฐมนตรีมาตรการระยะเร่งด่วนคือระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการขายอาวุธปืนนะคะ
1: ครับ
2: 2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือว่าแบบป.3 อันนี้จะระงับเป็นการชั่วคราวแต่ไปถึงเมื่อไหร่นั้นเรายังไม่มีกำหนดนะคะ
1: จนกว่าจะม
2: ีมติคณะรัฐมนตรีออกมาเป็นอย่างอื่น
1: ครับ
2: แล้วให้นายทะเบียนทั่วประเทศเนี่ยตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตแบบป.3ที่มันยังค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายอาวุธนะคะแล้วก็รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีความยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าระบบการจัดการข้อมูลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถือครอบครองปืนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นแบบดิจิตอลยังไม่เป็นเรียลไทม์นะคะเพราะฉะนั้นท่านนายกก็ได้สั่งการว่านอกจากการออกคำสั่งไปแล้วเรื่องของการจัดระบบข้อมูลการรายงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ
1: ครับ
2: ส่วนมาตรการระยะยาวจริงๆระยะสั้นระยะเร่งด่วนเนี่ยยังมีแต่ว่าเราโฟกัสแค่นั้นก่อน
1: ครับ
2: มาตรการระยะยาวที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของกฎหมายที่มันไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธที่มันเริ่มใช้ตั้งแต่พ.ศ.2490แล้วก็มีการปรับแก้ไขกันอยู่เพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้มันจะต้องทำให้เข้มขึ้นนะคะให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเรา
1: ครับทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวนะครับก็มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับคุยให้เคลียร์กับโฆษกก็ถือโอกาสนี้แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียอีกครั้งนึงนะครับไปถึงเรื่องนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องการให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบคือถ้าต้องการเงินทุนมาทำมาหากินหรือมาประกอบอาชีพก็จะได้ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบซึ่งดอกเบี้ยก็แพงมหาศาลนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งโครงการนี้จะช่วยพี่น้องประชาชนได้ยังไงครับท่านโฆษก
2: ช่วยได้มากเลยนะคะแล้วเป็นโครงการที่ตั้งใจที่จะช่วยพี่น้องประชาชนที่เป็นกำลังสำคัญในเศรษฐกิจฐานรากที่อยู่ในระดับชุมชนที่เขามีการรวมตัวกันเป็นกองทุนหมู่บ้าน
1: ครับ
2: ในส่วนของภาครัฐเนี่ยเรามีกองทุนหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเราก็มีก้อนเงินก้อนใหญ่ที่จะสนับสนุนการดำเนินกิจการของชุมชนในแต่ละตำบลแต่ละอำเภอนะคะด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจทุกวันนี้ชุมชนที่เขาอยากจะมีเงินทุนแล้วก็ไปทำธุรกิจมันยากอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเงินที่เขาอยากจะมาขอจากกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นช่องทางในการระดมทุนรัฐบาลอยากจะช่วยตรงนี้ให้ประชาชนเข้าถึงเงินทุนโดยที่จ่ายดอกเบี้ยน้อยลงสิ่งที่รัฐบาลทำที่ออกเป็นมาตรการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งก็คือว่าชุมชนไหนที่เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านแล้วกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเห็นชอบที่จะลดดอกเบี้ยให้
1: ครับ
2: ลดให้ครึ่งหนึ่งสมมุติว่าลดดอกเบี้ยให้แล้วเป็นก้อนเงิน 30,000 บาทรัฐบาลก็จะเพิ่มทุนให้อีก 30,000 บาท
1: ครับ
2: คือด้วยโครงการนี้รัฐบาลไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องดอกเบี้ยที่กองทุนหมู่บ้านเขาจะจัดเก็บจากชุมชนเป็นเรื่องของชุมชนกับกองทุน
1: ครับผม
2: แต่รัฐบาลจะเข้าไปช่วยในลักษณะที่ว่าถ้าคุณลดดอกเบี้ยให้ชุมชนครึ่งหนึ่งในส่วนที่คุณขาดที่คุณลดไปตรงนั้นเนี่ยรัฐบาลจะไปเติมให้
1: ครับ
2: นี่แหละค่ะก็จะเป็นอีกมาตรการนึงที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ต้องการที่จะมีโอกาสทางเศรษฐกิจเราจะได้ช่วยลดภาระในเรื่องของดอกเบี้ยและทุกวันนี้นะคะอาจารย
1: ์
2: มีสมาชิกที่อยู่ในกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศเนี่ย12ล้านคนกองทุนทั้งหมด 79,000 กว่ากองทุนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีมาตรการตรงนี้ออกมาก็แปลว่า 79,000 กว่ากองทุน12ล้านคนเนี่ยจะได้โอกาสดีๆจากมาตรการนี้คือจ่ายดอกเบี้ยในเรื่องของเวลาที่ไปกู้เงินจากกองทุนมานะคะแล้วกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เงินไม่ได้หายไปไหนนะเดี๋ยวกองทุนหมู่บ้านจะกลัวว่าเอ้ยฉันมาลดดอกเบี้ยแล้วทำให้รายได้กองทุนมันหายไม่ค่ะรัฐบาลจะเป็นคนที่เพิ่มทุนให
1: ้ครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่จะช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกระบบราชการเป็นจักรกลสำคัญในการนำนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้บรรลุผลแล้วก็มีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนแต่ในสภาวะการทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างที่เป็นอยู่รวมถึงข้อจำกัดด้านการคลังของรัฐเนี่ยระบบราชการก็ต้องปรับตัวรัฐบาลก็ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับว่าจะมีการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็เคาะเรื่องการปฏิรูปทั้งเรื่องกำลังคนเรื่องโครงสร้างมีรายละเอียดยังไงครับท่านโฆษกครับ
2: อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเรามีข้าราชการเยอะมากกว่างานนะคะมันทำให้ค่าใช้จ่ายในงบประมาณแผ่นดินนะต้องจัดสรรไปในหมวดงบประมาณค่าบุคลากรเนี่ยเยอะจนเรามีเงินไม่มากพอที่จะไปใช้ในด้านที่มันมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ
1: ครับ
2: ถ้าเราจะหลุดพ้นจากปัญหานี้ได้เนี่ยต้องยกเครื่องปฏิรูประบบราชการด้านกำลังพลอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำรัฐบาลก็ได้ไปศึกษามาแล้วอันนี้ไม่ใช่อยู่ๆนั่งเทียนแล้วก็มากำหนดมาตรการเฉยๆนะคะ
1: ครับ
2: ไม่ใช่นะคะก็มีทั้งทางกพ.กพร.แล้วก็ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการต่างๆว่าถ้าเราจะลดกำลังคนเนี่ยเพราะด้วยความจำเป็นทางด้านฐานะทางการคลังเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไร
1: ครับ
2: สรุปก็คือเราจะลดกำลังคนนะโดยเป้าหมายจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่อยู่ๆบอกลดกำลังคนก็ไล่คนออกไม่ใช่นะคะเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยจากกพร.ก็คือว่าภายในปี2575จะลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15%
1: 15%
2: ค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือปี69 75ก็คืออีก6ปีข้างหน้าจึงค่อยเป็นค่อยไปนะคะลดอะไรบ้างนะคะ1ก็คือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ทุกกรณี
1: พูดง่ายๆก็คือไม่มีการเพิ่ม
2: ไม่มีการเพิ่ม
1: ครับ
2: ถ้ามันมีงานไหนที่มันจำเป็นจริงๆมันก็ต้องพิจารณาได้แต่นี่เป็นหลักการที่จะใช้กับทุกส่วนราชการถือไปปฏิบัติก่อน
1: ครับ
2: 2เรื่องของกรอบอัตราข้าราชการอัตราที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ปี2567
1: ทิ้งว่างๆไว
2: ้ก็ยุบเลิกอัตรานั้นเพราะแปลว่ามันไม่มีความจำเป็นถูกไหมคะไม่ได้ตั้งมาตั้ง2ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นยุบไปเลยนะคะ
1: ครับ
2: และยังมีอีก11สายงานนะคะที่เกษียณเสร็จยุบทันทีก็แปลว่าถ้าคุณยังไม่เกษียณก็ยังไม่ต้องกังวลนะคะ11สายงานนั้นก็คือเจ้าพนักงานธุรการอันนี้เฉพาะในราชการบริหารส่วนกลาง
1: ครับ
2: เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเจ้าพนักงานห้องสมุดนายช่างขุดลอกนายช่างพิมพ์นายช่างภาพนายช่างศิลป์บรรณารักษ์ผู้ประกาศและรายงานข่าวค่ะ
1: ครับแต่นี้ก็ผู้ดำรงตำแหน่งก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับจนกว่าท่านจะเกษียณ
2: ทำงานให้เต็มที
1: ่ไป
2: อยู่ต่อไปอย่างมั่นคงจนเกษียณค่ะ
1: ครับ
2: เขาถึงจะยุบตำแหน่งสายงานเหล่านี
1: ้นอกจากเรื่องกำลังคนแล้วเนี่ยเรื่องของการปฏิรูปโครงสร้างส่วนราชการก็จะดำเนินการด้วยใช่ไหมครับ
2: แน่นอนค่ะ ลดแต่คนแล้วไม่ปรับโครงสร้างมันก็คงจะไม่สมบูรณ์สิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไปก็คือยกเลิกหน่วยงานซ้ำซ้อนในพื้นที่ปัจจุบันนี้มีส่วนราชการที่เป็นส่วนกลางอยู่ 1,657 หน่วยงานนะคะ
1: คร
2: ับ ถ้าเป็นส่วนภูมิภาคที่ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะมีอยู่ 7,817 หน่วยงาน
1: ครับ
2: แต่มันยังมีส่วนกลางที่ไม่ได้ขึ้นกับผู้ว่าก็คือส่วนกลางก็ไม่ได้ขึ้นภูมิภาคก็ไม่ใช่เป็นส่วนกลางในภูมิภาค
1: ครับ
2: อยู่อีก 2,193 หน่วยงานซึ่งอันนี้ละค่ะที่เราตั้งเป้าว่าจะลดหน่วยงานตรงนี้ 10% โฟกัสที่ส่วนกลางในภูมิภาคค่ะ
1: ครับนอกจากนี้เรื่องของการตั้งหน่วยงานใหม่นี่ก็จะระงับไว้ก่อนใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะก็จะต้องระงับไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะเพิ่มประสิทธิภาพไปควบคู่กันไป 1. ปรับปรุงกระบวนการทำงาน 2. เอาเทคโนโลยีมาใช้นะคะ 3.เราก็จะต้องพัฒนาระดับศักยภาพของบุคลากรของเราเพราะจากนี้คนจะน้อยลงเอาเทคโนโลยีมาใช้เพราะฉะนั้นคนเราต้องเก่งขึ้นทำงานได้หลากหลายมากขึ้นและจะต้องบูรณาการการทำงานเพราะว่าหน่วยงานมันก็จะยุบก็แปลว่าจากเดิมที่อยู่คนละกองอยู่คนละหน่วยวันนี้ก็จะต้องมารวมกันก็จะต้องคุยกันปรับรูปแบบการทำงานการประสานงานค่ะและอีกอันหนึ่งที่น่าจะถูกใจนักกระจายอำนาจที่เราพูดถึงว่าทำไมไม่ค่อยถ่ายโอนอำนาจไปท้องถิ่นนี่แหละค่ะจะเป็นอีกก้าวสำคัญที่เราจะได้เดินหน้าเรื่องของการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นหรือว่าภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเหมาะสมเนี่ยให้เขาดำเนินการแทนส่วนกลางค่ะ
1: แต่การปฏิรูปหนนี้เนี่ยจะไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนใช่ไหมครับ
2: ไม่กระทบค่ะแล้วก็ได้ผ่านการศึกษากันมาแล้วแต่ต้องย้ำนะคะว่าเป้าหมายในการปรับโครงสร้างและกำลังคนภาครัฐนั้นที่เราพูดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆทันทีนะคะ
1: ครับ
2: ย้ำในเรื่องของการลดกำลังคนคือเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป
1: ครับ
2: การปรับโครงสร้างก็เช่นเดียวกันค่ะ
1: คุณผู้ฟังครับในสัปดาห์หน้านายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22 สิงหาคม 2569นะครับการเยือนหนนี้มีเป้าหมายอะไรแล้วก็คาดหวังอะไรจากการไปเยือนครับท่านโฆษก
2: สำหรับไทยกับนิวซีแลนด์ครั้งนี้ก็จะไปขับเคลื่อนในเรื่องของการยกระดับความสัมพันธ์ให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะประโยชน์ที่จะได้4เรื่องด้วยกันค่ะ
1: เร
2: ื่องของการค้าการลงทุนนะคะแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ทุกๆคนติดตามอยู่ว่าไปพบกับนายกรัฐมนตรีเราไปพบกับผู้ประกอบการนักลงทุนของออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วเราก็เอานักลงทุนไทยไปด้วยเพื่อจะไปทำ business matching นะคะก็เชื่อว่าจะได้มีความร่วมมือทางการค้าการลงทุนมากขึ้นเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะว่าจะมีการไปเยือนบริษัทที่มีความโดดเด่นในธุรกิจการบินนะคะเราไม่ได้ไปดูงานเฉยๆแต่ว่าไปดูทั้งวงจรของเขาเลยว่าในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินนั้นเนี่ยมันต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรด้วยบ้างเพราะรัฐบาลก็เดินหน้าส่งเสริมเรื่องของธุรกิจการบินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการไปเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้ก็จะได้มาต่อยอดสิ่งที่เราทำอยู่นะคะแล้วก็ยังไปเยือนบริษัทแคนวาที่เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีด้วยซึ่งเขามีความพร้อมที่จะส่งเสริมบุคลากรคนไทยให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีเรื่องของโอกาสของการลงทุนจากธุรกิจเทคในออสเตรเลียด้วยค่ะ
1: ครับ
2: เรื่องที่3คือเรื่องของการร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะพวกสแกมเมอร์พวกยาเสพติดอันนี้เราก็จะไปร่วมมือกับทั้งออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด
1: ์ครับ
2: เรื่องสุดท้ายก็คือประชาชนกับประชาชนก็จะได้มีการพูดคุยเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมเรื่องของการท่องเที่ยวและยังมีเรื่องของการเพิ่มเส้นทางการบินจากออคแลนด์นิวซีแลนด์มายังกรุงเทพด้วยค่ะ
1: ครับพี่น้องประชาชนก็รอติดตามความคืบหน้าของผลการเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งก็เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์อยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษก็ส่งคำถามหรือข้อความมาบอกเรานะครับทางเพจไทยคู่ฟ้าก็จะหยิบยกมาคุยไขข้อข้องใจให้นะครับเช้านี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.รัชดาธนาดิเรกและผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการทำสัญญาค้ำประกันนะคะสัญญาค้ำประกันก็คือสัญญาที่บุคคลภายนอกผูกพันตนต่อเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้สัญญาค้ำประกันจะเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้สัญญาก็คือผู้ค้ำประกันกับเจ้าหนี้และความรับผิดของผู้ค้ำประกันในการชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้จะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ในการทำสัญญาค้ำประกันสัญญาค้ำประกันจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้ค้ำประกันเพื่อเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา680ค่ะเนื้อความในสัญญาค้ำประกันการทำสัญญาค้ำประกันจะต้องมีการระบุตัวหนี้และสัญญาที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดในสัญญาไว้โดยชัดแจ้งเพื่อผู้ค้ำประกันจะรับผิดในหนี้นั้นๆเท่านั้นผู้ค้ำประกันอาจจะมีการกำหนดเอาไว้ในสัญญาว่าจะรับผิดในหนี้ประเภทใดและจำนวนเงินเท่าใดก็ได้กรณีที่สัญญาค้ำประกันใดๆได้มีการระบุให้ผู้ค้ำประกันรับผิดในหนี้ไม่จำกัดประเภทของลูกหนี้สัญญาประเภทนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีผลเป็นโมฆะในกรณีบางกรณีสัญญาค้ำประกันอาจจะมีข้อตกลงว่าให้ผู้ค้ำประกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมยกตัวอย่างเช่นการกำหนดให้ผู้ค้ำประกันรับผิดแบบเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นข้อตกลงแบบนี้ขัดต่อกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา681/1ข้อตกลงในลักษณะนี้จึงไม่มีผลบังคับทำให้ผู้ค้ำประกันไม่มีความรับผิดแบบเดียวกับลูกหนี้ผลต่อมานะคะถ้าสัญญาค้ำประกันมีผลใช้บังคับแล้วผู้ค้ำประกันเกิดเสียชีวิตขึ้นมาจะมีผลกระทบยังไงกับสัญญาค้ำประกันนั้นๆในกรณีเช่นนี้สัญญาค้ำประกันไม่ระงับไปแต่สิทธิหน้าที่และความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันนั้นๆจะตกทอดแก่ทายาทของผู้ค้ำประกันและต่อมาภายหลังถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้แล้วทายาทของผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกันนั้นๆกรณีถัดไปถ้าลูกหนี้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันแล้วสิ่งที่เจ้าหนี้จะต้องดำเนินการเพื่อเรียกให้มีการชำระหนี้ก็คือเจ้าหนี้จะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดแต่ถ้าหนังสือบอกกล่าวนั้นยังไปไม่ถึงผู้ค้ำประกันเจ้าหนี้ยังไม่มีสิทธิ์ในการทวงให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ค่ะในมุมกลับกันสำหรับผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันอาจชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้นั้นได้ตั้งแต่เมื่อความรับผิดของผู้ค้ำประกันเกิดขึ้นแต่ในบางกรณีถ้าเจ้าหนี้ไม่ได้มีหนังสือทวงถามไปยังผู้ค้ำประกันภายใน60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดจะส่งผลให้ผู้ค้ำประกันนั้นหลุดพ้นจากความรับผิดในส่วนของดอกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนและค่าภาระติดพันที่เกิดขึ้นภายหลังพ้นกำหนด60วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดสิทธิประกันสุดท้ายของผู้ค้ำประกันนะคะก็คือสิทธิเกี่ยงซึ่งเป็นสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะในกรณีนี้เมื่อเจ้าหนี้ทวงถามผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันอาจจะร้องต่อเจ้าหนี้ให้ไปบังคับกับลูกหนี้ก่อนได้และในกรณีที่เจ้าหนี้มีทรัพย์ของลูกหนี้เป็นประกันเมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอเจ้าหนี้อาจจะให้มีการบังคับกับทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เป็นประกันก่อนได้ดังนั้นสำหรับผู้ค้ำประกันก่อนจะมีการเข้าทำสัญญาค้ำประกันควรจะมีการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้หรือมีการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกหนี้ที่เจ้าหนี้ยึดไว้เป็นประกันเพื่อประโยชน์ของผู้ค้ำประกันในภายหลังหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทางข้อกฎหมายหรือต้องการปรึกษาปัญหาทางข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ขอบคุณค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
1: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ้
2: กินอะไรเข้าไปบ้าง

0: ก็นั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
1: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
2: ดูท่าจะนั่งยาวเลยล่ะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
2: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
3: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
2: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
3: ถูกต้องค่ะ
2: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ
5: ภูมิทเวททั้งแผ่นดินได้เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูลอัศชน

0: สวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: หน้าฝนนี้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยด้วยเคล็ดลับ4ไม่1ไม่วางปลั๊กไฟสายไฟไว้บนพื้นเปียกชื้นแฉะ2ไม่สัมผัสสวิตช์ไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียก3ไม่ซ่อมไฟถ้าไม่ชำนาญควรเรียกช่างไฟฟ้ามืออาชีพและ4ไม่ละเลยการติดตั้งและทดสอบเครื่องตัดไฟรั่วเป็นประจำจำขึ้นใจ4ไม่ใช้ไฟฟ้าปลอดภัยช่วงหน้าฝนด้วยความห่วงใยจากกระทรวงพลังงาน
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ับค่าขาดไร้อุปการะนี่คืออะไรแล้วต้องย้อนกลับไปก่อนว่าใครมีสิทธิ์ที่จะได้รับอุปการะจากใครบ้างนะคะตามกฎหมายเนี่ยบิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์นะคะหากผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ทุพพลภาพไม่สามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้เนี่ยบิดามารดาก็จำต้องอุปการะเลี้ยงดูเขานะคะกับกันบุตรก็จำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันก็ต้องอุปการะซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นหากคนใดถึงแก่ความตายบุคคลอีกคนหนึ่งก็สามารถเรียกค่าขาดไร้อุปการะได้นะคะแต่ค่าขาดไร้อุปการะเนี่ยตามกฎหมายแล้วเขาให้ดูจากกฎหมายเป็นหลักไม่ได้ดูจากความเป็นจริงแม้กระทั่งว่าความเป็นจริงเนี่ยคุณมีการอุปการะเลี้ยงดูกันจริงๆแต่กฎหมายไม่ถือว่าคุณมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูยกตัวอย่างเช่นบิดามารดาเนี่ยจะเป็นบิดามารดาของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อเขาจดทะเบียนสมรสกันนะคะตรงนี้หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันบิดามารดาก็มีหน้าที่ที่จะอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์นะคะหรือแม้กระทั่งสามีภรรยาต้องจดทะเบียนสมรสกันถือว่าเขาสองคนเนี้ยต้องอุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันนะคะถ้าหากว่าอยู่กินกันฉันสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ความเป็นจริงเนี่ยคุณดูแลคุณจ่ายเงินเดือนให้กับเขาให้กับต่างคนต่างให้เงินเดือนซึ่งกันและกันแล้วสามีถึงแก่ชีวิตขึ้นมาผู้หญิงคุณไม่มีสิทธิ์เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากอีกฝั่งนึงนะคะเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลซึ่งกันและกันเลยนะคะดังนั้นหลักสำคัญก็คือดูตามกฎหมายเป็นหลักว่าใครมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูใครเมื่อเขาถึงแก่ความตายคุณจึงสามารถเรียกค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ทำละเมิดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันเกิดลูกขึ้นมาบิดามารดาถึงแก่ความตายดังนั้นบุตรเนี่ยตกเป็นคนขาดไร้อุปการะไม่มีบิดามารดามาอุปการะเลี้ยงดูแล้วบุตรสามารถเรียกค่าขาดไร้อุปการะจากผู้ทำละเมิดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันลูกจะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่เท่านั้นนะคะหากบิดาถึงแก่ความตายลูกเนี่ยจะไปเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดเนี่ยไม่ได้เพราะตามหลักแล้วเนี่ยบิดาไม่ได้มีหน้าที่ในการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูให้กับบุตรนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาของคุณลูกก็เลยไม่ได้เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อนะคะตรงนี้ไม่ได้แต่จะทำยังไงที่สามารถที่จะให้ลูกเนี่ยเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดได้ก็คือถ้าหากว่าพ่อมีการจดทะเบียนรับรองบุตรนะคะตรงนี้เนี่ยลูกก็สามารถที่จะเรียกค่าขาดไรได้เพราะว่าถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณพ่อแล้วตรงนี้นะคะบุตรที่มีสิทธิ์ที่เรียกได้อีกบุตรนึงที่มีสิทธิ์เรียกได้ก็คือบุตรบุญธรรมนะคะกรณีที่พ่อบุญธรรมถึงแก่ความตายบุตรบุญธรรมสามารถเรียกค่าขาดไรจากผู้ทำละเมิดได้เขาดูตามกฎหมายเป็นหลักแม้ว่าความเป็นจริงเนี่ยคุณดูแลซึ่งกันและกันแต่ตามกฎหมายคุณไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลกันเลยก็ไม่สามารถเรียกค่าขาดไรจากตัวผู้ทำละเมิดได้

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
1: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
2: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
1: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
3: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
3: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
4: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
3: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องค่ะ
3: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ

0: ายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
1: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
2: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง

คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: อย่าหาทำย้ายหมุดที่ดินพลาการเสี่ยงนอนคุกไม่รู้ตัวแค่ขยับก็รับโทษหนักกฎหมายเข้มงวดกว่าที่คิดอย่างไรหาคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: กรณีมีปัญหานะคะว่ากรณีเราเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขยับหมุดที่ดินเพื่อจะทำการก่อสร้างรั้วหรือว่าอาจจะขยับหมุดที่ดินเพื่อในการปรับหน้าดินอย่างเงี้ยนะคะกรณีเนี้ยเจ้าของที่ดินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะมีอำนาจที่จะขยับหลักหมุดได้เองหรือเปล่านะคะกรณีนี้ก็จะมีตามประมวลกฎหมายที่ดินนะคะก็ได้วางหลักเอาไว้นะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ตามนะคะแต่ว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดซึ่งเป็นเครื่องหมายของทางราชการที่เจ้าพนักงานได้ปักไว้นะคะกรณีนี้ก็คือแม้ว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เราก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดได้ด้วยตนเองนะคะหากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดหรือว่าพบว่าหลักหมุดที่ดินเคลื่อนย้ายไปจากจุดที่ถูกต้องนะคะเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินนะคะเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตเราไม่มีอำนาจนะคะที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพลการนะคะกรณีนี้นะคะหากเราเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพลการแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินก็ตามนะคะกฎหมายได้กำหนดโทษจำคุกไว้นะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและมีโทษหนักขึ้นนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในกรณีที่การเคลื่อนย้ายหลักหมุดนั้นทำไปเพื่อยึดถืออวสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนะคะกรณีนี้ก็จะมีโทษหนักขึ้นนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทข้อแนะนำนะคะในกรณีที่หากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดก็ให้ทางเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะคะไปยื่นคำร้องที่สำนักงานที่ดินที่ดินนั้นตั้งอยู่นะคะเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตกับเจ้าพนักงานที่ดินและในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดนะคะในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายหลักหมุดเพื่อยึดถือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะอย่างเช่นว่าเพื่อนบ้านอาจจะเคลื่อนย้ายหลักหมุดเข้ามาในเขตแดนบ้านของเรานะคะในกรณีนี้เนี่ยค่ะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าหลักหมุดนั้นปักหรือไม่ถูกต้องนะคะเราก็ห้ามไปแตะต้องหรือว่าห้ามไปเคลื่อนย้ายเป็นอันขาดนะคะกรณีนี้หากเราพบว่ามีการเคลื่อนย้ายแล้วก็พบว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดนะคะก็สามารถจะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันได้สามารถจะบันทึกหลักฐานภาพถ่ายไว้ได้ก็แนะนำให้บันทึกหลักฐานไว้นะคะเพราะว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดกรณีนี้ก็จะเป็นความผิดทางอาญาด้วยค่ะ

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
1: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
2: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
1: ปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
2: ไม่รู้ซะแล้ว
3: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข
4: ้สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
3: และมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
4: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
3: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
4: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
3: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิร

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรองรับการแก้ปัญหาระยะยาว
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวรัฐบาลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศาลนราธิวาสพิพากษาจำคุก5ปีนายสุนทรพรหมภักดีในคดีลอบยิงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติ
8: ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำพิพากษาคดีนายสุนทรพรหมภักดีจำเลยในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุลอบยิงนายกมลศักดิ์ลีวามอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสพรรคประชาชาติโดยศาลพิจารณาว่าจำเลยมีความผิดในฐานช่วยเหลือผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษรวมถึงการทำให้พยานหลักฐานแห่งการกระทำความผิดเสียหายซ่อนเร้นหรือสูญหายและความผิดฐานรับของโจรเพื่อค้ากำไรโดยพิพากษาจำคุก10ปีแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษกึ่งหนึ่ง ือจำคุก5ปีโดยจำเลยได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกอรมน.โดยคำพิพากษาดังกล่าวเป็นผลจากการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนยืนยันถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสผู้กระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเสมอภาคไม่มีละเว้นวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยประเทศไทยได้รับแจ้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ.1982จากศาลประจำอนุญาโตตุลาการคาดว่าจะมีการจัดประชุมนัดแรกในเดือนกันยายนนี้
9: กระทรวงการต่างประเทศประกาศว่าประเทศไทยได้รับแจ้งกรณีที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีน่าคูเปอร์ชาวออสเตรเลียจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายและการเจรจาที่ผ่านมายังเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันครอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยวาระสำคัญจะครอบคลุมการพิจารณาจะทำข้อบังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
3: หึไหนลูกนี่แม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
2: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
3: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2

0: สารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพอเพียงเพื่อเพียงพอค่ะ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพอเพียงเพื่อเพียงพอเพื่อเราเพื่อโลกผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์เวลา 9:30 นาทีถึง 10:00 นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งวันนี้พบกับผมนายกชินณัฐสิทธิ์สุขใสนักวิชาการเกษตรและนางสาวเวชทิวาแพงมานักวิชาการเกษตรชำนาญการจากกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ครับคุณเวชทิวาครับวันนี้เรามีงานประชาสัมพันธ์ด้านข้าวอะไรที่น่าสนใจมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันบ้างครับ
0: ค่ะวันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยค่ะมากันที่เรื่องแรกกันเลยนะคะเป็นโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในประเทศญี่ปุ่นค่ะประจำปี2570โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้นำเกษตรกรพัฒนาทักษะอาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงในฟาร์มเกษตรกรที่ญี่ปุ่นเลยนะคะโดยนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาอาชีพของตนและเผยแพร่สู่ชุมชนได้รวมทั้งได้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศของเกษตรกรทั้งสองประเทศค่ะถ้าสนใจนะคะในโครงการนี้วันนี้เรามีมานำเสนอเลยค่ะโดยคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเรามีหลักเกณฑ์การคัดเลือกนะคะการที่เราจะไปญี่ปุ่นในครั้งนี้คือมีอายุระหว่าง20ปีถึง30ปีโดยอายุไม่เกิน30ปีเนี่ยเราจะดูในวันที่สอบคัดเลือกจะให้อายุไม่เกิน30ปีนะคะและจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปนะคะมีประสบการณ์ในการทำงานภาคเกษตรจริงอย่างน้อย2ปีจนถึงวันที่เราสมัครนะคะและต้องกลับมาทำกิจกรรมด้านการเกษตรเพื่อเป็นเกษตรกรผู้นำในท้องถิ่นต่อไปด้วยนะคะไม่ใช่ไปแล้วแล้วก็กลับมาแล้วไม่ได้ช่วยอะไรนะคะก็คือไปแล้วต้องนำความรู้กลับมาเป็นผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ด้วยและไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษคดีอาญาต่างๆนะคะเราจะต้องรับผู้ที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องไปร่วมงานในครั้งนี้ไม่มีพันธะทางการทหารระหว่างการฝึกอบรมและการฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นหมายถึงว่าจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือว่าไม่มีพันธะใดๆคือไปแล้วสบายใจนะคะไม่มีประวัติเกี่ยวข้องในพฤติกรรมเสื่อมเสียในการติดสุราสารเสพติดรวมถึงกัญชาโดยมีใบรับรองแพทย์ประกอบด้วยนะคะไม่เป็นผู้ที่ติดการพนันลักทรัพย์มีพฤติกรรมเสื่อมเสียทางเพศและพฤติกรรมที่ส่อไปทางอนาจารที่ขัดต่อศีลธรรมเราต้องรับคนที่เป็นคนดีที่มีศีลธรรมไปในครั้งนี้ค่ะไม่ติดภาระด้านการศึกษาซึ่งครอบคลุมถึงการลาพักเรียนชั่วคราวด้วยจะต้องไม่มีพันธะเรื่องนี้ค่ะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามที่กำหนดไว้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพจิตดีไม่มีโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวที่ร้ายแรงตาไม่บอดสีทั้งนี้ต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบด้วยค่ะมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดีกล้าแสดงออกกรณีที่มีรอยสักต้องเป็นรอยขนาดเล็กนะคะต้องเป็นรอยขนาดเล็กแล้วก็ไม่เปิดเผยให้เห็นในนอกร่มผ้าทั้งนี้หากมีรอยจะพิจารณาเป็นรายกรณีไปค่ะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการมีทัศนคติที่ดีต่อโครงการนี้ค่ะมีความตั้งใจจริงกับการไปฝึกงานพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองนะคะให้สอดคล้องกับการไปฝึกงานในครั้งนี้และใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะบิดามารดาผู้ปกครองให้การสนับสนุนและยินยอมค้ำประกันการปฏิบัติตามระเบียบของโครงการนี้และมีองค์กรในท้องถิ่นให้การรับรองคุณสมบัติมีผู้ค้ำประกันในการเข้าร่วมโครงการในวงเงิน 50,000 บาททั้งนี้เมื่อได้รับการคัดเลือกไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วหากเยาวชนไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามครบเงื่อนไขต่างๆนะคะแล้วเดินทางกลับก่อนจะต้องรับผิดชอบ ค่าบัตรค่าโดยสารค่าเครื่องบินต่างๆและต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามวงเงินค้ำประกัน 50,000 บาทด้วยค่ะการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในประเทศญี่ปุ่นถือเป็นสิ้นสุดทุกกรณีถ้าเผื่อพิจารณาเสร็จแล้วนะคะหลักฐานถ้าเราดูแล้วนะคะว่าคุณสมบัติที่กล่าวมาเมื่อกี้เราผ่านหมดเลยแล้วเราสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการเราสามารถสมัครได้โดยหลักฐานการสมัครค่ะจะมีการปริ้นใบสมัครโดยเราจะมีการแชร์ไว้ที่ Facebook นะคะทางช่องทางต่างๆของกรมการข้าวหรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ค่ะใบสมัครนะคะเราต้องกรอกใบสมัครรูปถ่ายสีขนาด2นิ้ว2ใบอายุไม่เกิน3เดือนหมายความว่าจะต้องถ่ายที่เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดไม่เกิน3เดือนนะคะสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ชุดสำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1ชุดสำเนาวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุดจำนวน1ชุดหมายความว่าเมื่อกี้ที่เราจะต้องจบการศึกษาขั้นต่ำที่ต้องไปนะคะก็คือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแต่ถ้าเรามีวุฒิที่สูงกว่านี้เราก็สามารถแนบเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะหลักฐานทางการทหารสด.9และสค.43นะคะถ้ามีจำนวน1ชุดใบประกาศนียบัตรภาษาไทยนะภาษาไทยนะบางทีก็มีภาษาอังกฤษแล้วก็ไปขอภาษาไทยเพิ่มเติมด้วยนะคะผลงานรูปภาพหรือกิจกรรมต่างๆด้านการเกษตรที่เป็นปัจจุบันมีความคมชัดอย่างน้อย6ภาพหรือมากกว่านั้นก็ได้เพื่อเป็นการให้คณะกรรมการท่านพิจารณานะคะว่าเราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเกษตรในชุมชนหรือในท้องถิ่นนะคะใบรับรองแพทย์ใบรับรองแพทย์นี้จะต้องมีการรับรองไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงจำนวน1ชุดตาบอดสี1ชุดสารเสพติด1ชุดค่ะก็คือเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์จะต้องมี3ชุดอย่างละ1นะคะก็คือโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวร้ายแรง1ชุดตาบอดสี1ชุดสารเสพติด1ชุดเอกสารตรวจสอบประวัติบุคคลจำนวน1ชุดหนังสือรับรองคุณสมบัติจากองค์กรส่วนท้องถิ่นนะคะผู้นำชุมชนหรือสำนักงานเกษตรก็ได้ค่ะที่เรามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเกษตรของเขาเราสามารถให้หน่วยงานเหล่านี้เป็นผู้รับรองเราได้ค่ะทั้งนี้นะคะเอกสารต่างๆสามารถส่งใบสมัครมาที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ได้เลยนะคะถ้าคุณอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์แต่ถ้าอยู่ที่จังหวัดอื่นแล้วสนใจอาจจะเดินทางไปที่หน่วยงานของกรมการข้าวที่อยู่ใกล้เคียงบริเวณบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นศูนย์วิจัยหรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวก็ได้ค่ะภายในวันที่ต้องไปส่งให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวหรือศูนย์วิจัยนะคะในส่วนของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์เราจะขอรับใบสมัครไม่เกินวันที่25 กันยา 2569เพื่อที่ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์เราจะคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นส่งหลักฐานต่างๆไปที่กรมการข้าวนะคะโดยคนที่ดูแลโครงการนี้ก็คือสำนักงานสำนักส่งเสริมการผลิตข้าวเราจะต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมการผลิตข้าวภายในวันที่30กันยาดังนั้นถ้าทุกท่านสนใจให้ส่งมาที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ภายในวันที่25กันยายน2569นะคะและจะมีการสัมภาษณ์แล้วก็กรรมการจะพิจารณาเราประมาณกลางเดือนตุลาค่ะถ้าเราได้รับการผ่านการคัดเลือกเราก็จะไปที่ประเทศญี่ปุ่นกันค่ะอันนี้คือข่าวโครงการที่น่าสนใจนะคะแต่นอกจากโครงการที่น่าสนใจมีเรื่องราวดีๆแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนค่ะคุณก๊อฟคุณกชินรัตสิทธิ์คุณก๊อฟคะช่วงนี้นอกจากจะมีข่าวที่เป็นข่าวดีในการพัฒนาตนเองก็ยังมีเรื่องของท้องถิ่นชาวนาของเราช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนค่ะก็จะมีโรคต่างๆที่เกิดกับแปลงนาของเราที่จะมาพร้อมในช่วงฤดูฝนช่วงนี้นะคะก็มีทั้งที่ระบาดกันในช่วงนี้ค่ะมีทั้งที่เกิดจากเชื้อราและก็เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะวันนี้จะยกตัวอย่างที่เจอบ่อยๆเลยในช่วงฝนตกหนักๆช่วงนี้ค่ะที่ระบาดนะคือที่เกิดจากเชื้อราก่อนดีกว่านะคะเกิดจากเชื้อราดูยังไงอาจจะเห็นคุ้นๆถ้าเราไปเดินแปลงนาของเราในช่วงนี้เราเห็นอาการนี้คืออะไรคุ้นๆเหมือนที่พูดมาให้สังเกตนะคะ โรคไหม้เสื้อรามีโรคไหม้วันนี้มีภาพมาให้ดูนะคะคุณก๊อฟให้คุณก๊อฟถือนะคะโรคที่เกิดจากโรคไหม้ตรงเนี้ยเขาเกิดจากเสื้อรานะคะสังเกตง่ายๆใบจะมีแผลตรงนี้เป็นรูปตาตรงกลางจะมีสีเทาๆค่ะนี่นะคะเป็นรูปตาคุ้นๆไหมนะคะคุ้นๆไหมคะถ้าเราเดินดูแปลงนาของเราแล้วเห็นอาการอย่างนี้แล้วมีรูปลักษณะคือมีรูปแผลเป็นรูปตาสังเกตได้เลยนะคะอนุมานได้ว่าอาจจะเป็นโรคไหม้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีการระบาดถ้ามีการระบาดรุนแรงต้นข้าวเราจะแห้งแล้วก็ฟุบตายคล้ายกับถูกไฟไหม้เลยค่ะไฟไหม้เลยเขาจะเรียกอะไรไฟไหม้ทุ่งนาไม่ใช่นะคะเกิดจากโรคต่างๆที่ลงแปลงนาของเราก็คือโรคไหม้นี่แหละนะคะโดยที่ถ้าโรคไหม้เนี้ยเจอช่วงแต่ก็มันเจอทุกระยะการเจริญเติบโตนะคะโรคเนี้ยแต่ถ้าเจอในช่วงที่ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วเขาจะเรียกว่าไหม้คอหลวงเคยเราเจอกันประจำนะคะคุณก๊อฟเวลาเราไปตรวจแปลงช่วงที่จะเกี่ยวข้าวแล้วจะมีแผลไหม้ตรงคอหลวงนี่เลยค่ะเกิดจากเชื้อราพวกนี้ที่เข้าไปทำลายแปลงนาของเรานะคะโรคไหม้มีแนวทางป้องกันถ้าเราไม่อยากให้เป็นในแปลงนาของเราค่ะมีวิธีการป้องกันก็คือไม่ควรที่จะใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเยอะเกินไปบางทีเราให้อาหารบางตัวที่เขากินเยอะเกินไปร่างกายมันอ่อนแอค่ะคุณก๊อฟมันทำให้ร่างกายเขาว่าพวกใบต่างๆมันอ่อนแอขึ้นมันใหญ่มันเฝอใบที่เราจะเคยได้ยินกันนะคะทีนี้พอใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเยอะเกินไปเวลาที่มันโตขึ้นข้าวมันก็จะบ้าใบที่เขาชอบพูดกันนะคะแล้วเวลาเจอฝนเจอลมเจอบาดแผลพวกเชื้อราต่างๆจะเข้าไปทำลายตัวของเขาได้ง่ายและที่สำคัญคือเกษตรกรของเราในการปลูกข้าวเราจะทำนาหว่านกันเยอะมากเลยในจังหวัดบุรีรัมย์เราส่วนมากจะทำนาหว่านแล้วเวลาทำนาหว่านจะหว่านข้าวในปริมาณที่เยอะมากปกติตามหลักวิชาการเราจะใช้แค่15ถึง20กิโลต่อไร่แต่ส่วนมากเวลาเราไปสอบถามเกษตรกรนะคะจะหว่านเผื่อกันเยอะมาก30-35กิโลต่อไร่ซึ่งเวลามันโตขึ้นมันแตกกอมันจะขึ้นเบียดกันเยอะมากเลยแล้วยิ่งเราใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมันจะเกิดการเสียดสีแล้วเป็นแผลก็จะเกิดโรคนี้ขึ้นได้ง่ายค่ะดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะลดปริมาณเมล็ดพันธุ์ได้ตามหลักวิชาการลองทำดูนะคะหว่านไม่เกิน 15-20 กิโลต่อไร่ถ้าเป็นนาดินเหนียวลองใช้ดูนะคะประมาณ15กิโลต่อไร่แต่ถ้าเป็นดินทรายลองใช้ประมาณ20กิโลต่อไร่ดูนะคะว่าแล้วก็ใส่พวกปุ๋ยตามปริมาณที่กำหนดนะคะเราก็อาจจะป้องกันโรคไหม้ตรงนี้ได้ส่วนโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่เราเจอกันบ่อยๆในช่วงที่เกิดน้ำฝนนะคะอันนี้ค่ะคุณก๊อฟคะเอ้าหยิบนะคะก็คือโรคขอบใบแห้งนะคะโรคขอบใบแห้งส่วนมากถ้าเราเจอที่ระยะกล้าจะเจอเป็นขีดข้างๆขีดข้างๆที่เป็นสีเทาๆนะคะเป็นสีเทาๆถ้าเห็นตรงนี้เดี๋ยวนี่นะคะเจออาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะแต่มันจะดูง่ายเชื้อเขาถ้าเป็นแบคทีเรียจะเป็นเยิ้มๆตามใบเพราะว่าเขาจะมีคายของเสียออกมานะคะเขาเรียกว่าพวกสปอร์พวกนี้ของเขาอะค่ะจะเป็นเมือกๆเหม็นๆ นะคะก็เป็นเชื้อแบคทีเรียตรงขอบใบแห้งจะเจอตรงขีดข้างนะคะถ้าเจอการเข้าทำลายในรากจะทำให้ต้นข้าวเหี่ยวตายเลยทันทีนะคะก็ถ้าเจอในระยะแตกกอแผลจะเป็นแถบตรงน้ำที่ชุ่มๆนะคะขอบมันจะชุ่มเลยนะคะมันจะเห็นได้ง่ายค่ะของถ้าเกิดจากเชื้อแบคทีเรียขอบใบแห้งช่วงนี้เดินแปลงนาเจอเยอะเหมือนกันนะคะเราจะป้องกันยังไงล่ะขอบใบแห้งนี้นะคะก็ถ้าจะบอกให้ใช้พันธุ์ต้านทานบ้านเราก็คงปลูกขาวดอกเมลิ105นะคะคุณก๊อฟเรามันก็จะมีพันธุ์ต้านทานแหละสำหรับโรคแต่ละโรคของข้าว แต่ว่าส่วนมากบ้านเราจะใช้พันธุ์ขาวดอกมะลิ105ก็อาจจะไม่แข็งแกร่งในการถูกโรคและแมลงบางชนิดเข้าทำลายแต่ถ้าเป็นพันธุ์ต้านทานของขอบใบแห้งนะคะก็คือปทุมธานี1กข31และกข57นะคะถ้าเลือกได้ก็ลองสลับปลูกดูแต่และที่สำคัญคล้ายๆกันเลยการป้องกันก็คือไม่ควรที่จะใส่ไนโตรเจนเยอะเกินไปเห็นไหมคะบางทีเยอะเกินไปไม่ได้เป็นผลดีเลยค่ะคุณก๊อฟแล้วก็ควรที่จะมีการกำจัดพวกวัชพืชต่างๆที่อยู่ในแปลงนาหรือแม้กระทั่งการฉีดพ่นใช้สารต่างๆนะคะใช้สารนี้ขอเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วกันเนาะเพื่อการป้องกันสุขภาพที่ดีของเกษตรกรชาวนาไทยของเราค่ะก็สำหรับการประชาสัมพันธ์ของเราสองเรื่องสำคัญใหญ่ๆทั้งมีเรื่องการพัฒนาตนเองและเรื่องการป้องกันตนเองก็มีเพียงเท่านี้ค่ะคุณก๊อฟ
1: ครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณกิฟต์ด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้งานประชาสัมพันธ์ทางด้านข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ ขออภัยครับก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้หากทุกท่านสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044634955หรือผ่านช่องทางเว็บไซต์ Facebook TikTok ในชื่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์และหากต้องการเดินทางไปสถานที่ตั้งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ศูนย์เราตั้งอยู่ที่บ้านหนองไผ่ใหญ่ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์

0: ผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
4: รัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูงโดยล่าสุดรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนระดับชุมชนและเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจเงื่อนไขคือหากกองทุนหมู่บ้านใดเห็นชอบลดดอกเบี้ยให้สมาชิกลงครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้ในส่วนที่กองทุนสูญเสียจากการลดดอกเบี้ยโดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนเรียกเก็บจากสมาชิกตัวอย่างเช่นหากสมาชิกกู้เงิน 30,000 บาทและกองทุนหมู่บ้านลดดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้กองทุนอีก 30,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกและช่วยให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายลดลงขณะที่เงินทุนของกองทุนหมู่บ้านยังคงได้รับการชดเชยจากรัฐบาลนิตยาคุณสิมรายงาน
4: กรมการค้าต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังไทยในช่วงครึ่งแรกของปี2569ว่ามีปริมาณการค้ารวม 2,520,000 ตันมูลค่ากว่า 38,000 ล้านบาทซึ่งทิศทางการส่งออกเริ่มมีการชะลอตัวเนื่องจากข้อจำกัดด้านปริมาณวัตถุดิบประกอบกับการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าทดแทนกระทรวงพาณิชย์จึงจัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026พร้อมจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเสริมความมั่นคงของอุปทานสร้างนวัตกรรมและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนโดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้นำเข้าในตลาดศักยภาพสำคัญ10แห่งอาทิจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียและซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมเจรจาการค้าคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 2,600 ล้านบาทตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าในสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันสินค้าแป้งมันสำปะหลังของไทยยังคงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ในอัตราร้อยละ0จังหวัดอุบลราชธานีประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้วจำนวน3อำเภอโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที
6: ่ร้อยตรีสรมงคลมงคลสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้พื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ใน9อำเภอได้แก่อำเภอเดชอุดมสำโรงวาดินชำราบนาเยียนาจลวยม่วง30ขงเจียมเขมราชและอำเภอโพไซและได้ประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้วจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอเดชอุดมสำโรงและอำเภอวาดินชำราบความเสียหายเบื้องต้นด้านการเกษตรใน8อำเภอประมาณ 22,400 ไร่ด้านการดำรงชีพ2อำเภอคืออำเภอขงเจียมและอำเภอเขมราชจำนวน2ตำบล9หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน53ครัวเรือนราษฎรอพยพ53ครัวเรือน119คน ในการช่วยเหลือเบื้องต้นทางอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเจ้าหน้าที่และอปพร.กำนันผู้ใหญ่บ้านดำเนินการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนและเคลื่อนย้ายสิ่งของอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
4: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลที่ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกตับทำยังไงเดี๋ยวมังนี่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด้
4: ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
3: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
4: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
3: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
4: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
3: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
4: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
5: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากที่ไปก็จะได้ฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.5 มีการเฮิร์ตและติดตามทาง Facebookแฟนเพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำกลับมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะคุณฟังสามารถติดตามรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้ทุกวันเสาร์ค่ะเวลา10 นาฬิกาโดยประมาณถึง11 นาฬิกามาติดตามข่าวสารในช่วงนี้กับครม.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบสั่ง300 กรมเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีล้าง 30,000 ระบบใน15 วันนะคะบังคับใช้ MFA ค่ะซึ่งวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวรัชดาธนาเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบแล้วค่ะในเรื่องของแนวทางป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลค่ะจากเหตุการณ์นะคะที่บัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลนะคะด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือว่า MFA อย่างเช่นการใช้ดิจิทัลIdentity หรือว่าไทยดีค่ะหรือว่าวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือว่ากมช.กันเสนอนะคะเพื่อยกระดับมาตรการในเรื่องการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามนะคะจากไซเบอร์นะคะในภาครัฐอย่างเป็นระบบการส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะนำไปสู่การเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภาคธุรกิจแล้วก็นักลงทุนนะคะประเทศไทยมีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่เท่าเทียมกับระดับสากลนะคะทางกระทรวงประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าเมื่อวันนั้นค่ะที่ประชุมครม.ก็เห็นชอบ3 มาตรการที่เป็นผลจากการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.เสนอนะคะเมื่อวันที่10 สิงหาคม 2569ดังนี้ค่ะ1ก็คือในเรื่องของ Force Reset Password โดยบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใน1งานภาครัฐกว่า300 กรมนะคะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเลยค่ะเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกค่ะ2ในเรื่องของ System Cleansing ใน15 วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300 กรมในการตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบค่ะหากพบระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือว่าระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วนะคะก็ให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบนะคะหรือว่าแบ็คเอนด์นะคะถาวรเลยภายใน15 วันค่ะเนื่องจากที่ผ่านมาหลายหน่วยงานเลยเข้าใจว่าปิดเว็บปิดหน้าเว็บไปแล้วนะคะแต่ว่าระบบหลังบ้านยังเปิดทิ้งไว้จนกลายเป็นช่องโหว่ค่ะ3ก็คือในเรื่องของการยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือว่าระบบ MFA นะคะให้ระบบภาครัฐทั้งหมดเลยค่ะอย่างเป็นรูปธรรมนะคะมาติดตามเรื่องที่2กันกับครม.ไฟเขียวตามที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้ยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนเป็นวาระแห่งชาติค่ะมีผลทันทีทุกโรงเรียนนะคะกรมเข้มคัดกรองอาวุธนะคะซึ่งเรื่องนี้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาทางร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณายกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอนะคะภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศค่ะสำหรับมาตรการนะคะก็มีผลทันทีนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการเองนี่ก็จะมีการออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงที่10 สิงหาคม 2569นะคะให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีเลยค่ะโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยนะคะพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษานะคะจัดทำและซักซ้อมแผนบรรเทาเหตุฉุกเฉินค่ะและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะวัตถุสำคัญค่ะก็คือการป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุด้วยการตรวจค้นและคัดกรองอาวุธนะคะสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็สิ่งของอันตรายนะคะก่อนเข้าสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดจากควบคุมกับ
ในเรื่องของการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรนะคะขณะเดียวกันเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยทำงานร่วมกับนักจิตวิทยาคณะจิตวิทยาแล้วก็ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ทีม MCAT นะคะของกรมศึกษาธิการของกรมสุขภาพจิตค่ะพร้อมเตรียมห้องพักใจนะคะเพื่อเป็นพื้นที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็เตรียมความพร้อมครูและก็ผู้ปกครองให้สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับก่อนกลับเข้าสู่การเรียนตามปกติค่ะส่วนในเรื่องของการวางระบบระยะยาวนั้นทางกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทนะคะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนนะคะพร้อมติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการสะเทือนขวัญ นะคะในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนค่ะเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์นะคะแต่ว่าดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะทั้งนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษานะคะผ่านระบบกลางทางกฎหมายนะคะระหว่างวันที่10สิงหาคมถึง9กันยายน2569ค่ะเพื่อวางกฎหมายแม่บทแล้วก็ระบบรองรับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ FM 101.5 MHz แล้วก็ติดตามทาง Facebook สทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะคุณฟังสามารถติดตามรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้ทุกวันเสาร์นะคะเวลา 10:00 นโดยประมาณถึง 11:00นาฬิกาในช่วงนี้ค่ะไปตามข่าวสารกับมท.4บอกว่าไม่จบแค่ตัดสิทธิ์นะคะสท.จะส่งรายชื่อผู้ที่มีคะแนนเพิ่มนะครับหรือว่ามีการเพิ่มคะแนนนะคะ5,924รายให้ทางปปช.ปปท.ปปง.ตำรวจปปป.ดีเอสไอนะคะเดือนหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีตามอำนาจหน้าที่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะคะว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นอีกขั้นตอนสำคัญในการจัดการปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะโดยกระทรวงมหาดไทยไม่ได้มุ่งเพียงแก้ไขผลคะแนนหรือว่าจัดการในส่วนของกระบวนการสอบเท่านั้นนะคะแต่ว่าต้องทำให้ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องนั้นกับการทุจริตเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายด้วยค่ะการคืนความเป็นธรรมนะคะให้คนที่สอบอย่างสุจริตต้องเดินคู่กับการตรวจสอบคนที่ทำให้ระบบสอบเกิดความเสียหายเท่านี้ทางสท.ก็ได้มีการส่งข้อมูล 5,925 รายนะคะให้หน่วยงานที่มีอำนาจแล้วนะคะก็จากนี้แหละค่ะเป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่นะคะมท.4ก็ยังกล่าวย้ำเลยว่าการส่งข้อมูลในครั้งนี้เป็นไปตามกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานค่ะเพื่อให้การตรวจสอบมีความรอบด้านแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานรับผิดชอบอย่างเต็ม

นี่นะคะเรื่องนี้ก็ต้องแยกให้ชัดเลยค่ะคนสุจริตต้องได้รับความเป็นธรรมนะคะส่วนคนทุจริตก็ต้องถูกตรวจสอบตามกฎหมายค่ะเราจะไม่ปล่อยให้ปัญหาจบเพียงแค่การแก้คะแนนนะคะแต่ต้องเดินหน้าหาข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมายดำเนินการต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะหลังจากสธ.ส่งข้อมูลให้ทั้ง5หน่วยงานแล้วเนี่ยการตรวจสอบและการดำเนินคดีจะเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการของแต่ละหน่วยงานนะคะเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างครบถ้วนสายและสามารถตรวจสอบได้ค่ะมาติดตามข่าวสารกระไทยทั่วไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งกันบ้างไม่ใช่การแจกเงินประชาชนโดยตรงนะคะแต่ว่าเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนลดการพึ่งพานอกลดการพึ่งพานี้นอกระบบนะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพื่อพัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยนะคะว่าภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการนะคะไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ค่ะพบนะคะว่าประชาชนบางส่วนก็ยังมีความสับสนนะคะเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์ยื่นคำขอนะคะวิธีได้รับประโยชน์นะแล้วก็ความหมายของคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลจึงขอย้ำเลยว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่การแจกเงินหรือว่าโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนรายบุคคลนะคะแต่ว่าเป็นการจัดสรรเพิ่มทุนผ่านกองทุนหมู่บ้านค่ะกองทุนชุมชนเมืองแล้วก็กองทุนชุมชนทหารไปใต้วงเงินรวม 4,452 ล้านบาทนะคะโดยวางกรอบครอบคลุมกองทุนทั่วประเทศค่ะ 79,610 แห่งและฐานสมาชิกกว่า12ล้านคนค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งเพิ่มโอกาสนะคะให้ประชาชนก็ถึงแหล่งเงินทุนในระบบด้วยต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบค่ะด้วยกลไกของโครงการกำหนดให้กองทุนเป็นผู้ยื่นนะคะคำขอเข้าร่วมนะคะไม่ใช่สมาชิกแต่ละรายนะคะเมื่อกองทุนสมัครเมื่อกองทุนนะคะสมัครและผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยกองทุนจะต้องทำหรือว่าปรับปรุงสัญญาเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้แก่สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตามสัญญาค่ะจากนั้นรัฐบาลก็จะจัดสรรเงินค่ะเพิ่มทุนให้แก่กองทุนกองทุนตามยอดดอกเบี้ยนะรวมที่กองทุนปรับลดให้แก่สมาชิกในรับสัญญาของปีบัญชีปัจจุบันนะคะคำว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะโอนครึ่งหนึ่งของดอกเบี้ยเข้าบัญชีสมาชิกนะคะหรือว่าให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับเงินโดยตรงค่ะแต่หมายถึงกองทุนที่เข้าร่วมโครงการจะลดดอกเบี้ยเงินกู้บัญชีที่1ให้สมาชิกอย่างน้อยครึ่งหนึ่งตามหลักเกณฑ์ส่วนตัวเลข 30,000 ถึง 150,000 บาทเป็นวงเงินเพิ่มทุนนะคะที่รัฐบาลจะจัดสรรให้ต่อกองทุนไม่ใช่เงินที่สมาชิกแต่คนจะได้รับนะคะมาติดตามกันต่อกับท่านนายกปฏิเสธในเรื่องของสหรัฐตั้งฐานผลิตโดรนในไทยค่ะย้ำแยกความมั่นคงออกจากกันค้าค่ะซึ่งที่14สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนายกที่ธารกุลนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกถึงข่าวนะคะที่สหรัฐอเมริกาเตรียมตั้งฐานผลิตโดรนในไทยยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวนะคะท่านนายกก็เลยบอกว่ายืนยันเลยว่าไม่ได้มีการนำประเด็นความมั่นคงมาเป็นเครื่องต่อรองการเจรจาภาษีกับสหรัฐเมื่อวานนี้ค่ะโดยนายเอลวิสโคบีนะครับปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายเข้าพบแต่ว่าไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้ค่ะเนื่องจากการเจรจาภาษีเป็นประเด็นด้านการค้านะคะขณะที่ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะรัฐบาลจะไม่นำมาเกี่ยวข้องกันนะคะสำหรับข้อสงสัยนะคะว่าข้อสงสัยว่าต้องแยกประเด็นความมั่นคงกับการเจรจาทางการค้าออกหรือไม่นะคะท่านนายกระบุเลยว่าสหรัฐมีแนวทางค่ะดังกล่าวมาโดยตลอดท่านสังเกตได้จากการที่พูดคุยกับปลัดกระทรวงกลาโหมที่ไม่ได้มีประเด็นนะเรื่องการค้าเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะส่วนการฝึกซ้อมรบร่วมและผสมครับบ้าโกนะคะนายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันแล้วว่าการดำเนินไปตามห่วงเวลาปกตินะคะเนื่องจากเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันมาหลายสิบปีนะแล้วก็ไม่ทราบถึงที่มาของกระแสข่าวดังกล่าวค่ะการงานความคืบหน้านะคะเรื่องการเจรจาต่อรองภาษีกันค่ะนั้นท่านนายกก็ระบุแล้วว่าการประชุมร่วมกับท่านสุปฏิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันจันทร์เพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูลค่ะทุกขั้นตอนยังดำเนินไปตามกรอบเวลาที่คณะเจรจากำหนดไว้นะคะที่เรื่องราวข่าวสารนี้เช่นนี้จะมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายและกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีขึ้นมาได้นะคะกับ FM 101.5 มีการให้รับติดตามทางFacebook สทบุรีรัมย์กลุ่มประสัมพันธ์ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างกับทางสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระอสวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการดำเนินกิจกรรมนะคะหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะปอสวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะด้วยบำบัดทุกข์ประมงสุขร่างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่12ค่ะประจำเดือนสิงหาคม2569ค่ะโดยมีนายสมบูรณ์สุธีรกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายสุทธิวุฒิเกี่ยนทองผู้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนางสาวทิพาวรรณนพรัตน์หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงนางสาวณพิชยาทับทิมทองนะคะประมงอำเภอพุทธิสงฆ์ค่ะคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ในการหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอค่ะร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปสวให้บริการประชาชนที่โรงเรียนบ้านหัวขัวเบญจครุราชอุทิศหมู่ที่6นะคะบ้านหัวขัวตำบลศรีสว่างอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดยสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการได้รับการสนับสนุนนะคะผ่านสัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์จำนวน50ถุงค่ะเพื่อมอบให้กับผู้นำชุมชนนะคะเกษตรกรโรงเรียนแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและบริการให้ความรู้คำแนะนำด้านการประมงนะคะเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้ำของตนเองสามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงได้นะคะมาติดตามข่าวสารกับสำนักงานของประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีการจัดค่ายสารสัมพันธ์น้องพี่ในการเสริมพลังต้านยาเสพติดรุ่นที่5ทับ2569ค่ะโดยเมื่อวันที่12สิงหาคม2569ค่ะนางนงนุชกุมสัตราผู้อำนวยการสำนักงานของประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์การคุมประพฤติดำเนินโครงการนะคะค่ายสารสัมพันธ์น้องพี่ในการเสริมพลังต้านยาเสพติดรุ่นที่5ทับ2569ค่ะก็จัดขึ้นระหว่างที่10ถึง14สิงหาคม2569นะคะณสวนนกรีสอร์ทตำบลสแกซำอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยกิจกรรมวันที่12ก็จะมีในเรื่องการมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ถูกควบคุมพฤติกรรมนะของข้อสำคัญก็คือการตระหนักในตนเองและการเปลี่ยนแปลงตนเองนะคะดูละครย้อนดูตัวค่ะทักษะการตัดสินใจทักษะการแก้ปัญหาละครดังนะการสร้างพันธะสัญญาของขวัญแทนใจพร้อมกิจกรรมสัญญาใจและการวางแผนการปรับเปลี่ยนตนเองนะคะมีผู้ถูกควบคุมความประพฤตินะฮะรวมจำนวนเข้าร่วมจำนวน40คนนะคะแล้วก็อาสาสมัครคนประพฤติอีก2คนค่ะโดยได้รับการสนับสนุนกำลังพลจากกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ในการดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดการจัดกิจกรรมนะคะโครงการดังกล่าวนะคะมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ถูกคุมความประพฤติและเจ้าหน้าที่ค่ะเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและการปลูกฝังแนวคิดการป้องกันการต่อต้านยาเสพติดในสังคมด้วยนั้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมนะคะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะซึ่งจะเป็นข่าวสุดท้ายกับทางพช.ประโคนชัยมีการร่วมกับเรื่องโครงการตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรนะคะตามยุทธศาสตร์ชาติค่ะโดยเรื่องนี้นางกบเกื้อเหล่าทวีค่ะพนักงานอำเภอประโคนชัยมีการมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัยเข้าร่วมโครงการนะคะตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติค่ะที่บ้านโคกกลางนะหมู่ที่1และบ้านโคกม้าหมู่ที่2นะคะตำบลโคกม้าอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะการดำเนินโครงการดังกล่าวก็มีวัตถุ
ประสงค์นะคะเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะทั้งผู้นำชุมชนประชาชนภาคีเครือข่ายแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมกันค้นหาเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องค่ะโดยเน้นการสร้างเคมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนนะคะเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็มีความเข้มแข็งในการรับมือกับปัญหายาเสพติดค่ะซึ่งโครงการตำบลยั่งยืนถือเป็นกลไกสำคัญเลยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งหวังให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางนะคะในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมค่ะแล้วก็สร้างความตระหนักรู้แล้วก็ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็สังคมปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะที่เป็นเรื่องราวสารทั้งหมดเลยในการร่วมสร้างประเทศไทยในวันที่นำฝากกันนะคะไทยนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณฟังทุกท่านในทุกช่องทางสวัสดีค่ะดิฉันเรวดีหงสากุลต้องจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกับรายการร่วมสร้างประเทศไทยได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา 10:00 นโดยประมาณถึง 11:00 นวันนี้สวัสดีค่ะสอนฉันให้เข้าใจรักเราเป็นเช่นไรอยากขอบใจสักครั้งถึงคนที่เคยสนใจสุดท้ายก็จากกันไปและเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ความทรงจำอยากขอ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการปรับกำลังคนและโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆเฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบราชการปรับกำลังคนและโครงสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงแนวทางการปฏิรูประบบราชการว่ารัฐบาลเห็นความจำเป็นต้องปรับระบบราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมและข้อจำกัดด้านการคลังของประเทศโดยมุ่งปรับทั้งด้านกำลังคนและโครงสร้างส่วนราชการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนมากเมื่อเทียบกับภารกิจส่งผลให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรในสัดส่วนสูงจึงจำเป็นต้องปฏิรูปราชการด้านกำลังคนอย่างจริงจังโดยมาตรการต่างๆผ่านการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานกพ.สำนักงานกพร.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับแนวทางลดกำลังคนภาครัฐจะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยตั้งเป้าลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15% ภายในปี2575หรือในช่วง6ปีข้างหน้าพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การเลิกจ้างหรือให้ข้าราชการออกจากราชการทันทีมาตรการสำคัญคือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยหากเป็นภารกิจที่มีความจำเป็นจริงจะพิจารณาเป็นรายกรณีรวมถึงยุบเลิกอัตราข้าราชการที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมาตั้งแต่ปี2567นิตยาคุณสิมรายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเตรียมทำประชาพิจารณ์เก็บค่าเหยียบแผ่นดินนักท่องเที่ยวต่างชาติ450บาทเพื่อส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินเริ่มจัดเก็บทางอากาศต้นปีหน้าน
9: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้อนุมัติแนวทางและอัตราจัดเก็บเริ่มต้นที่450บาทต่อคนเพื่อนำไปทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาช่องทางการจัดเก็บที่หลากหลายเช่นการจัดเก็บผ่านสายการบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีออส หรือรวมกับค่าโรงแรมที่พักและนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวนอกจากนี้รัฐบาลมีความจำเป็นต้องจัดตั้งกองทุนดังกล่าวเพื่อนำรายได้นอกงบประมาณมาช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับภาคบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยแทนการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินที่มีจำกัดโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดเก็บทางอากาศได้เร็วที่สุดในช่วงต้นปีหน้าซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการจัดเก็บในครั้งนี้ก่อนด้วยปฏิพลแต่ถ้าพมมารายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งทางตะวันออกของอินโดนีเซียทำให้ประชาชนหลายพันคนอพยพขึ้นพื้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเล็กซ์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองเอ็นเดในจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ68กิโลเมตรส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนเร่งอพยพขึ้นพื้นที่สูงหลังมีประกาศเตือนภัยสึนามิขณะเดียวกันมีรายงานอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวยังคงมีแผ่นดินไหวตามหลายครั้งโดยหนึ่งในนั้นมีขนาด 6.1 ขณะที่ทางการอินโดนีเซียตรวจพบคลื่นสึนามิสูงประมาณ 19-30 เซนติเมตรก่อนยกเลิกการเตือนภัยในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

้าใจอดีตเรียนรู้ปัจจุบันกับรายการไทยแลนด์แดนสยามรายการที่นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมอย่างเข้าใจอดีตเป็นประโยชน์ต่อปัจจุบันกับชโลธรจันยาทุกวันเสาร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการ Thailand แดนสยามกับผมชโลธรจัญญาในวันเสาร์นี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับเวลาประมาณ 11:07 น.ถึงเวลา 12:00 น.ท่านผู้ฟังกลับมาพบกันพูดคุยเรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์กับผมในมุมมองของผมนะครับโดยเวลาที่ผมได้ไปอ่านได้ไปรู้ได้ไปดูได้ไปเที่ยวมาผมก็จะนำมาเล่าในรายการนะครับเป็นในมุมมองผ่านการวิเคราะห์ในแบบของผมนะท่านผู้ฟังซึ่งบางทีเนี่ยเวลาเราไปณสถานที่แห่งหนึ่งเวลาผมไปดูโบราณสถานสิ่งนั้นโบราณสถานที่นั้นก็จะมีรูปแบบเฉพาะเป็นของตนเองอันนี้เดี๋ยวผมเจาะลึกเข้าไปเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเมื่อผมได้ไปท่องเที่ยวณเมืองสมุทรสงครามในวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อในรายการที่ผมก็จะเล่าเรื่องเมืองสมุทรสงครามว่าเป็นแบบไหนในมุมมองนะครับเพราะว่าก็มีความสวยงามมีเอกลักษณ์ที่เป็นเฉพาะตนแต่ก่อนหน้านั้นนะท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปเรื่องเมืองสมุทรสงครามเรามาดูนะครับว่าประเทศไทยช่วงนี้เนี่ยท่านผู้ฟังเจอกับเมฆฝนตกหนักถึงหนักมากตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับผมเลยเลือกเพลงที่เกี่ยวกับพี่น้องทางภาคอีสานนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่าถ้าเกิดเราดูพยากรณ์อากาศนี่เราจะเห็นได้ว่าน้ำขึ้นสูงหลายที่เลยบางที่ก็ท่วมนะครับในบริเวณภาคอีสานรวมถึงภาคเหนืออีกด้วยนะครับก็เลยส่งใจไปให้นะท่านผู้ฟังก็เป็นกำลังใจสำหรับท่านใดที่มีบ้านอยู่บริเวณริมน้ำนะครับถ้าเกิดภาคอีสานนั้นก็เป็นแม่น้ำโขงภาคเหนือก็เป็นทางแม่น้ำปิงก็หลายๆจังหวัดในภูมิภาคในภาคเหล่านี้ในจังหวัดเหล่านี้ก็ล้วนได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักนะครับผมนี่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็เจอฝนที่ตกเหมือนกันตกทุกวันท่านผู้ฟังแล้วก็จะเป็นฝนเลิกงานนะเขาใช้คำว่าฝนเลิกงานก็เป็นชื่อเรียกนะครับเพราะว่าเวลาตกนี่มักจะครึ้มทั้งวันนะครึ้มทั้งวันแล้วก็ตกเวลามาและเลิกงาน4โมงเย็น4โมงครึ่งฝนตกเวลานั้นตลอดนะท่านผู้ฟังก็ไม่รู้เป็นอะไรทำไมไม่ตกตอนกลางวันนะเวลาที่คนเขาไม่ค่อยจะขับรถกันแต่มาตกเวลาที่ชาวบ้านเขาขับรถกันซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เจอนะครับเจอฝนที่ตกลงมาขนาดใหญ่เลยก็เป็นเรื่องราวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นท่านผู้ฟังก็ยังมีวันหยุดนักขัตฤกษ์เมื่อวันพุธนะครับวันที่12สิงหาคมซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับมันเป็นวันที่ลูกนะครับลูกทุกคนน้อมรำลึกถึงความรักของแม่ผมก็ดูในโซเชียลมีเดียของผมนะเพื่อนๆใน Facebook ต่างๆก็ต่างลงรูปภาพที่ตนเองบอกรักแม่ถ่ายรูปคู่กับแม่นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรแต่จริงๆความรักที่เรามีต่อแม่แม่มีต่อลูกลูกมีต่อแม่นั้นไม่จำกัดอยู่เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นท่านผู้ฟังไม่จำเป็นต้องแค่วันที่12สิงหาแต่เราสามารถแสดงความรักได้ทุกวันนะครับเราสามารถพูดคุยส่งกำลังใจยิ่งถ้าเกิดแม่นะท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยมาทำงานไกลจากบ้านบ้านอยู่ภาคเหนือภาคอีสานในตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับน้ำขึ้นสูงเนี่ยโทรไปหาแม่ถามไถ่แม่ว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะครับหรือบางครั้งก็ส่งเนี่ยเปิดวิทยุ
แห่งประเทศไทยในคลื่นที่ถ้าในภูมิภาคของท่านก็จะมีคลื่นที่รับสัญญาณเป็นคลื่นของท่านแต่ถ้าเกิดเป็นกรุงเทพมหานครก็จะเป็นคลื่น FM 92.5 แล้วก็คลื่นเครือข่ายต่างๆที่รับสัญญาณทั้ง AM อะไรต่างๆนะครับก็สามารถบอกแม่ได้ในรายการในข่าวสารก็พยายามนำเสนอเรื่องของการปฏิบัติเวลาที่เจอน้ำหลากเวลาที่เจอน้ำท่วมเรามีการป้องกันอย่างไรเตรียมการอย่างไรท่านสามารถติดต่อใครได้บ้างถ้าเกิดติดต่อคนใกล้ตัวมากที่สุดเนี่ยท่านผู้ฟังติดต่อกำนันติดต่อผู้ใหญ่บ้านติดต่ออสม.ในพื้นที่ของท่านเครือข่ายเหล่านี้ก็จะเป็นเครือข่ายที่ช่วยเหลือท่านจากเรื่องราวนะครับซึ่งก็ต้องบอกจริงๆว่าเป็นเครือข่ายที่เป็นเส้นเลือดฝอยนะท่านผู้ฟังซึ่งการทำงานเนี่ยในบางทีเนี่ยต้องอาศัยเส้นเลือดฝอยเหล่านี้นะครับพี่ๆจิตอาสาพี่ๆอสม.เครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านตรงนี้ก็จะช่วยให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเข้าถึงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าการแถลงคณะรัฐมนตรีในอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อวันอังคารผมขยับไปอีกวันหนึ่งนะท่านผู้ฟังก็มีการยกเลิกนะครับสายงานตำแหน่งราชการหลายสายงานประมาณ11สายงานมั้งไอ้11สายงานซึ่งตรงนี้แต่ละตำแหน่งก็เป็นตำแหน่งที่มีความเฉพาะเจาะจงและในยุคสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ถ้าเกิดยังคงตำแหน่งเหล่านี้อยู่ก็อาจจะเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลในแบบไม่คุ้มค่าเกินไปแต่ว่าผมก็ดูกระแสหลายกระแสนะท่านผู้ฟังในเรื่องของการยกเลิกสายงานราชการก็มีการพูดถึงการยกเลิกสายงานนู้นสายงานนี้นะครับแต่ก็มีผู้ที่มีความเห็นต่างเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นในแง่ของตำแหน่งบรรณารักษ์อย่างนี้บรรณารักษ์เขายกเลิกยกเว้นของบรรณารักษ์ในสังกัดกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอันนี้ก็ยังคงไว้แต่บรรณารักษ์ตรงอื่นก็มีการยกเลิกไปซึ่งก็มีความเห็นที่เห็นต่างเช่นเดียวกันในเรื่องบรรณารักษ์ก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันไปนะครับผมก็เพียงนำข่าวคราวมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนว่าในรอบสัปดาห์นี้ประเทศไทยของเราเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างรวมถึงเรื่องปืนใช่ไหมที่มีในการเข้มงวดกวดขันในเรื่องของใบอนุญาตปืนต่างๆที่ทางรัฐบาลเขาก็พยายามนะครับที่จะมีการเข้มงวดมีการกวดขันก็กำหนดวันต้องให้ทางอำเภอต้องให้ทางพื้นถิ่นดูในช่วงนี้ว่าสามารถจะดูแลนะครับดูแลครอบครองนะครับสามารถที่จะป้องกันการใช้อาวุธปืนได้อย่างไรเขาก็จะมีการออกใบอนุญาตนะสำหรับผู้ที่มีอาวุธปืนก็เป็นเรื่องเชิงรายละเอียดที่ต้องลงลึกไปอีกนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ข่าวสารบ้านเมืองรวมถึงสภาพอากาศก็เป็นเรื่องที่น่าพูดคุยกันนำมาสื่อสารกันและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมได้ติดตามสำหรับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากงานวันแม่แล้ววันที่12สิงหายังเป็นวันช้างโลกอีกด้วยท่านผู้ฟังโอ้ไม่น่าเชื่อผมไปเจอข้อมูลนี้โอ้เป็นวันที่อยู่ในวันเดียวกันนะครับลักษณะวันเดียวกันแต่เขาก็มีแบ่งแยกออกไปอีกนะ12สิงหานี่เป็นวันช้างโลกแต่วันช้างไทยก็มีอีกนะครับผมจำวันไม่ได้แต่ว่าน่าจะอยู่ช่วงต้นปีนะครับเป็นวันช้างไทยซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ช้างนั่นแหละท่านผู้ฟังเพราะว่าช้างก็เป็นสัตว์ถือว่าเป็นสัตว์ที่คู่บ้านคู่เมืองของเราและยังเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าอีกด้วยช้างนี่เป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับเรามาตั้งแต่สมัยโบราณพระมหากษัตริย์ใช้ทรงนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆไม่ว่าจะทางวังทางราษฎรก็ต่างใช้ช้างในการสัญจรในการทำงานในการเลี้ยงดูช้างนี่ถือเป็นสัตว์ที่มีคุณค่ากับประเทศไทยอย่างมากรวมถึงเป็นสัตว์ที่อยู่เคียงคู่กับชีวิตพี่น้องประชาชน
ตรงนี้นะครับวันช้างโลกก็ถือว่าเป็นอีกวันที่ผมก็ได้นำมาพูดคุยนะครับนำมาให้เห็นว่า12สิงหานั้นยังมีวันอื่นอีกอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันจากเรื่องช้างนะผมก็จะเชื่อมไปเรื่องการท่องเที่ยวของผมและท่านผู้ฟังเมื่อได้ไปเที่ยวสมุทรสงครามสมุทรสงครามนี่เป็นเมืองนะครับเป็นจังหวัดที่ถือว่าเล็กที่สุดในประเทศไทยและมีอำเภอเพียง3อำเภอในจังหวัดก็คือแบ่งเป็นอำเภอสมุทรสงครามอำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภอบางคนทีแล้วก็อำเภออัมพวาขับรถแป๊บเดียวก็ไปรอบจังหวัดแล้วท่านผู้ฟังผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบขับรถท่องเที่ยวดูชมความเป็นท้องที่นั้นๆเอกลักษณ์ธรรมชาติของท้องที่นั้นๆเวลาเราไปอัมพวาสิ่งที่เราจะเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ของอัมพวาเลยนะท่านผู้ฟังก็จะคือแม่น้ำแม่กลองแม่น้ำแม่กลองนี่ไหลผ่านหลายจังหวัดมากๆไหลผ่านสมุทรสงครามไหลผ่านกาญจนบุรีเพราะว่าแม่น้ำแม่กลองนั้นต้นแม่น้ำเขาอยู่บนภูเขาทางด้านตะวันตกของประเทศไทยของเราก็ไปทางกาญจนบุรีอะไรทางนั้นนะครับแม่น้ำแม่กลองไหลผ่านหลายจังหวัดและหนึ่งในนั้นก็คือการไหลผ่านเมืองสมุทรสงคราม

บางนี่เป็นคำว่าชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำเขาจะเรียกว่าบางในปัจจุบันท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าคำว่าบางนี้เป็นคำที่เราเห็นกันอยู่ตลอดอย่างในกรุงเทพบางนาบางจากแล้วก็อีกหลายๆบางในนนทบุรีก็มีบางเหมือนกันก็หลายๆบางนะครับก็เราก็จะเห็นว่าชุมชนเหล่านี้โดยพื้นฐานดั้งเดิมเป็นชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำเขาจะเรียกว่าบางบางช้างเนี่ยบางช้างก็เป็นไปได้ว่าในตอนนั้นในความเป็นชุมชนโบราณอาจจะมีช้างหรือเปล่าเมื่อย้อนไปหลายร้อยปีแล้วนะท่านผู้ฟังเป็นชุมชนที่มีการค้าขายนะครับสำหรับอัมพวาบางที่เรียกอัมพวาว่าเวนิสแห่งตะวันออกนะเวนิสก็คือเป็นเมืองที่อยู่ในประเทศอิตาลีแต่ว่านั่นก็คือเป็นเมืองที่อยู่ในภูมิภาคตะวันตกนั่นเองนะผมให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพอัมพวาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเวนิสตะวันออกเลยก็คือมีการค้าขายแลกเปลี่ยนในลุ่มน้ำแม่กลองและนอกจากจะมีการค้าขายแลกเปลี่ยนแล้วในบริเวณอัมพวานั้นก็ยังเป็นแหล่งที่ปลูกผลไม้นะครับโดยเฉพาะมะพร้าวมะพร้าวอัมพวามาอัมพวาไม่ได้กินมะพร้าวก็นับว่าน่าเสียดายรวมไปถึงการปลูกส้มโอวันที่ผมขับรถไปเนี่ยโอ้ยสองข้างทางปลูกส้มโอเดิมทีอัมพวาเป็นอำเภอที่ผมเคยไปหลายครั้งนะครับและบางครั้งนี่ผมไปซื้อส้มโอนะท่านผู้ฟังผมขับรถเข้าไปในสวนไปซื้อหน้าบ้านเลยนะครับแต่ตอนขับรถนี่ก็จะเป็นล่องสวนก็จะขุดเป็นล่องสวนอย่างนั้นถ้าเกิดท่านผู้ฟังนึกภาพไม่ออกเผื่อบางคนไม่ได้มีบ้านที่เป็นล่องสวนซึ่งผมก็ไม่ได้มีบ้านที่เป็นล่องสวนเช่นเดียวกันแต่ว่าเห็นในเวลาที่เราได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็ทำให้เราได้นึกภาพออกถ้าเกิดเป็นหนังเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถดูหนังเรื่องโหมโรงได้นะครับตัวละครตัวพระเอกนี่ก็จะมีบ้านที่มีลักษณะเป็นล่องสวนแบบนั้นเช่นเดียวกันบริเวณพื้นที่แถบนี้อัมพวานะครับเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานและเกี่ยวข้องกับผู้คนที่มีความสำคัญในบ้านเมืองเราตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยท่านผู้ฟังในหลวงรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอำเภออัมพวานี้เนี่ยเป็นที่พระราชสมภพของพระองค์ท่านนะครับในสมุทรสงครามเราก็จะเห็นว่ามีอุทยานร2เราจะจำได้อุทยานร2อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองท่านผู้ฟังซึ่งเทิดพระเกียรติและจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยในช่วงยุคต้นรัตนโกสินทร์นะครับรัชกาลที่2เกิดถ้าเกิดเราพูดภาษาชาวบ้านเกิดหรือว่าพระราชสมภพที่เมืองอัมพวานี้เองนะครับถ้าเกิดในประวัติศาสตร์เรื่องราวของประวัติศาสตร์เราก็จะสามารถสืบค้นได้ลึกลงไปนะครับในแต่ละช่วงยุคแต่ละช่วงสมัยที่มีความเป็นมาเป็นไปผมขับรถในช่วงฤดูฝนอัมพวาเป็นเมืองที่มีความร่มรื่นมากๆนะท่านผู้ฟังแล้วก็ช่วงถนนในเมืองนะครับในตัวอำเภอที่ตัดกับสวนของชาวบ้านนะครับที่อยู่ในบริเวณพื้นที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานเขาจะทำเลนจักรยานด้วยนะท่านผู้ฟังผมแนะนำถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดที่เป็นคนชอบปั่นจักรยานปั่นจักรยานเสือหมอบปั่นจักรยานเสือภูเขาท่านสามารถพกจักรยานเนี่ยใส่รถท่านไปแล้วก็ไปขี่จักรยานในอัมพวาได้อย่างสบายเลยเพราะว่าเขาทำได้ดีมากๆแล้วบริเวณธรรมชาติในแถบนั้นนะครับเป็นธรรมชาติที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพัก

0: ผ่อนไป2วัน1คืนอย่างนี้เป็นที่ที่เหมาะแก่การหย่อนใจมากๆสำหรับอำเภออัมพวาอัมพวาเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นมาแล้วก็มีของกินที่หลากหลายการไปอัมพวานั้นนอกจากจะเรื่องของผลไม้แล้วนะท่านผู้ฟังเราไม่กินไม่ได้ก็คือปลาทูนะครับถ้าเกิดออกไปหน่อยก็จะเป็นปลาทูเพราะว่าอัมพวาตรงบริเวณดอนนะเขาก็จะเรียกเป็นมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ดอนเช่นเดียวกันซึ่งก็มีชาวประมงที่ไปหาทะเลมานะครับและตรงหนึ่งในนั้นก็คือปลาทูก็เป็นวัตถุดิบสำคัญปลาทูแม่กลองปลาทูของสมุทรสงครามเป็นปลาทูที่มีความเฉพาะมากๆเพราะว่าเป็นปลาทูที่ตัวเล็กๆแต่เวลาเอาไปทอดเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะมันมากมันจะมีความมันมากๆนะครับยิ่งตัวเล็กยิ่งมันจะไม่เหมือนปลาทูตัวใหญ่ปลาทูตัวอ้วนเนี่ยเนื้อจะได้เนื้อแต่ความมันจะไม่เท่าปลาทูตัวเล็กเนี่ยเนื้อจะไม่เยอะมากแต่ว่าจะได้ความมันอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแต่ว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังชอบของทอดๆเนี่ยท่านผู้ฟังต้องกินปลาทูสมุทรสงครามนะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับกินก็เป็นเรื่องของกินนะครับเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์แม่น้ำแม่กลองเป็นแม่น้ำที่ให้ความสมบูรณ์ของผู้คนในถิ่นแถบนี้มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานผมได้ไปหลายๆที่แต่หนึ่งในนั้นที่ผมประทับใจและผมเพิ่งได้มาผมไปสมุทรสงครามมาเป็น10รอบแล้วแต่ผมไม่เคยมาที่นี่ที่แห่งนั้นก็คือค่ายบางกุ้งค่ายบางกุ้งก็คือเป็นค่ายที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็เป็นค่ายที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การรวมชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเรือไม่ว่าทางในช่วงปลายสมัยของอยุธยาตอนปลายสมเด็จพระเจ้าเอกทัตที่ทัพของพม่านั้นได้ยกเข้ามาตีแบ่งเป็น2ทางอีกทางหนึ่งทัพใหญ่นั้นก็ได้เข้ามาทางเรือได้เข้ามาทางเรือแล้วมาเจอค่ายบางกุ้งของฐานไทยที่ตั้งอยู่นะครับแต่ว่าณตอนนั้นก็ด้วยการสู้รบกันกองทัพพม่าก็ได้ชนะที่ค่ายบางกุ้งแล้วก็เคลื่อนทัพต่อไปเข้าสู่เมืองต่างๆแล้วก็ล้อมอยุธยาและอยุธยาก็ได้กรุงแตกในเวลาต่อมาแต่ค่ายบางกุ้งกลับมามีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์อีกครั้งเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสถาปนากรุงธนบุรีได้แล้วนะครับแล้วก็ขับไล่พม่าจากที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาออกไปได้แล้วพระเจ้าตากสินก็เลยวางกำลังเพื่อเป็นการป้องกันกองทัพพม่าที่จะยกทัพเข้ามาอีกเพราะเมื่อพม่าเขารู้ว่าทางสยามเนี่ยทางไทยเขาตั้งตัวเองได้เนี่ยมันก็จะปราบยากเพราะฉะนั้นต้องรีบส่งทหารมาปราบก่อนพระเจ้าตากสินก็เลยวางกองกำลังไว้ตามจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญหนึ่งในนั้นก็คือวางจุดยุทธศาสตร์ที่ค่ายบางกุ้งแห่งนี้ที่เมืองสมุทรสงครามค่ายบางกุ้งนะครับโดยพระเจ้าตากสินนั้นก็ได้รวบรวมไพร่พลโดยมีไพร่พลที่มีความสำคัญมากๆในการเป็นทหารที่ค่ายบางกุ้งก็คือคนจีนซึ่งรวบรวมมาจากเมืองทางชลบุรีทางฉะเชิงเทราทางเมืองท่าต่างๆที่มีคนจีนอยู่เยอะมารักษาค่ายบางกุ้งคนในพื้นที่ก็เลยจะเรียกค่ายบางกุ้งนี้ว่าค่ายจีนบางกุ้งนะท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเดี๋ยวค่ายบางกุ้งเดี๋ยวค่ายจีนบางกุ้งก็คือผมก็อธิบายว่าค่ายบางกุ้งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงบางชื่อเรียกว่าค่ายจีนบางกุ้งอ๋อเพราะว่าเจ้าตากสินนั้นรวบรวมคนจีนมาเป็นทหารที่ค่ายบางกุ้งด้วยนั่นเองในจุดยุทธศาสตร์ที่ต้องการป้องกันการรุกรานของพม่าอีกครั้งหลังที่ได้สถาปนากรุงธนบุรีแล้วพอค่ายบางกุ้งมีทหารคุ้มกันและถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางพม่าเมื่อได้ทราบข่าวว่าฝ่ายไทยกำลังจะตั้งตนได้ก็ไม่รอช้าส่งทัพ คลื่อนทัพเข้ามาเพื่อที่จะทำลายตรงนี้ซะโดยมีค่ายบางกุ้งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญฝ่ายพม่าได้ล้อมนะครับได้ล้อมค่ายบางกุ้งไว้ก็ได้ทำการสู้รบกันอย่างกล้าหาญได้ทำการสู้รบที่ต้องเป็นสิ่งที่เป็นการชื่นชมนะครับการสู้รบเป็นไปอย่างดุเดือดแต่ฝ่ายไทยก็ได้รับกำลังหนุนจากกองทัพจากธนบุรีที่ได้ส่งกองทัพมาช่วยนะครับในการศึกครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการศึกที่แพ้ไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าถือว่าเป็นการศึกครั้งแรกๆในช่วงของการสถาปนากรุงธนบุรีเลยเพราะว่าถ้าเกิดฝ่ายไทยแพ้ในศึกนี้ขวัญกำลังใจในการสู้รบในครั้งต่อๆไปเนี่ยจะลดลงมากขวัญกำลังใจในการรวมชาติของกองทัพธนบุรีก็จะมีขวัญกำลังใจที่ตกต่ำลงเพราะฉะนั้นการศึกครั้งนี้เมื่อเป็นการเปิดประเดิมแล้วฝ่ายไทยแพ้ไม่ได้และในการสู้รบฝ่ายไทยก็เป็นฝ่ายชนะซึ่งได้สร้างขวัญกำลังใจให้แก่กองทัพไทยมากๆแล้วก็นำไปสู่การรวมแผ่นดินที่ทั้ง4ก๊ก5ก๊กทั่วประเทศในเวลาต่อมานะท่านผู้ฟังสมรภูมิค่ายบางกุ้งถือว่าเป็นสมรภูมิที่มีความสำคัญในแง่ของขวัญกำลังใจของกองทัพไทยในการรวมชาติในยุคสมัยของธนบุรีซึ่งผมมาดูค่ายบางกุ้งนะท่านผู้ฟังก็จะมีการปั้นหุ่นทหารไทยเต็มไปหมดเลยและที่สิ่งที่เป็นเรียกว่าอันซีนไทยแลนด์นะท่านผู้ฟังในค่ายบางกุ้งเขาก็จะมีโบสถ์โบสถ์ซึ่งตรงนี้เขาก็เรียกว่าวัดบางกุ้งวัดบางกุ้งสมุทรสงครามซึ่งก็ถือว่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในปัจจุบันเพราะว่าไม่แค่ชาวไทยที่ไปวัดบางกุ้งเท่านั้นแต่ว่าเป็นชาวต่างชาติก็มานะครับมาชมความอัศจรรย์เพราะว่าวัดบางกุ้งเป็นวัดที่มีโบสถ์ที่เขาเรียกว่าโบสถ์มหาอุดโบสถ์มหาอุดนี่เป็นโบสถ์ที่คนสมัยก่อนถ้าเกิดเขาจะฝึกเวทมนต์คาถาอะไรอย่างนี้ตามความเชื่อนะท่านผู้ฟังเขาก็จะฝึกในโบสถ์มหาอุดนี่แหละโบสถ์มหาอุดก็คือโบสถ์ที่ไม่มีหน้าต่างมีประตูเปิดออกแค่ด้านเดียวแล้วก็นอกนั้นทึบหมดนะอันนี้เรียกว่าโบสถ์มหาอุดภายในโบสถ์มหาอุดก็จะมีหลวงพ่อนะครับเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานที่เรียกว่าหลวงพ่อนินมณีหรือชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อดำหลวงพ่อนินมณีหรือหลวงพ่อดำก็เป็นพระพุทธรูปทรงปางมารวิชัยขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับและในภายในผนังของโบสถ์นั้นก็ยังเป็นมีจิตรกรรมฝาผนังแต่ว่าช่วงที่ผมไปดูเนี่ยก็เริ่มที่จะจางไปแล้วนะครับจากอายุก็ต้องมีการซ่อมแซมอะไรก็ว่ากันไปนะท่านผู้ฟังสิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของโบสถ์ที่ค่ายบางกุ้งโบสถ์นี้เป็นโบสถ์ที่มีต้นไม้ปกคลุมนะทำให้เวลาที่เราเห็นโบสถ์แห่งนี้ก็จะมีความเข้มขลังมากๆสิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือต้นไม้ที่ปกคลุมโบสถ์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่เกิดขึ้น4มุมของโบสถ์มีทั้งมุมนึงเป็นต้นโพมุมนึงเป็นต้นกลางมุมนึงเป็นต้นไกรแต่ละมุมก็จะมีต้นไม้ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันนี่ก็คือความพิเศษคือต้นไม้อยู่ด้วยกันได้ก็จะเป็นเถาวัลย์ที่มีการปกคลุมโบสถ์นะผมเห็นแล้วโอ้ยถ้าเกิดไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวที่มีคนมาเที่ยวกันเยอะๆก็จะมีความเข้มขลังมากๆนะตรงนี้ก็แล้วก็เห็นเป็นความพิเศษของธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับวัดบางกุ้งเนี่ยเป็นวัดที่ในช่วงสมัยสงครามในค่ายบางกุ้งที่ผมได้เล่าไปนะครับค่ายบางกุ้งก็จะสร้างล้อมวัดบางกุ้งสร้างโบสถ์แห่งนี้แหละก็ประตูค่ายอะไรต่างๆก็จะสร้างล้อมโบสถ์เขาบอกว่าการที่สร้างล้อมโบสถ์นั้นสร้างในบริเวณของวัดเนี่ยเขาถือว่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะเพราะว่าการสู้รบในสมัยก่อนเนี่ยเป็นการสู้รบที่ก็ต้องมีการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางใจความเข้มแข็งเวลาจะออกไปสู้รบเนี่ยเรามาไหว้พระเรามีการสักยันต์เรามีเรื่องเวทมนต์คาถาอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของฐานไทยนะครับที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อนินมณีเป็นกำลังใจให้เหล่าทหารได้กราบไหว้บูชากันสมุทรสงครามเป็นเมืองที่มีความพิเศษนะครับเป็นเมืองที่มีความพิเศษเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานแล้วยังเป็นเมืองที่รักษาความเป็นท้องถิ่นความเป็นวัฒนธรรมได้อย่างดีเยี่ยมการที่เราได้เห็นเรือกสวนของคนอัมพวาเนี่ยยังอยู่นะท่านผู้ฟังผมนี่โอ้คิดไปอีก50ปีผมขอให้ยังเห็นภาพเหล่านี้อยู่นะครับยังให้เมืองอัมพวาหรือว่าบริเวณสวนต่างๆในสมุทรสงครามนั้นยังเป็นเมืองที่ผู้คนยังทำสวนผู้คนยังทำสวนผู้คนยังปลูกบ้านที่เป็นบ้านสวนกันทำเกษตรกรรมซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่เป็นกระดูกสันหลังของคนไทยเราคนไทยเราเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นบ้านเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากพื้นที่ที่เราอยู่ทรัพยากรที่เรามีทรัพย์สินของเราไม่ใช่ทองคำแต่ทรัพย์สินของเรานั้นที่สำคัญและมีมาตั้งแต่สมัยโบราณก็คือเกษตรกรรมที่มีพี่น้องเกษตรกรเป็นกระดูกสันหลังของเราจากสมัยโบราณสู่อนาคตการทำเกษตรกรรมเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากท่านผู้ฟังเพราะว่าในช่วงที่ภูมิรัฐศาสตร์ของโลกนั้นมีความขัดแย้งกันประเทศไทยของเรามีพลังงานอื่นๆที่สามารถใช้ได้แต่สิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราเลยก็คือทรัพยากรของกินของกินสิของจริงเพราะคนเราถ้าไม่ได้มีข้าวปลาอาหารกินนี่คนเราก็ใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้จริงไหมท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ทองคำมันไม่ใช่บิตคอยมันไม่ใช่แร่เอิร์ธสิ่งเหล่านี้ก็สำคัญแหละแต่ว่ามนุษย์คงอยู่ได้ด้วยการกินถ้ามนุษย์ไม่กินมนุษย์ตายใช่ไหมท่านผู้ฟังแต่มนุษย์ไม่จำเป็นที่จะต้องมีทองคำก็ได้มนุษย์ไม่ตายแต่ว่ามันก็เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของอีกจำแนกอีกเรื่องหนึ่งแต่ร่างกายของเราก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่โชคดีที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดทุกฤดูกาลถึงว่าจะมีช่วงของน้ำท่วมบ้างนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเนื่องจากเป็นที่ลาบลุ่มในบางที่โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางที่เป็นที่ปลูกพืชขึ้นเนี่ยที่ปลูกพืชก็จะเป็นที่ที่ต้องแลกมาด้วยการที่ต้องถูกน้ำท่วมก็เป็นที่มาของการที่เราต้องปลูกบ้านใต้ทุนอะไรอย่างนั้นใช่ไหมท่านผู้ฟังแต่เราก็ยังเป็นประเทศเป็นเมืองเป็นดินแดนที่ยังมีของกินเป็นดินแดนที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์และตรงนี้เนี่ยเป็นจุดแข็งของเราเป็นจุดแข็งของเราในการต่อรองกับการค้าขายในประเทศอื่นๆซึ่งประเทศของเรานะท่านผู้ฟังหลากหลายกระทรวงทั้งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็ชูนโยบายนี้ในการที่จะใช้ทรัพยากรที่เรามีในการต่อรองกับสินทรัพย์ในประเทศต่างๆเพราะประเทศอื่นๆเนี่ยบางประเทศเนี่ยไม่ใช่ประเทศที่มีทรัพยากรมีของกินมีการเกษตรที่ดีเยี่ยมขนาดของเรานะครับแต่ว่าประเทศของเรามีหมดและโลกในอนาคตนะท่านผู้ฟังยิ่งเมื่อมีความขัดแย้งรุนแรงมีเรื่องราวของสงครามเข้ามาอาหารการกินนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งนอกจากเราจะกินเก็บไว้กินเองแล้วเรายังสามารถนำไปแลกเปลี่ยนนำไปใช้จ่าย เป็นทุนทรัพย์กับที่อื่นๆเพื่อแลกเปลี่ยนสิ่งของมีค่าได้อีกด้วยนะครับเมืองสมุทรสงครามเป็นเมืองนั้นที่ผมเชื่อว่าจะมีบทบาทซึ่งตอนนี้ก็มีบทบาทแหละท่านผู้ฟังในเรื่องของการเกษตรและในอนาคตก็จะยิ่งมีบทบาทไปอีกนะครับเป็นเมืองที่ให้ความสบายใจและเป็นเมืองที่มีความสำคัญอีกเมืองหนึ่งสำหรับประเทศไทยของเราสมุทรสงครามครับช่วงนี้พักฟังสปอตแล้วกลับมาช่วงหน้าครับ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ท่านกำลังรับฟังรายการไทยแลนด์แดนสยามดำเนินรายการโดยชโลธรจันยา

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Thailand แดนสยามครับช่วงที่2ของรายการเรายังอยู่กันในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรามาดูนะครับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมกันหน่อยเรื่องของหนังไทยนะท่านผู้ฟังที่จะได้ไปฉายที่ต่างประเทศไปฉายที่แคนาดาหรือว่าเทศกาลภาพยนตร์ TIFF TIFFหนังเรื่องนั้นก็คือเรื่องคุณยายวรนาถนะท่านผู้ฟังน่าจะคุ้นชื่อนะคุณยายวรนาถซึ่งเป็นหนังที่เข้าฉายรอบปฐมทัศน์โลกซึ่งจัดอยู่ในหมวดเซ็นเตอร์พีซที่เขาก็จะคัดสรรผลงานเด่น54เรื่องจาก50ประเทศเพื่อนำเสนอความหลากหลายทางมุมมองและภาพยนตร์ที่เป็นกระแสจากทั่วโลกเรื่องคุณยายวรนาถเนี่ยท่านผู้ฟังมาจากเรื่องทายาทอสูรนี่แหละเราถ้าเกิดดูละครนะสมัยก่อนดูละครก็จะคือเรื่องทายาทอสูรที่มีการคุณยายวรนาถหาทายาทในการคายตะขาบและคำว่าคายตะขาบเนี่ยก็ถูกใช้มานับจากนั้นเป็นต้นไปเวลาเราจะส่งมอบวิชาให้รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังคำว่าคายตะขาบคายตะขาบแต่ว่าคายตะขาบที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่คำเชิงสนุกแบบที่เราพูดกันแบบนี้นะท่านผู้ฟังคายตะขาบมันมาจากหนังมันมาจากละครสยองขวัญนี่ก็คือการทายาทอสูรที่เป็นการคายตัวตะขาบจริงๆซึ่งมันก็มีความหยิ่งหยิ่งนะมันก็มีความหยิ่งหยิ่งหนังเรื่องคุณยายวรนาถเนี่ยที่เขาจะได้ไปเทศกาลหนังที่โตรอนโตประเทศแคนาดานะก็กำกับโดยคุณโต้งบรรจงนะครับคุณโต้งบรรจงก็เคยกำกับเรื่องล่าสุดเรื่องร่างทรงเรื่องร่างทรงก็คำวิจารณ์ออกมาก็เสียงแตกมากๆแต่ว่าบรรยากาศในการเล่าเรื่องนั้นใครๆก็บอกว่าของจริงทั้งนั้นนะครับเป็นบรรยากาศที่มีความสยองขวัญมากๆคุณโต้งบรรจงกลับมาในอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคุณยายวรนาถชื่อภาษาอังกฤษเขาใช้ inherit ที่แปลว่าการสืบทอดนั่นเอง inherit ซึ่งก็นำเสนอเป็นทีมนักแสดงผู้ที่เป็นคุณยายวรนาถเนี่ยคือใหม่ดาวิกาคุณใหม่ดาวิกาโฮเน่นะครับเราอาจจะคุ้นชินคุณใหม่ดาวิกาที่เป็นนางเอกซะมากกว่าแต่ในคราวนี้ต้องเล่นเป็นตัวร้ายเนี่ยจะเป็นยังไงนะท่านผู้ฟังต้องติดตามดูกระแสของหนังไทยในเวทีโลกอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมก็จะนำมาอัปเดตให้หลายๆท่านนะครับเพื่อใครลืมว่าเรื่องคุณยายวรนาถหรือว่าทายาทอสูรเดิมเนี่ยเขามีเรื่องย่อเป็นไงผมเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องทายาทอสูรหรือคุณยายวรนาถนะถ้าเกิดเนื้อเรื่องเขาไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรนะท่านผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องราวของคุณยายวรนาถซึ่งเป็นหญิงสูงวัยอายุ80ปีแต่ดูราวแค่อายุ40เท่านั้นคุณยายวรนาถเนี่ยเธอได้รับมรดกและวิญญาณอสูรตะขาบใสดำมาจากยายทรัพย์อีกทีและเมื่อถึงเวลาหมดอายุขัยหรืออ่อนพลังคุณยายวรนาถก็เลยต้องตามหาทายาทที่จะมาสืบสายเลือดรับช่วงต่อวิญญาณอสูรร้ายนี้การถ่ายทอดนั้นก็จะมีความสะพรึงกลัวความสยองขวัญต่างๆแต่ว่าคุณโต้งบรรจงนะครับก็เป็นผู้ที่กำกับหนังสยองขวัญมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับก่อนที่จะมาทำแวะไปทำหนังพวกโรแมนติกคอมเมดี้นิดนึงหนังรักนิดนึงนะครับก่อนจะกลับมาทำหนังสยองขวัญอีกหนังเรื่องคุณยายวรนาถนี่น่าสนใจเลยว่าจะออกมาเป็นเวอร์ชันไหนหรือว่ามีประเด็นร่วมสมัยใดๆบ้างเหมือนล่าสุดผมดูหนังแต่ว่าเป็นหนังอเมริกันนะครับเรื่อง The Odyssey The Odyssey นี่เดิมทีเป็นมหากาพย์ของโฮเมอร์ซึ่งเป็นเรื่องราวที่อยู่ในสมัยกรีกโบราณหลายพันปีแล้วแต่ The Odyssey ในเวอร์ชันนี้เขาเอามาปรับเปลี่ยนให้เป็นประเด็นที่ร่วมสมัยมากๆก็คือประเด็นการต่อต้านสงครามซึ่งผมก็เห็นว่าโอ้เป็นสิ่งที่แหลมคมมากๆของผู้เล่าเรื่องนะครับผมก็หวังว่าเรื่องคุณยายวรนาถในครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีประเด็นร่วมสมัยที่แหลมคมหรือเปล่าอาจจะมีประเด็นเรื่องของการสัญญกรรม ก็ได้นะเพราะว่าคุณยายวรนาถเดิมทีอายุ80แต่ดูเหมือนอายุ40อะไรอย่างนี้อันนี้ผมก็เดาไปเองของผมนะครับท่านผู้ฟังก็ติดตามว่าเรื่องราวจะออกมาเป็นอย่างไรแล้วหนังไทยของเราจะได้รับรางวัลใดๆหรือไม่เพราะหนังไทยของเราเนี่ยนอกจากจะได้ไปเวทีนานาชาติหลายเวทีแล้วในหลายปีมานี้นะครับเรายังได้ร่วมงานกับทีมงานระดับโลกอีกด้วยหนังเรื่องล่าสุดของคุณเป็นเอกรัตนเรืองอย่างเรื่องครัวสาวนี่ก็ได้ผู้กำกับภาพก็คือคนถือกล้องอ่ะถ้าเกิดพูดง่ายๆท่านผู้ฟังผู้กำกับภาพเป็นระดับโลกเลยก็คือคริสโตเฟอร์ดอยคริสโตเฟอร์ดอยนี่เคยถ่ายหนังให้คุณเป็นเอกหลายเรื่องแล้วก็ดังมาจากหนังยุค90ของว่องกาไวนะถ้าท่านผู้ฟังติดตามหนังพวกว่องกาไวเป็นคนดูหนังนี่ก็จะเคยได้ยินอยู่ว่องกาไวนะครับคุณต้องบรรจงก็เช่นกันในหนังเรื่องก่อนนะครับในหนังเรื่องก่อนอย่างเรื่องร่างทรงก็ได้ร่วมงานกับทางโปรดิวเซอร์ชาวเกาหลีใต้นาฮงจินนะครับนาฮงจินซึ่งทำหนังสยองขวัญเหมือนกันนี่ก็แสดงให้เห็นว่าฝีมือของคนไทยเนี่ยสามารถร่วมงานแล้วก็เซนส์ความสยองขวัญของคนไทยนี่สามารถไปได้ไกลถึงเวทีในหลากหลายเวทีผมเคยอ่านนะต่างประเทศเนี่ยเขาชอบหนังสยองขวัญของไทยนะท่านผู้ฟังแต่ว่ากลิ่นของหนังสยองขวัญของไทยเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปถ้าเกิดเป็นทางอินโดนีเซียก็จะชอบหนังสยองขวัญในแบบที่เย็นๆหรือบางทีในแบบที่โหดๆหน่อยอะไรอย่างนี้ก็จะแตกต่างกันไปกลุ่มผู้ชมก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าหนังก็จะสามารถขายได้ในแต่ละกลุ่มพื้นที่นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเอามาอัปเดตข่าวสารถึงความเก่งกาจของคนไทยที่มีต่องานศิลปะงานทางวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอย่างแน่นอนนะครับติดตามกันวันนี้รายการ Thailand Dance สยามโดยผมชโลธรจันยาขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการ Thailand แดนสยามได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เวลา 11:10 น. ถึง 12:00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
2: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
1: เอ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
3: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
4: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
5: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนกระทรวงพาณิชย์เตรียมนำข้อมูลการค้าการลงทุนและห่วงโซ่การผลิตไปเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐช่วงปลายเดือนนี้ทางการอิหร่านวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐที่เตรียมประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุสเป็นดินแดนของสหรัฐหากได้รับชัยชนะในสงครามอิหร่านมหาวิทยาลัยธนบุรีชนะมหาวิทยาลัยปทุมธานี2-0คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐบาลขับเคลื่อนมาตรการระยะเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรองรับการแก้ปัญหาระยะยาว
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวรัฐบาลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศยกระดับการเฝ้าระวังความปลอดภัยหลังพบเหตุข่มขู่ก่อความรุนแรงเลียนแบบในหลายพื้นที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากกรณีพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาหลายพื้นที่ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมเลียนแบบในช่วงที่สังคมอยู่ในภาวะเปราะบางเป็นพิเศษคณะรัฐมนตรีจึงมีมติยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั้ง4กลุ่มทั่วประเทศทั้งสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการกลุ่มจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงอว.เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นสำคัญสำหรับแนวทางดำเนินการครอบคลุม5มิติได้แก่การคัดกรองและรักษาความปลอดภัยทางกายภาพเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลและสิ่งของพร้อมซักซ้อมแผนเอาตัวรอดการประสานงานด้านความมั่นคงกำหนดบทบาทฝ่ายความมั่นคงและสถานศึกษาให้ชัดเจนพร้อมจัดระบบสื่อสารภายในที่รวดเร็วการประเมินภัยคุกคามและดูแลสุขภาพจิตจัดตั้งทีมสหวิชาชีพประเมินภัยคุกคามประสานกรมสุขภาพจิตและเชื่อมโยงสายด่วนตรวจไซเบอร์1441และสายด่วนสุขภาพจิต1323การสื่อสารป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบยึดหลักหยุดและแจ้งห้ามแชร์ข้อความข่มขู่โดยเด็ดขาดพร้อมกำหนดมาตรการเฝ้าระวังพิเศษ13วันหลังเกิดเหตุรุนแรงระดับชาติและการพัฒนาโครงสร้างกฎหมายระยะยาวเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาพร้อมปรับปรุงระเบียบกระทรวงให้ครอบคลุมภัยคุกคามผ่านช่องทางไซเบอร์และผลักดันอัตรากำลังนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงเรียนขนาดใหญ่ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยอย่างถาวรต่อไปประเทศไทยได้รับแจ้งว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982จากศาลประจำอนุญาโตตุลาการคาดว่าจะมีการจัดประชุมนัดแรกในเดือนหน้า
2: กระทรวงการต่างประเทศประกาศว่าประเทศไทยได้รับแจ้งกรณีที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA ออกแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายและการเจรจาที่ผ่านมายังเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันครอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวสำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยวาระสำคัญจะครอบคลุมการพิจารณาจะทำข้อบังคับเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดจนเป็นแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ที่ประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เห็นชอบเพิ่มพูนการเข้าถึงตลาดระหว่างกันและไทยขอรับการสนับสนุนเพื่อผลักดันเจรจา FTA ไทยยูเรเซียให้สำเร็จ
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวร่วมกับนายอเล็กเซย์เชคุนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกไกลและอาร์กติกภายหลังการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9โดยนายเสียศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการพบกันของผู้นำของไทยและรัสเซียในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นในปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญคือไทยขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายรัสเซียเร่งการเริ่มต้นการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือไทย EAEUSTA เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกันซึ่งไทยพอใจกับผลการหารือในวันนี้และจะตั้งตารอการประชุม JC ครั้งถัดไปซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครด้านนายอเล็กเซย์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือประเด็นที่หลากหลายโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนการเข้าถึงตลาดของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการอำนวยความสะดวกทางการค้าพลังงานปุ๋ยและสินค้าเกษตรรวมถึงร่วมพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียนอกจากนี้รัสเซียพร้อมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Eastern Economic Forum ประจำปี2026ที่เมืองวลาดิวอสต็อกและขอเชิญไทยเข้าร่วมการประชุม Saint Petersburg International Economic Forum ซึ่งจะครบรอบครั้งที่30ในปีหน้าปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมนำข้อมูลการค้าการลงทุนและห่วงโซ่การผลิตไปเจรจามาตรการภาษีกับสหรัฐช่วงปลายเดือนนี้เพื่อผลักดันให้สินค้าไทยได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับข้อยกเว้นเพิ่มเติม
4: นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนนี้โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับสหรัฐไปประกอบการเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ได้มากที่สุดตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ในกลุ่มรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตรการตามมาตรา301และมาตรา232สินค้าไทยประมาณ172ได้รับการยกเว้นภาษีแล้วขณะที่รายการสินค้าอีก128ยังต้องจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเจรจาโดยรัฐบาลจะพยายามผลักดันให้สินค้าในส่วนที่เหลือได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับข้อยกเว้นเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะนำไปประกอบการเจรจาคือบทบาทของภาคเอกชนไทยในเศรษฐกิจสหรัฐปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีเงินลงทุนสะสมในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมอีกมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศไม่ได้มีเพียงการซื้อขายสินค้าแต่ครอบคลุมการลงทุนการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกัน พร้อมย้ำว่าข้อมูลการลงทุนเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐของภาคเอกชนไทยเป็นข้อมูลที่สะท้อนผลประโยชน์ร่วมทางเศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศไม่ใช่เงื่อนไขที่นำไปแลกเปลี่ยนกับการได้รับข้อยกเว้นภาษีเช่นเดียวกับแผนลงทุนเพิ่มเติมมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นแผนการลงทุนในอนาคตของภาคเอกชนไม่ใช่เงินลงทุนใหม่ของรัฐบาลหรือเม็ดเงินที่เกิดขึ้นแล้วทั้งหมดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐบาลจัดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อในระบบเพื่อลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีภาระดอกเบี้ยสูงโดยล่าสุดรัฐบาลเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนระดับชุมชนและเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวมุ่งช่วยสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจเงื่อนไขคือหากกองทุนหมู่บ้านใดเห็นชอบลดดอกเบี้ยให้สมาชิกลงครึ่งนึงรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้ในส่วนที่กองทุนสูญเสียจากการลดดอกเบี้ยโดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่กองทุนเรียกเก็บจากสมาชิกตัวอย่างเช่นหากสมาชิกกู้เงิน 30,000 บาทและกองทุนหมู่บ้านลดดอกเบี้ยให้ครึ่งหนึ่งรัฐบาลจะเพิ่มทุนให้กองทุนอีก 30,000 บาทเพื่อชดเชยส่วนที่กองทุนลดดอกเบี้ยให้สมาชิกและช่วยให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายลดลงขณะที่เงินทุนของกองทุนหมู่บ้านยังคงได้รับการชดเชยจากรัฐบาลนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กรมการค้าต่างประเทศเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนนางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังไทยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้มีปริมาณการค้ารวม 2,520,000 ตันมูลค่ากว่า 38,300 ล้านบาทแต่การส่งออกจะชะลอตัวลงจากข้อจำกัดด้านปริมาณวัตถุดิบและการแข่งขันด้านราคาจากสินค้าทดแทนอย่างข้าวโพดในตลาดโลกกระทรวงพาณิชย์จึงได้จัดงานไทยทาปิโอกาเน็กซัส2026ขึ้นและมีการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อมันสำปะหลังไทยสู่เวทีโลกเสริมความมั่นคงของอุปทานสร้างนวัตกรรมเปิดประตูสู่โอกาสการค้าเพื่อเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการ SME ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการและคู่ค้าจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมและมุมมองด้านการตลาดช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของมันสำปะหลังไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืนโดยมีผู้นำเข้าจากญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้อินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียซาอุดีอาระเบียตุรกีและฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดสำคัญที่มีศักยภาพในการนำผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยเข้าร่วมและมีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจจำนวน60คู่ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างน้อย 2,600 ล้านบาทนอกจากนี้กรมการค้าต่างประเทศยังมีแผนต่อยอดแผนส่งเสริมตลาดเชิงรุกในตลาดสำคัญอย่างต่อเนื่องทั้งการเจรจากับผู้นำเข้าณเมืองฟุกุโอกะและกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นการจับคู่ธุรกิจณนครฉงชิ่งประเทศจีนการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงในเยอรมนีการรักษาผลประโยชน์ทางการค้าในสหรัฐอเมริกาซึ่งสินค้าแป้งมันสำปะหลังไทยยังคงได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีตามมาตรา301ในอัตราร้อยละศูนย์ตลอดจนการผลักดันการใช้มันสำปะหลังไทยในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
5: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระราชทานความช่วยเหลือคนดีของแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงติดตามข่าวสารบ้านเมืองโดยตลอดไม่เฉพาะข่าวการเมืองเศรษฐกิจหรือการต่างประเทศหากยังรวมไปถึงข่าวเล็กๆน้อยๆที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปในสังคมและสภาพการดำรงชีวิตของคนไทยบ่อยครั้งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชเลขานุการในพระองค์ไปสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวที่เป็นเรื่องสะเทือนพระราชหฤทัยเช่นข่าวเด็กถูกทอดทิ้งการถูกทารุณกรรมหรือผู้ที่ประสบข้อกรรมเดือดร้อนจากการช่วยเหลือผู้อื่นจะทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยทรงให้ความสำคัญกับการให้กำลังใจคนดีและส่งช่วยเหลือจนกว่าจะมีกำลังพอที่จะดำเนินชีวิตได้เองแม้ต้องใช้เงินจำนวนมากคริสโตเฟอร์เบนจกุลดารานักแสดงอนาคตไกลวัย20ปีเป็นหนึ่งในผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณหลังถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนจนบาดเจ็บสาหัสขณะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบนเส้นทางหัวหินกรุงเทพเมื่อปี2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอ่านข่าวหนังสือพิมพ์แล้วรับสั่งให้เชิญพระราชสวนีพร้อมกับของพระราชทานเยี่ยมไปที่โรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมและแจ้งแก่ครอบครัวของคริสโตเฟอร์ว่าทรงซาบซึ้งและชื่นชมพ่อแม่ของคริสที่อบรมลูกเป็นคนดีมีคุณธรรมได้อย่างดีทรงรับคริสไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมรับสั่งว่าทรงสวดมนต์ให้คริสฟื้นกลับคืนเหมือนเดิมเพราะคนดีของแผ่นดินต้องมีอยู่ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวเบญจกุลอย่างหาที่สุดมิได้4ปีต่อมาคริสโตเฟอร์เบญจกุลสามารถนั่งรถเข็นและใช้ไม้เท้าพยุงกายได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีรับสั่งพระราชทานกำลังใจว่าคราวหน้าคงไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วทุกวันนี้คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังคงได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลหลายแห่งของรัฐและยังมีโรงพยาบาลหน่วยงานทางสาธารณสุขของภาคเอกชนบางแห่งร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ขาดโอกาสเหล่านี้อย่างต่อเนื่องทุกปีเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากับนิดรายงาน
0: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
9: บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนและคณะบุคคลจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่อง ดยนางวิภาอารมณ์อายุ62ปีกล่าวว่าเดินทางมาเป็นครั้งที่2เพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาโดยตลอดโดยเฉพาะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของพระพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมผ้าไหมไทยช่วยสร้างงานและอาชีพให้แก่ประชาชนและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติอย่างครบวงจร
10: ครั้งนี้ครั้งที่สองค่ะลูกทั้งสองพระองค์ค่ะตามโครงการท่านอยู่ตลอดอ่ะโครงการของท่านผ้าไหมไทยของตาพันปีหลวงขององค์พาเพื่อนพึ่งพาลูกชอบมากไปทุกงานถ้าไม่จีนงานแป้งก็อยากมาหลายครั้งนะ
9: ขณะที่นางสาวเขมจิราวิทยารัตน์อายุ49ปีกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีพร้อมครอบครัวเพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ที่ทรงดูแลและช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆมาโดยตลอดทั้งการส่งเสริมอาชีพการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวผู้ต้องขังตลอดจนการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
11: มากราบทั้งสองพระองค์เลยค่ะคือของพระพันปีคือทุกคนก็รักพระองค์เป็นแม่ก็คืออยากจะมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วส่วนพระองค์พักพระองค์น่ารักเด็กที่อยู่เป็นลูกของนักโทษที่พระองค์ช่วยคือบ้านพี่รักพระองค์ก็เลยพาพ่อกับแม่มาเป็นโอกาสที่จะเข้ามากราบครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสการะพระศพในพระที่นั่งพิมานรัตยาสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.ปุริมปรัสโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงแรงงานเตรียมจัดงานมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้เพื่อสร้างโอกาสอาชีพและสวัสดิการอย่างครบวงจร
12: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเตรียมจัดมหกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่19ถึง20สิงหาคมนี้ที่พาราไดซ์เพสชั้น2ถนนศรีนครินทร์เขตประเวศกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือแรงงานอิสระซึ่งมีทั่วประเทศกว่า20ล้านคนและในกรุงเทพมหานครกว่า 1.5 ล้านคนให้เข้าถึงงานรายได้สวัสดิการและการพัฒนาทักษะอย่างทั่วถึงทั้งนี้ภายในงานมีบริการจากหน่วยงานหลักของกระทรวงแรงงานรับสมัครงานทั้งในและต่างประเทศให้คำปรึกษาด้านสิทธิแรงงานและประกันสังคมพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงกิจกรรมสำหรับไรเดอร์จักรยานยนต์รับจ้างและผู้ค้าขายออนไลน์พร้อมแพลตฟอร์มอินดี้รีจิสเตอร์สำหรับจับคู่งานระหว่างนายจ้างกับแรงงานอิสระนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานสามารถตรวจสอบและสมัครประกันสังคมมาตรา39และ40ขอคำปรึกษาด้าน

0: หรือสงสัยในสุขภาพของตนเองวันนั้นเรามีหมอให้ท่านได้ปรึกษาพร้อมทั้งฉีดวัคซีนให
1: ้สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน QR Code หรือลงทะเบียนหน้างานได้ฟรีโดยกระทรวงแรงงานคาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 5,000 คนจึงขอเชิญชวนแรงงานอิสระผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเพื่อรับบริการด้านแรงงานและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสปรับบทบาทและยกระดับประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบลเสริมความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: ชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.เป็นหนึ่งในกลไกความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ใช้การมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่มาช่วยให้ชุมชนสามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ซึ่งชุดคุ้มครองตำบลจะเป็นอาสาสมัครประจำถิ่นที่มีความเข้าใจบริบททางสังคมศาสนาและประเพณีในพื้นที่โดยเน้นการป้องกันและเฝ้าระวังสถานที่สำคัญในพื้นที่แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดนราธิวาสจึงปรับบทบาทและยกระดับประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบลให้มีความเข้มแข็งและบูรณาการร่วมกับฝ่ายทหารและตำรวจให้รัดกุมยิ่งขึ้นโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเล่าว่าปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีชุดคุ้มครองตำบลทั้งหมด51ชุดแต่ละชุดมีกำลังพลรวม33นายครอบคลุม13อำเภอโดยมีปลัดอำเภอเป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลและได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานเชิงรุกมอบหมายให้ปลัดอำเภอเข้าปฏิบัติหน้าที่ณฐานปฏิบัติการเพื่อให้สามารถสั่งการและประสานงานร่วมกับทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4: ให้ปลัดหัวหน้าชคต.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ชคต.เพียงหน้าที่เดียวอำเภอตัดขาดไปเลยแล้วก็จะทำคู่มือปฏิบัติหน้าที่ให้ไปปฏิบัติโดยมีท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็อส.ปฏิบัติในพื้นที่ประสานสอดคล้องกับหน่วยทหารตำรวจในพื้นที่เพื่อความบำรุงบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนที่สำคัญดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุด
3: สำหรับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการนายรุษฎีปูริยานายอำเภอเมืองนราธิวาสกล่าวว่าได้มอบหมายภารกิจให้ปลัดอำเภอเข้าประจำการณฐานปฏิบัติการแบบเต็มเวลาซึ่งในระยะแรกจะเน้นการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมทางกายภาพของฐานปฏิบัติการให้มีความมั่นคงปลอดภัยสอดรับกับตัวชี้วัดด้านความมั่นคงควบคู่กับการทำหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลในการปรับปรุงฐานปฏิบัติการและขับเคลื่อนงานมวลชนสัมพันธ์เพื่อสร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่
5: ช่วงเริ่มต้นเองก็ต้องเปลี่ยนอำเภอประจำชุกตก็ไปดูแลสภาพความพร้อมของชุดชุกตแต่ละพื้นที่ทั้งด้านกายภาพแล้วก็ฐานปฏิบัติการให้มีความมั่นคงแล้วก็มีความปลอดภัยซึ่งปกติแล้วมันก็มีตัวชี้วัดทางเกี่ยวกับมั่นคงเนี่ยมาประเมินชุดชุกตในช่วงนี้เนี่ยปลัดชุกตก็จะทำหน้าที่ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานปฏิบัติการชุกตโดยการเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ช่วยดำหน่วยในปรับปรุงฐานแล้วก็การทำงานมวลชนในพื้นที่ครับ
3: การปรับแผนการปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการบูรณาการกำลังของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลไกการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ซึ่งไม่เพียงช่วยป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีแต่ยังเป็นการวางระบบการดูแลสวัสดิภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: จังหวัดอุบลราชธานีเตรียมพร้อมการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำมูลโดยเฉพาะอำเภอวารินชำราบและอำเภอเมืองอุบลราชธานี
6: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมโครงการชลประทานอุบลราชธานีนายอำเภอและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมฝั่งแม่น้ำมูลในพื้นที่อำเภอวารินชำราบโดยที่วัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าบ่งมั่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน3เครื่องและเทศบาลเมืองวารินชำราบเตรียมกระสอบทรายและศูนย์พักพิงชั่วคราว ส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีที่ชุมชนเบญจมมหาราช1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบไฮดรอลิก

0: จำนวน4เครื่องขณะที่เทศบาลนครอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมกระสอบทรายและศูนย์พักพิงชั่วคราวตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไว้พร้อมกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ที่จังหวัดอำนาจเจริญระดับแม่น้ำโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในหลายจุด
2: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากรายงานสถานการณ์ระดับแม่น้ำโขงที่อำเภอชานุมานพบว่าระดับแม่น้ำโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเริ่มล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของประชาชนในหลายจุดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ริมแม่น้ำโขงตำบลชานุมานและตำบลโคกสารส่งผลให้ต้นข้าวและพืชผลทางการเกษตรบางส่วนได้รับความเสียหายขณะนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้ประสานอปท.ในพื้นที่จัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือรวมทั้งเจ้าหน้าที่ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสาธารณภัยทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นรวมถึงสัตว์เลี้ยงหากระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสท.อำนาจเจริญรายงาน
1: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเปิดเวทีสรุปและทบทวนแนวทางป้องกันน้ำท่วมเขตเมืองเพื่อรับมือฤดูฝนนี้
3: ที่ห้องประชุมมูลนิธิเจ้าพ่อพะวอที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปทบทวนแนวทางการจัดการน้ำท่วมเขตเมืองแม่สอดในฤดูฝน2569การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ตามโครงการเสริมประสิทธิภาพการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในลุ่มน้ำขนาดเล็กด้วยการสื่อสารความเสี่ยงและแผนบูรณาการเชิงรุกทั้งนี้การประชุมมุ่งเน้นการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และความเสี่ยงภัยพิบัติตลอดจนแนวทางการดำเนินงานในระดับชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและพัฒนากลไกการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอแม่สอดให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงฤดูฝนได้อย่างเหมาะสมดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจะให้ช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเป็นดินแดนของสหรัฐในเร็วๆนี้หากสหรัฐเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะในการทำสงครามกับอิหร่านโดยนายการิบาบาดีระบุว่าช่องแคบแห่งนี้ไม่สามารถถูกยึดครองได้ด้วยคำขู่และการกล่าวสุนทรพจน์หาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงเดินหน้าปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซต่อไปตราบใดที่สหรัฐยังคงไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB ออกแถลงการที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเร็กซ์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายนอกจากนี้อาคารหลายแห่งยังได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างต่อเนื่อง BNPB ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหน่วยงานกำลังใช้ความพยายามทุกวิถีทางในการรับประกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเหตุแผ่นดินไหวต ามหรือ aftershock ขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในอินโดนีเซียรับรู้แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงส่งผลให้ประชาชนหลบหนีออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียส่งสารแสดงความยินดีกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่เกาหลีเหนือได้รับเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นที่เป็นฝ่ายแพ้ภายในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตรงกับวันที่15สิงหาคมของทุกปีโดยประธานาธิบดีปูตินระบุว่ารัฐบาลรัสเซียและเกาหลีเหนือกำลังร่วมมือกันในทุกด้านรวมทั้งประสานงานเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผู้นำรัสเซียยังให้คำมั่นว่ารัสเซียและเกาหลีเหนือจะยังคงร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไปทั้งในประเด็นทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศด้านนายคิมจองอึนกล่าวว่ามรดกแห่งความผูกพันและมิตรภาพจากการร่วมรบระหว่างรัสเซียและเกาหลีเหนือได้กลายเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำบราซิลให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นของบราซิลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาเลื่อนการอนุมัติแต่งตั้งนายแดเนียลเปเรสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำบราซิลคนใหม่อย่างเป็นทางการจนกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลในเดือนตุลาคมนี้จะเสร็จสิ้นพร้อมกันนี้ผู้นำบราซิลยังอ้างว่ารัฐบาลสหรัฐเร่งรัดให้เขาดำเนินการรับรองเจ้าหน้าที่ทางการทูตรายนี้แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้การประกาศดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างบราซิลกับสหรัฐที่ทวีความตึงเครียดขึ้นโดยรัฐบาลบราซิลกล่าวหาว่าสหรัฐพยายามแทรกแซงกิจการภายในประเทศและให้การสนับสนุนนายฟลาวิโอโบโซนารูโบโซนารูวุฒิสมาชิกของบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งคนสำคัญของประธานาธิบดีลูลาดาซินวาและเป็นบุตรชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ที่สนาม50ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างมหาวิทยาลัยธนบุรีกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีผลปรากฏว่าเป็นมหาวิทยาลัยธนบุรีที่โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะมหาวิทยาลัยปทุมธานีไป 2-0 คว้าแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่4ได้สำเร็จขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเฉือนชนะวิทยาลัยพิชยบัณฑิต 1-0 คว้าอันดับ3ไปครองศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026 FIVB Volleyball Girls U17 World Championship 2026ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบ8ทีมสุดท้ายนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่เล่นได้อย่างสูสีก่อนพ่ายให้กับไต้หวันไป 2-3 เซต 25-15 24-26 27-29 25-22และ75ส่งผลให้ทีมชาติไทยต้องเล่นรอบจัดอันดับ 5-8 โดยจะรอพบกับทีมผู้แพ้ระหว่างตุรกีกับเกาหลีใต้ในวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 1:00 นการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1รายการ Thailand Ranking สนามที่6บุรีรัมย์ครับที่โรงแรมเดอซิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์รอบรองชนะเลิศแจ็คสระบุรีเดชาวัฒน์พุ่งแจ้งออกคิวได้อย่างคมกริบและเด็ดขาดเอาชนะขวัญชลบุรีมงคลจูยิ้มไปได้อย่างขาดลอย 4-1 เฟรมตีตัวผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับซียาวอดโมซายานีนักสอยคิวฝีมือดีจากอิหร่านที่โชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมาได้ 4-2 เฟรมสมาคมกีฬาฟุตบอลจับมือโคคาโคล่าประเทศไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
6: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกับโคคาโคล่าประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวและจับฉลากการแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการโค โคคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายระหว่างวันที่18ถึง23สิงหาคมนี้โดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมและทีมอันดับที่1ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปโค้ชรังชาญวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนานักเตะเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่การติดทีมชาติไทยในอนาคตนอกจากนี้ในรอบแบ่งกลุ่มจะมีการดวลจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะด้วยซึ่งจะเป็นการฝึกให้เด็กมีความคุ้นชินกับแรงกดดัน
7: ในรอบแบ่งกลุ่มจะมีการยิงลูกโทษในขณะที่เสมอกันก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ฝึกเรื่องของการยิงลูกโทษและจุดเตะโทษไปด้วยฝึกเด็กตั้งแต่ณวันนี้เนี่ยจะทำให้โอกาสที่เขาก้าวขึ้นไปสู่ในระดับนานาชาติเนี่ยเขาจะมีความมุ่งมั่นในการยิงลูกโทษจุดโทษมากขึ้นนะครับแล้วก็เจอสภาพที่กดดันจริงๆในการแข่งขัน
6: สำหรับผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันมีดังนี้กลุ่ม A โรงเรียนกันทรารมอัสสัมชัญยูไนเต็ดนครปฐมยูไนเต็ดกลุ่ม B เชียงใหม่ FC ชลบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ดกลุ่ม C ชัยนาทฮอนบิลโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษระยอง FC และกลุ่ม D โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์แม่โจ้ยูไนเต็ดและโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาโดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ FA Thailand และ YouTube FA Thailand นัดชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดผ่านPPTV HD ช่อง36ปุริภัทรสอนการรายงาน
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทะเบียนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุม
8: คือโดยปกติแล้วปืนที่ใช้ในสนามซ้อมมันก็ต้องเป็นลูกซ้อมเพราะงั้นก็ต้องตรวจสอบกันให้ชัดว่าการใช้ลูกปืนสนามปืนใช้อย่างถูกต้องไหมส่วนเรื่องการที่จะต้องนำปืนไปฝึกซ้อมหรือนำปืนไปแข่งขันก็จำเป็นจะต้องมีการอนุญาตอย่างถูกต้องนะครับ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดอย่างชัดเจนทัพนักแบดมินตันทีมชาติไทยเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกโดยมีพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยที่ได้เดินทางมาส่งและให้กำลังใจเหล่านักแบดมินตันที่คว้าสิทธิ์ตีตัวเข้ารอบการแข่งขันรวม19คนพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาแบดมินตันที่จะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกันกับที่จะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในเดือนกันยายนการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดีในการลงทดสอบฝีมือทางสมาคมกีฬาแบดมินตันตั้งความหวังว่าทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้จะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาได้ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลขณะเดียวกันก็มีเป้าหมายหลักคือการให้ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีที่สุดเนื่องจากต้องพบกับนักกีฬาที่มีอันดับโลกสูงจึงกำชับให้นักกีฬาทุกคนมีความตั้งใจและห้ามประมาทคู่แข่งเด็ดขาดด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ2ของโลกและอดีตแชมป์เมื่อปี2023กล่าวว่าตอนนี้โดยรวมสภาพร่างกายถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ปีที่แล้วได้เป็นรองแชมป์ปีนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดโดยที่ผ่านมาได้เน้นการฝึกซ้อมในเรื่องของความเร็วและความคล่องตัวเป็นพิเศษซึ่งปัจจุบันทำได้ค่อนข้างดีพร้อมทั้งมีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความทนทานเพิ่มเติมเพื่อให้ร่างกายพร้อมรับมือกับโปรแกรมการแข่งขันที่หนักหน่วงสำหรับการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกจะจัดขึ้นที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียระหว่างวันที่17ถึง23สิงหาคมนี้สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยกับสิงคโปร์ที่ห้องแถลงข่าวจาลันเบซาสเตเดียมโด ดยแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมชาติสิงคโปร์มีพัฒนาการที่ดีมาตลอดในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมามีโค้ชที่ดีทำงานหนักและเล่นร่วมกันได้ดีถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สำคัญอีกทีมทีมชาติไทยจึงต้องเน้นทั้งเกมรับและเกมรุกแม้ว่านักกีฬาแต่ละคนจะมีแรงกดดันส่วนตัวอย่างมากทั้งกระแสต่างๆรวมถึงการปรีซีซั่นแต่ทุกคนก็พยายามเร่งความฟิตขึ้นมาให้ทันซึ่งการที่ทีมชาติไทยไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวในรอบแบ่งกลุ่มก็ต้องให้เครดิตนักเตะทุกคนที่ทุ่มเททำงานเต็มที่ในทุกการซ้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่จาลันเบซาสเตเดียมประเทศสิงคโปร์ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดหน้ารายงาน
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าใหญ่คำที่ออกเสียงว่าใหญ่ในภาษาไทยเขียนด้วยสระไอไม้ม้วนคำหนึ่งและสระไอไม้มลายอีกคำหนึ่งมีความหมายต่างกันใหญ่ที่ใช้สระไอไม้ม้วนหมายถึงสิ่งที่เป็นเส้นเล็กๆบางๆเช่นใยบัวคือเส้นบางๆที่อยู่ในก้านบัวใยแมงมุมคือเส้นเล็กๆที่แมงมุมขึงไว้ดักเหยื่อนอกจากนี้ยังมีคำว่าใยหินหมายถึงแร่ชนิดหนึ่งเป็นแร่ประเภทซิลิเกตมีลักษณะเป็นเส้นใยที่ทนไฟใยสังเคราะห์หมายถึงใยที่ทำขึ้นจากวัสดุซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใยที่ใช้สระไอไม้มลายแปลว่าเช่นไหนอะไรทำไมเช่นเรานัดกันไว้แล้วใยเธอไม่มานอกจากนี้ยังมีใยไม้มาลายอีกเช่นใยดีใยไพใยดีหมายถึงพอใจยินดีมักใช้ในความปฏิเสธเช่นเธอเดินจากเขาไปอย่างไม่ใยดี
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: 12:46 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่18-21 สิงหาคม 2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19-21 สิงหาคม 2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 21:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรและเวลา 15:25 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุม วันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2639600-99ต่อ1150มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพหมายเลขโทรศัพท์02-2465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปบริจาคโลหิตท่านผู้ฟังคะการบริจาคโลหิตคือการสละโลหิตส่วนเกินของร่างกายที่ไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วยเมื่อบริจาคโลหิตออกไปแล้วไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิมแต่ก่อนจะบริจาคโลหิตนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งก่อนและหลังบริจาคดังนี้ก่อนบริจาคโลหิตในคืนก่อนวันที่จะมาบริจาคโลหิตนั้นควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพสมบูรณ์ทุกประการไม่เป็นไข้หวัดหรืออยู่ระหว่างรับประทานยาปฏิชีวนะใดๆเช่นยาแก้อักเสบต้องหยุดยาแล้วอย่างน้อย7วันรับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิตควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทไขมันสูงภายใน6ชั่วโมงเพราะจะทำให้พลาสมามีสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้รักษาผู้ป่วยได้การดื่มน้ำก่อนบริจาคโลหิต30นาทีประมาณ 3-4 แก้วซึ่งเท่ากับปริมาณโลหิตที่เสียไปในการบริจาคจะทำให้โลหิตไหลเวียนดีขึ้นและช่วยลดภาวะการเป็นลมจากการบริจาคโลหิตได้งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย24ชั่วโมงงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงเพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดีหลังบริจาคโลหิตพักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มที่เจ้าหน้าที่จัดไว้บริการและนั่งพักผ่อนอย่างน้อย15นาทีให้ดื่มน้ำมากกว่าปกติเป็นเวลา1วันไม่ควรรีบร้อนกลับควรนั่งพักจนแน่ใจว่าเป็นปกติหากมีอาการเวียนศีรษะคล้ายจะเป็นลมหรือรู้สึกผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันทีหลีกเลี่ยงการขึ้นลงลิฟต์บันไดเลื่อนอาจทำให้รู้สึกวิงเวียนและเป็นลมได้ถ้าโลหิตซึมออกมาจากรอยผ้าปิดแผลให้ใช้นิ้วมืออีกด้านหนึ่งกดลงบนผ้าก๊อซกดให้แน่นและยกแขนสูงไว้ประมาณ 3-5 นาทีหากยังไม่หยุดซึมให้กลับมายังสถานที่บริจาคโลหิตเพื่อพบแพทย์หรือพยาบาลหลีกเลี่ยงการทำซาวน่าหรือออกกำลังกายที่ต้องเสียเหงื่อมากๆไม่ใช้กำลังแขนที่เจาะบริจาคเช่นยกของหนักเป็นเวลา24ชั่วโมงหลังการบริจาคโลหิตควรพักผ่อนและหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาทิการเดินซื้อของอยู่ในบริเวณที่แออัดหรืออากาศร้อนอบอ้าวเป็นต้นผู้บริจาคโลหิตที่ทำงานปีนป่ายที่สูงหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลควรหยุดพัก1วันหลังจากบริจาคโลหิตให้รับประทานอาหารตามปกติไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยโลหิตที่บริจาครับประทานธาตุเหล็กวันละ1เม็ดจนหมดชดเชยเหล็กที่เสียไปจากการบริจาคโลหิตและป้องกันการขาดธาตุเหล็กเพื่อให้สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างสม่ำเสมอการรับประทานธาตุเหล็กบำรุงโลหิตพร้อมกับเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีสูงเช่นน้ำส้มน้ำฝรั่งหรือน้ำมะเขือเทศจะทำให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียกเว้นชาเขียวเพราะจะไปขัดขวางการดูดซึมของธาตุเหล็กจบบทความประจำวันเรื่องเตรียมตัวอย่างไรเมื่อไปบริจาคโลหิต เรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
13: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
14: ดึกจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
13: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
15: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งบอแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทาง
4: แค่มองก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแอปกำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนั่นเองค่ะคงจะเบื่อกันแล้วใช่ไหมคะที่จะต้องพูดแล้วก็ต้องฟังซ้ำๆเดิมๆแบบนี้แต่จะบอกว่าถึงเบื่อก็ต้องฟังแล้วก็ต้องช่วยกันย้ำนะคะไม่ใช่เพื่อใครเลยค่ะแต่เพื่อตัวคุณเองแอฟเองเนี่ยขอร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะที่ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกต้องการให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตค่ะถึงแม้ว่าผลการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากการใช้รถจักรยานยนต์แต่ไม่ได้ทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารสวมหมวกกันน็อกเท่าที่ควรสาเหตุหลักๆก็คือไม่มีราคาแพงออกไปใกล้ๆแค่นี้ไม่ใส่ดีกว่าหรือไม่ได้ขับออกถนนใหญ่ไม่ใส่ก็ได้ตำรวจไม่จับหรอกใส่แล้วร้อนอึดอัดกลัวผมเสียทรงสวมหมวกกันน็อกกันเถอะค่ะเพราะการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดความเสี่ยงและลดความรุนแรงที่จะเกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง 72% ลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตได้ถึง 39% เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมนะคะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อนทั้งนี้นะคะเพื่อคนที่คุณรักและคนที่รักคุณค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
7: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยมั้งนี
6: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
7: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
6: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
7: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
6: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
7: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
6: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
7: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
8: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
9: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
10: หึไหนลูกนี่แม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
9: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
10: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะ มันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
11: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
12: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสุขกายสุขใจค่ะ
13: สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมทำให้ทุกชีวิตดิ้นรนหาความสุขโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบใดๆหากเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงและธรรมชาติของชีวิตค้นหาความสุขทั้งกายและใจได้ไม่ยากนักเรียนรู้เติมความสุขให้ทุกชีวิตร่วมกับรายการสุขกายสุขใจได้ที่สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ไปนี้เปิดคลื่นเปิดใจต้อนรับคณะทำรายการสุขกายสุขใจ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะค่ะวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะด้วยเพลงนำร่องก็คือข้าน้ำนมนะคะของชาญยืนแขกค่ะพอดีหมอพจนาก็เงินมาพบกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะหลังจากติดธุรกิจอะไรต่ออะไรแล้วก็ให้มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะในโอกาสวันสำคัญที่ผ่านมาก็คือวันพุธที่12สิงหานะคะวันแม่แห่งชาตินะคะเพราะฉะนั้นบรรยากาศตรงนี้ก็คือว่ายังเป็นบรรยากาศแห่งความรักอบอุ่นที่มีต่อแม่นะคะเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ก็จะเรียกว่าระลึกถึงพระคุณของแม่ของเรานะคะสำหรับประวัติวันแม่แห่งชาตินะคะจัดครั้งแรกเมื่อไหร่อันนี้เราดูประวัตินิดนึงก่อนนะคะค่ะทุกวันที่12สิงหาเนี่ยเป็นวันสำคัญเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะประเทศไทยเปิดโอกาสให้ลูกๆได้แสดงความรักความกตัญญูระลึกถึงพระคุณของแม่ค่ะในขณะเดียวกันวันที่12สิงหาคมจะมีความสำคัญเนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะคะเพราะนั้นบรรยากาศตอนนี้ทุกท่านก็อยู่ในบรรยากาศที่เราน้อมระลึกถึงพระคุณของท่านนะคะไม่ว่าที่จะงานพระบรมศพนะเราก็เห็นทุกวันแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของท่านใช่ไหมคะแล้วตลอดเวลาที่ท่านเป็นสมเด็จพระราชินีนี่เราเห็นความน่ารักของท่านไม่ว่าจะสูญศิลปาชีพอะไรต่ออะไรทั้งหลายเพื่อประชาชนชาวไทยและแผ่นดินไทยทั้งหมดนะคะหมอขอกราบระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจที่วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะเพื่อนความสำคัญก็คือลูกๆได้แสดงความรักความกตัญญูระลึกถึงพระคุณแม่นะคะค่ะเดี๋ยวท่านก็มีประสบการณ์ท่านก็มาเล่าให้ฟังได้เลยนะคะสำหรับวันแม่ของของหมอก็ทุกปีก็แม่ตอนนี้แม่จากไปแล้วแต่สิ่งที่ระลึกถึงก็คือแม่ของทุกท่านที่เลี้ยงท่านมาเนี่ยเอาแม่ของหมอก็ได้เย็บผ้าแล้วก็ส่งลูกเรียนนะคะมาตลอดจนถึงท่านจากไปด้วยวัย94ปีแต่ก็ยังระลึกถึงนะคะเพราะท่านจากไปยังไม่ถึงปีเลยนะคะค่ะทุกท่านก็เหมือนกันนะคะมีประสบการณ์เนาะจะได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ความกตัญญูเป็นคุณสมบัติของผู้เจริญนะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสวันนี้หมอก็ว่าทั้งชั่วโมงว่าจะระลึกถึงแม่ของแผ่นดินก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะและแม่ของทุกท่านคือค่ะค่ะแล้วก็ถ้ามีประสบการณ์อะไรก็แชร์ได้นะคะสำหรับหมอในวันแม่ก็คือเรียกว่ามีความสำคัญมากเป็นวันหยุดเนาะไม่ค่อยได้เคยหยุดหยุดพักผ่อนนะแล้วก็มีลูกกตัญญูนะพาไปเดินที่เขากระโดงค่ะพาไปเดินขึ้นเขากระโดงอุ้ยวันแม่พักผ่อนค่ะค่ะค่ะคุณหมอพลอยก็พาไปนะพี่ตินเคยไปไหมขึ้นไป200กว่าขั้นนะคะค่ะขึ้นไปเขากระโดงเห็นความสวยน่ารักของเมืองเรานะคะนั่นแหละเมืองปราสาทหินแล้วก็มีเขากระโดงทำให้มองเห็นภูมิทัศน์ทั้งหมดนะคะเพราะในวันที่เราพักผ่อนเป็นวันแม่นะเป็นความอยู่ในความระลึกถึงในความทรงจำของเราเลยว่าลูกกตัญญูเนาะพาแม่มานะมาดูที่เขากระโดงนะขึ้นไปนะคะแล้วก็เจอน้องๆหลายคนที่ไปวิ่งนะคะค่ะอันนี้ก็คือในวันแม่หลายๆท่านก็เรียกว่าจะได้กลับระลึกถึงพระคุณแม่เนาะหมอคิดว่าประสบการณ์ทั้งหมดทำให้ท่านเป็นบุคคลผู้เจริญนะคะความกตัญญูเป็นคุณสมบัติของผู้เจริญเราระลึกถึงแม่ตลอดชั่วโมงเลยนะคะขอเพลงเลยค่ะค่ะ

ค่ะสุขกายสุขใจวันนี้เราจะพูดถึงค่าน้ำนมนะคะท่านผู้ชมคะฟังแล้วเป็นไงคะมีความรู้สึกนึกถึงแม่เลยเนาะค่ะเพราะนั้นทุกท่านมีแม่อยู่แล้วแล้วก็ความกตัญญูเป็นคุณสมบัติของผู้เจริญนะคะคุณแม่อยู่กับเราเพราะฉะนั้นให้เราพูดจาไพเราะแล้วถามแม่เป็นอย่างไรบ้างเป็นห่วงเป็นใยเนาะเพราะแม่มีหนึ่งเดียวเท่านั้นเองค่ะใน1ปีนะมีวันที่12สิงหาทำให้เราได้ระลึกถึงพระคุณของแม่นะคะชั่วโมงของสุกายสุแก้วนี้เราก็พูดถึงค่าน้ำนมของแม่แต่ละหยดนั้นมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านอยู่ทางบ้านคิดถึงเป็นอย่างไรนะเพราะนั้นสิ่งลืมไม่ได้เลยก็คือว่าแม่ของเรานั้นนั่นเองนะคะค่ะทีนี้ประวัติวันแม่ก็ตั้งแต่ปีเรียกว่าจัดครั้งแรกเมื่อไหร่อันนี้ดูประวัตินิดหนึ่งเนาะค่ะเรียกว่าวันแม่แห่งชาตินี้ประวัติยาวนานหลายสิบปีโดยการจัดงานครั้งแรกเมื่อ10มีนาคม2486ณสวนอัมพรซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดขึ้นแต่เนื่องจากขณะนั้นเป็นสงครามโลกครั้งที่2เกิดข้อจำกัดและไม่สะดวกหลายด้านจึงหยุดเอาไว้ก่อนนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนาะตั้งแต่ปี86ต่อมาปี93จำปีได้93ได้กำหนดให้วันที่15เมษาเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะก่อนที่จะหยุดสักอีกชุดหนึ่งหยุดไปก่อนหลังจากนั้น4ตุลา15นะคะจากปีพอปี15อะไรตอนนี้สมาคมครูคาทอลิกก็จัดงานวันแม่ขึ้นจนกระทั่งปี2519คณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยแห่งประเทศไทยนะ19นะคะค่ะกำหนดให้วันที่12สิงหาทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชินีพันปีหลวงนะคะก็เลยยึดวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติจนถึงปัจจุบันนะคะ2519ค่ะท่านผู้ฟังค่ะค่ะคำขวัญวันแม่แห่งชาติ12สิงหา2569ก็คือพระคุณแม่มากพ้นพันลนาค่ะจดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะคะค่ะเพราะคุณแม่มากล้นลำพันธ์เหลือเกินตอบแทนอย่างไรก็ไม่หมดบุญคุณที่คุณแม่ทำให้เรานะคะเพราะหลายๆท่านก็ระลึกถึงแม่เนาะนึกถึงแม่เอ้ยตอนเด็กแม่ทำอะไรให้เรามากมายใช่ไหมคะทำเราทุ่นทำนี่ทำนั่นเลยนะหมอจำได้เลยตั้งแต่เด็กแม่เย็บผ้าเราก็ช่วยเย็บผ้าใส่เสื้อตัวละ25บาทตั้งแต่นั้นก็แม่ก็เย็บผ้าส่งหมอเรียนแพทย์ตลอดนะคะค่ะอันนี้พระคุณแม่น่ะมากล้นลำพันธ์จะพรรณนาเปรียบไม่ได้นะคะในวันนี้ก็เชิญชวนทุกท่านน่ะระลึกถึงพระคุณของแม่นะแล้วเราก็ฟังเพลงเกี่ยวกับแม่ไปเลยกราบขอพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิดเป็นอย่างยิ่งนะคะเราเริ่มด้วยเพลงค่าน้ำนมเลยเนาะแล้วเราก็จะมีเพลงต่อไปขอบคุณพี่ตินด้วยนะคะฟังเพลงต่อไปเลยค่ะ

พระคุณทุกท่านนะคะติดตามรับฟังรายการสุขกายสุขใจของเราในวันนี้นะคะหัวข้อก็คือเรื่องของค่าน้ำนมนะคะทุกท่านมีแม่อยู่เนาะค่ะระลึกถึงพระคุณแม่เมื่อวันที่12แล้วก็จะเป็นผู้ที่เจริญนะคุณสมบัติความกตัญญูทำให้เราเจริญความเป็นไทยๆนี่มันน่ารักตรงนี้เลยหมอว่านะน่ารักแล้วก็ทำให้เราอยู่แบบเมืองไทยอ่ะมีความสุขต่างชาติก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยเนาะทุกท่านก็โปรดมีความภาคภูมิใจนะคะในความเป็นไทยเนาะค่ะรายการของเราก็มี FC ฟังเยอะๆมากมายขอบพระคุณมากเลยที่ให้กำลังใจแก่เรานะคะเราก็มีFC หลายๆท่านนะคะตอนนี้ก็จะมี FC พิเศษก็คือจะมีอาจารย์น้องสุประภดาก็อาจจะมาช่วยแจมจัดรายการนะคะเพราะเราเจอกันว่าเราก็ชอบเรียกว่ามีรายการจะได้นึกถึงท่านผู้ฟังที่บ้านด้วยอาจารย์แพทย์หญิงสุประภดานะคะและอีกคนก็คือพี่เรียกว่าอุ้ยตายนึกชื่อก่อนเดี๋ยวโทรมาได้เลยนะคะนี่ฟังเป็นประจำเลยนะคะเดี๋ยวเราคุยกันไปแล้วเดี๋ยวก็จะโทรมาเนี่ยประมาณเพราะฟังคุณหมอตลอดเลยนะคะแล้วก็ทำให้แบบมีความสุขเวลาฟังเพลงอันนี้เราก็มีเพื่อนในการฟังเพลงรายการสุขกายสุขใจเนาะต้องขอบคุณสปท.เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่เป็นส่วนที่เชื่อมทำให้เราทุกคนได้เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันเนาะเราฟังเพลงแล้วมีความสุขได้จะเหนือจะเรียกว่าความสุขกายสุขใจนะแล้วสุขใจเฉพาะมีเพื่อนกัลยาณมิตรทุกคนเลยนะคะในการฟังเพลงเราใช้เพลงเป็นสื่อตอนนี้เราจะเปิดเพลงเรื่อยๆนะคะรายการสุขกายสุขใจวิถีใหม่สดใสกว่าเดิมนะเราต่อไปนี่เราก็จะเอาเรียกว่าส่วนใหญ่จะเอาเพลงแล้วก็เอาวิชาการมานิดๆหน่อยๆนะท่านฟังเห็นด้วยไหมเราก็จะเราไม่ต้องไปซีเรียสมากนะชีวิตคนไม่ต้องซีเรียสนะคะขอให้มี3อ้ออาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใสนะคะค่ะแล้วก็ชื่อน้องปุ๊เดี๋ยวน้องปุ๊เดี๋ยวโทรมาเปล่าเนี่ยประมาณนั้นนะคะค่ะแล้วก็เรียกว่าชั่วโมงของสุขกายสุขใจวันนี้ก็สำหรับแม่ผู้ประเสริฐเลยนะคะความขวัญของแม่ก็คือพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้ให้โลกรู้สรรเสริญนะคะสำหรับวันแม่แห่งชาติก็โรงเรียนหยุดราชการหยุดนะหมอก็ได้หยุดเลยค่ะเป็นวันพักผ่อนที่รีแลกมากเลยนะลูกพาไปขึ้นเขากระโดงพาไป กินเลี้ยงตอนเย็นอะไรต่ออะไรอันนี้เป็นความสุขในครอบครัวซึ่งหลายๆท่านเนี่ยมีการเรียกว่าเอาพวงมาลัยดอกมะลิไปให้แม่เนาะแล้วทุกคนก็มากราบแม่แล้วทุกคนมารวมกันเลยนะคะใช่ไหมคะท่านมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมมากราบแล้วมาแล้วลึกถึงพระคุณแม่ก็เรียกว่ามีความสุขนะแม่ก็ปลื้มใจดีใจนะคะนั่นแหละทุกท่านทำดีมากเลยนะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐสถานศึกษาองค์กรต่างๆก็จัดกิจกรรมเรื่องในวันแม่เลยนะคะกิจกรรมถวายพระพรประดับธงไฟเจริญพระเกียรติและกลอนความขวัญของแม่นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกค่ะอันนี้ก็คือวันแม่นะคะที่อันนึงก็คือเรื่องของสัญลักษณ์วันแม่ชาติคือดอกมะลินะคะสัญลักษณ์ก็คือก็เราจะนึกถึงดอกมะลิซึ่งบอกเป็นดอกสีขาวมีกลิ่นหอมนะคะออกดอกได้ทั้งปีเลยนะคะดอกมะลิเนี่ยสีขาวดอกมะลินำมาเปรียบกับความรักอันบริสุทธิ์และความปรารถนาดีของแม่ที่มีต่อลูกขณะที่กลิ่นหอมยาวนานสื่อของความรักความผูกพันไม่จางหายไปนะคะมีธรรมเนียมนำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบแม่เพื่อแสดงความรักความเคารพอวยพรในวันแม่นะคะใช่ไหมคะท่านผู้ฟังคะค่ะดังนั้นนึกถึงเลยเนี่ยโอ้โหดอกมะลิกลิ่นหอมเย็นนะเพราะฉะนั้นความรักความอบอุ่นความเป็นห่วงจากแม่ก็มีกลิ่นหอมเหมือนดอกมะลินั่นเองนะคะค่ะฟังเพลงก่อนนะคะค่ะ

0: คุณแม่ สุดล้ำรำพันนะคะตอบแทนอย่างไรก็ไม่สามารถจะตอบแทนพระคุณของท่านได้หมดนะคะเพราะความรักปรารถนาดีที่ท่านมีให้แก่ลูกๆทุกคนนั้นยิ่งใหญ่เหมือนภูเขาหนักแน่นนะคะให้กำลังใจแก่ลูกๆทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ระลึกถึงพระคุณแม่ในวันที่12สิงหาคมนั้นฮะจะทำให้เราเรียกว่ามีบุญอิ่มใจแล้วก็กลับเลิกถึงพระคุณของแม่นะคะการแสดงความรักต่อแม่ไม่จำเป็นจะต้องให้ของขวัญราคาแพงนะคะเพราะว่าสิ่งที่สำคัญคือความตั้งใจและการได้ใช้เวลาร่วมกันค่ะอย่างเช่นกิจกรรมที่นิยมทำในวันแม่ที่พวกเราได้ทำกันอยู่ก็เช่นนำพวงมาลัยมะลิไปกราบขอพรจากแม่นะคะเป็นงานหลายท่านเรียกว่ารวบรวมพี่น้องทั้งหมดเนาะแล้วก็ไปกราบคุณแม่เห็นในรูปในเฟซในไลน์เยอะแยะเลยน่ารักมากเลยค่ะแม่ก็ปลื้มใจนะคะสุขใจที่เปรียบไม่ได้เลยนะมีความสุขในใจรู้สึกเหมือนโอ้โหใจมันปลื้มไปหมดเลยใช่ไหมคะค่ะนำพวงมาลัยดอกมะลิไปกราบขอพรอันต่อไปก็คือเขียนการ์ดขอบพระคุณแม่ค่ะมีไหมหลายๆท่านมีไหมยกมือขึ้นได้ใครเขียนการ์ดของหมอก็ได้การ์ดจากลูกสาวส่งมานะคะค่ะลูกสาวที่อยู่ที่นี่ก็พาหลานไปกราบแม่อ๋อที่อยู่ไกลหน่อยก็เขียนการ์ดมาขอบคุณวันแม่นะคะนี่เห็นไหมคะหลายๆท่านที่มีการ์ดลูกกรุงเทพอยู่ไกลอาจจะมาไม่ได้นะคะแต่การ์ดแทนใจเพื่อที่จะกราบระลึกถึงพระคุณของแม่นะคะหลายๆท่านได้การ์ดใช่ไหมเหมือนหมอว่าไหมมีความสุขมากๆเลยดิโอ้คนไทยเรานี่ดีมากๆเลยค่ะมีความกตัญญูรู้คุณในทุกๆเวอร์ชันเลยค่ะคนที่ไม่กตัญญูคนที่แบบแปลกๆเราก็ไม่เอาเนาะเพราะว่าภาพรวมส่วนใหญ่ของคนไทยคือกตัญญูรู้คุณต่อครอบครัวต่อพ่อต่อแม่ฮะต่อประเทศชาติต่อในหลวงค่ะต่อแผ่นดินของเรานะคะอันนี้คือความเป็นไทยนะคะที่หมอเราว่าปลื้มใจมากเลยที่เกิดมาเป็นคนไทยนะคะว่าในยิ่งวันแม่นี่โอ้ทุกคนเอาดอกมะลิไปกราบขอพรจากแม่แล้วก็เขียนการ์ดมาถึงอยู่ไกลนะคะเขียนการ์ดขอบพระคุณแม่มากเลยถ้าไม่มีแม่หนูไม่เรียนจบอย่างนี้ถ้าไม่มีแม่อะไรนี่ก็คือทำให้เขาเนี่ยได้เจริญรุ่งเรืองนะจากความที่เขากตัญญูรู้คุณนะคะนอกจากนั้นลูกที่อยู่ด้วยก็พาแม่และครอบครัวไปรับประทานอาหารร่วมกันนะอันนี้แฮปปี้มากๆเลยนะคะค่ะพาแม่ไปทานอาหารคุยกันแล้วก็เป็นวันหยุดเนี่ยสบายมากเลยทำให้เราได้รู้สึกถึงความสำคัญอันนี้เลยนะคะนอกจากนั้นก็คืออาจจะทำอาหารให้แม่รับประทาน แบ่งเบางานบ้างทำอาหารให้แม่ทานอันนี้คือการให้แม่ที่ยิ่งใหญ่แสดงความกตัญญูต่อแม่นะคะหรืออาจจะพาแม่ไปเที่ยวทำกิจกรรมที่ชื่นชอบร่วมกันเห็นในรูปอะไรในท่านก็พาแม่ไปเที่ยวมีกิจกรรมตามที่นู่นที่นี่ที่นั่นทั่วเมืองไทยที่เที่ยวเยอะแล้วก็หยุดรีแลกซ์พักผ่อนเที่ยวในจังหวัดก็ได้เที่ยวไกลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะเป็นกิจกรรมเชิงบวกที่ทำให้เราสุขปลื้มใจนะคะที่พาแม่ไปเที่ยวหรือมีกิจกรรมร่วมกันเนาะเราจะพาไปดูที่สวนนกพาไปไกลตรงนู้นตรงนี้ไปดูชมประทานหรือไปดูที่บ้านของเราไปกินข้าวออกไปข้างนอกเนาะมีรีสอร์ทอะไรสวยงามอะไรเงี้ยก็พาไปดูนะไม่จำเป็นจะต้องไปทัวร์ต่างประเทศอะไรมากมายเนาะเพราะบ้านเมืองเรามันมีที่เที่ยวเยอะเลยแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีของคนไทยเราเนี่ยมีความน่ารักอยู่แล้วในตัวนะคะโดยเฉพาะวันแม่ที่ผ่านมาเนาะหลายๆท่านเรียกว่าปลื้มใจเนาะพาแม่ไปกินข้าวเอาพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อันนี้นะเป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมมากแล้วก็ชื่นชมเลยนะคะนอกจากนี้ผู้ที่อยู่ไกลก็โทรศัพท์หรือวิดีโอคอลหาแม่หากไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้ฮะก็โทรศัพท์มาเลยค่ะอยู่ไกลๆเนาะลูกสาวโทรมาลูกชายก็โทรมาสวัสดีครับแม่โทรมาขอบคุณแม่นะไม่ใช่โทรมาขอตังค์นะ โทรมาหาแม่ครับโทรมาหาแม่ค่ะแล้วลึกถึงวันแม่อันนี้สิ่งที่ได้ก็ได้แก่ตัวเขาเองนะคะเขาจะเป็นผู้ที่เจริญนะรู้จักกตัญญูต่อทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทำให้เราได้ปลื้มใจตรงนี้นะคะแล้วก็ได้การ์ดก็ปลื้มใจแม่การ์ดก็ดีใจนะคะความเป็นไทยเนาะค่ะค่ะโอเค
1: ค่ะครับคุณหมอครับ
0: ครับ
1: มีคุณหมอทั้งสองท่านครับ
0: ครับ
1: ผมคนจากลำปลายมาศครับ
0: อุ้ยมันไส้คุณลุงวันนี้สุภาพได้ล่ะคุณลุง
1: ครับคุณหมอ
0: ไม่ได้ยินมานานแล้วดิ
1: ก็ไม่ค่อยสบายครับคุณหมอ
0: เป็นอะไร
1: วูบเดี๋ยวก็ต้องช็อตช็อตไป
0: ลุงมงคลลุงมงคลใช่ไหม
1: ครับถูกต้องครับคุณหมอครับ
0: ตาย
1: รีบไปหมอบอกว่ามาทันเหมือนตายแล้ว
0: โอ้โหไม่ลุงเป็นความดันเหรอเป็นหัวใจเหรอ
1: ความดันมันต่ำ
0: อ๋อดันต่ำอ๋อ
1: น้ำตาลขึ้นสูง
0: อ๋อน้ำตาลสูงใช่ไหมคะไม่เป็นไรดูแลสุขภาพ
1: ผมไปหาหมอก็ต้องเชิญ
0: ค่ะ
1: รักษาไม่งั้นโอ้โหคุณหมอเลย
0: เออ
1: ดีไปทันไม่งั้นผมคงจะเป็นอดีตไปแล้ว
0: โอ้ยังอยู่ค่ะคุณลุงค่ะจิตใจคุณลุงดีงามแล้วก็มีเพื่อนเยอะแยะมากมายเนาะ
1: ครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละตาหมอถ้าอยู่เฉยๆไม่มีวันหัวเราะมันมีเพื่อนมีฝ
0: ู
1: ง
0: ใช่ๆคุณลุงเหมือนหนอเลยต้องมีเพื่อนดิสนุกสนานใช่ไหมคุณลุงมีเพื่อนเยอะไหม
1: ทุกจังหวัดเลยทั่วประเทศไทย
0: ลุงมีเพื่อนเยอะไหม
1: เยอะครับทุกภาคใต้ภาคกลางสุพรรณบุรีแถวชนบุรีบ้านตึงจังเซาโอ
0: ้โ
1: ห
0: แ
1: ล้วก็นครศรีธรรมราชทุ่งสง
0: เพื่อนสมัยทำงานบอกหรือยังไง
1: ก็สมัยเครื่องสมัยทำงานนะคุณหมอ
0: โอ้คุณลุงอยู่เกี่ยวกับรถไฟใช่ไหม
1: ครับเกษียณมายังมีเพื่อนอีกโหนับไม่ถ้วนแล้วครับคุณหมอ
0: โอ้ใช่ชีวิต
1: เป็นคนอารมณ์ดี
0: ขอยืมเป็นบุคคลต้นแบบนะคะในการที
1: ่วันไหนทำมาได้เพราะเรานี่ผมคงจะแย่แล้วครับค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ใช่ใช่ใช่โอ้ใช่เลยค่ะอาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใสเหมือนพี่มงคลใช่ไหมคะ
1: ครับครับมงคลกานเพชรครับ
0: นามสกุลขอโทษกานการเพชรไม่โทรใช่ไหม
1: ไม่โทรครับไม่โทรคอไก่สานน
0: อ๋อพี่มงคลกานเพชรนะคะ
1: คร
0: ับ โอ้ได้ยินแล้วมีกำลังใจมากเลยค่ะสมาชิกทุกท่านก็เหมือนกันนะคะค่ะ
1: ครับก็ผมก็ไม่มีพ่อมีแม่ก็ตายไปหมดแล้วครับก็ยังระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่อยู่ครับคุณหมอ
0: โอ้คุณแม่เสียอายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: โอ้เสียคุณแม่ผมอายุ80กว่าเสีย
0: โอ้อายุ
1: ตอนนั้นคนแก่ดิต้องคอย80หรือว่าอยู่ได้นานนะคุณหมอเน
0: าะก็อายุได้นานค่ะ
1: ไม่เหมือนปัจจุบันนี่ครับคุณหมอยังงั้นผมก็ส่งแม่ผมขึ้นไปสวงสวรรค์นั่นแหละ
0: โอ้80กว่า
1: ท่านได้เกิดหรือยังไม่รู้
0: โอ้
1: ผมก็ยังระลึกถึงท่านทั้งคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วก็จากคุณหมอครับ
0: โอ้ค่ะ
1: นี่ก็ผมก็เห็นปัจจุบันนี้เห็นคนฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วโอ้ยคุณหมอ
0: โอ้ใช่
1: มันเอาอะไรมาทำด้วยจิตใจสำนึกมันมีไหม
0: คนพวกนี้เหมือนคนที่ผิดปกตินะคะคือจิตก็ผิดปกติด้วยคุณลุงค่ะ
1: เพราะว่าโดยผมวิเคราะห์ดูเนี่ยมันความที่มันไม่ระลึกถึงบุญคุณ
0: ค่ะ
1: คนเราโมโหก็จะไปทำลายแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม
0: ่เออ
1: ฆ่าแม่ฆ่าแม่นี่มันโอ้โหตกนรกร้อยชาติก่อนมันไม่ได้ขึ้นนะคุณหมอ
0: เออ
1: ต้องระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่ไว้อย่าเลยแม้จะคิดก็ไม่ไปคิดที่จะด่าคุณพ่อคุณแม
0: ่ไม่อยากไปกราบเลยเนาะดูแล้วคิดด่า
1: อยากจะไปกราบคุณหมอ
0: คือ
1: แล้วผมถึงว่าโอ้คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีพ่อมีแม่เราจะเดินอยู่บนพื้นแผ่นดินนี
0: ้ใช่แล้ว
1: ทำลายพ่อแม่มันไม่คิดหรอกครับทุกวันนี้
0: ใช่
1: ฟันธงมันไม่คิดหรอกระดับไหนก็แล้วแต่บางคนนะคุณหมอ
0: ค่ะ
1: นี่แหละแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่บางคนนะแต่มันไม่ข่าวตอนนั้นผมก็พอจะรู้ว่าระดับร้อยล้านพันล้านยังทะเลาะยังข่าวพ่อข่าแม
0: ่โอ
1: ้นี่แหละมันนี่แต่ยังไงผมก็ไม่ทราบครับคุณหมอ
0: แต่ระดับเราแบบบ้านๆอย่างนี้เราช่วยเป็นตัวอย่างให้เนาะ
1: ให้
0: ลูกหลานเนาะความยินดีความมีเมตตาธรรมและความสนุกสนานของพี่มงคลจะเป็นต้นแบบให้นะคะแล้วมีเพื่อนเยอะแยะมากมาย
1: อย่าไปคิดจะแม่คุณพ่อคุณแม่ผมคิดว่าจะด่าผมยังไม่เคยคิดคุณหมอ
0: โอ้ค่ะ
1: คิดไม่ได้
0: เหมือนกัน
1: หัวเข็มปอนเลย หัวใจมันวูบลงจะช็อกเลยครับต้องไปคิด
0: แต่พี่มงคลต้องคิดว่าคุณครูเขาก็สอนอย่างนี้เหมือนกันนะให้กำลังใจคุณครูที่โรงเรียนด้วยนะคะ
1: ครับผมก็พูดกับคุณครูพูดกับพยาบาลที่รังมาเจอคุณครูก็พูดคุณครูก็ชอบรักผมชอบคุยกับผม
0: ใช่ใช่ใช่
1: พยาบาลก็วันนั้นผมนอนโรงพยาบาลก็ชอบคุยชอบพูดอะไรก็เป็นให้กำลังใจผู้ป่วย
0: อันนี้คือความเป็นไทยเลยค่ะเออ DNA ของคนไทยใจดีค่ะ
1: แต่คนไม่รู้ว่าผมเป็นคนยังไงถ้ามาสัมผัสจะรู้ว่าผมเป็นคนยังไง
0: เออ
1: นี่แหละตรงนี้แหละเป็นเห็นผู้ออกอากาศแล้วจะหาว่าผมคนอย่างงุ่นอย่างนี้ไม่ได้แหละผมเป็นคนที่ต้องมาสัมผัสตัวผมจะเป็นคนยังไง
0: คุณลุงเป็นคนใจดีแล้วตรงประเด็นนะคะแล้วก็นั่นแหละนั่นแหละ
1: ผมชอบเอาความถูกต้องครับคุณหมอ
0: ค่ะ
1: เนี่ยถ้าญาติผมจะทำไม่ถูกผมก็ไม่เห็นด้วยผมก็ไม่สนับสนุน
0: พูดตรงประเด็นเลย
1: จริงๆนะจริงๆนะคุณหมอ
0: ค่ะค่ะค่ะ
1: ผมถึงยึดถือแนวทางของผมอย่างนี
0: ้ยอดเลย
1: ผมถึงว่าผมจะพูดทุกครั้งเอาความถูกต้อง
0: ค่ะ
1: คนหน้าดีไม่พอใจก็บอกเขาไม่ดีมันไม่ได
0: ้ค่ะ
1: คนดีแล้วบอกเขาว่าเลวมันก็ไม่ถูกต้อง
0: ไม่ถูกเหมือนกันอยู่ในใจเหมือนกันบางทีเฮ้ย
1: มันจะมีปัญหา
0: ของแกมันชั่วจริงๆว่ะแต่เราก็ไม่แสดงออกนะเรามองเห็นเด็กเราจะดูคนดีเป็นตัวอย่างของเราใช่ไหมคุณลุง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่คุณหมอ
0: โอ้
1: ยคุณหมอนี่ผมก็เคารพ
0: ขอบคุณ
1: จริงๆคุณหมอก็เป็นคนชอบตลกพูดกับผมนี่พูดได้เลยคุณหมอ
0: พูดได้เอ๊ะเราเคยเจอกันหรือเปล่าย
1: ังเจอกับผมพูดตลกกันหยอกได้เลยผมไม่โกรธหรอกครับคุณหม
0: อใช่เลย
1: เป็นคนชายาชายาที่ลำไปมากนี่เป็นคนปากหมานะคนชายาผม
0: อุตายปากหมา
1: ผมเป็นคนชอบอย่างนั้นนะ เอาผมก็พูดที่หน้าโรงเรียนนะชายาผมคนปากหมาเข้าไปในตลาดลำไปก็คนมาแล้วชายาปากหมาก็พูดในชายาม
0: าแล้วคุณลุงมงคลคนพูดตรงเป็นต้นแบบให้เรานะคะ
1: ตรงนี้แหละคุณหมอ
0: ขอบพระคุณค่ะคุณลุงค่ะ
1: ขอบคุณมากครับคุณหมอร
0: ับพระคุณ
1: ครับด้วยนะ
0: ครับเช่นกันครับคุณลุงค่ะขอบคุณมากเลย FC ทั้งหลายนะที่ฟังอยู่รายการอยู่นะคะ
1: ค่
0: ะขอบคุณพี่มงคลมากเลยนะคะค่ะและหมอพจนาก็เหมือนกันนะคะคือเราจะชอบความเป็นไทยนะคะชาติศาสนามหากษัตริย์แล้วเราก็เป็นคนไทยที่มีความใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะคะแล้วก็มีกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันนะคะและโดยเฉพาะที่ว่าหมออยู่โรงพยาบาลเนาะอยากให้ทุกคนสุขภาพดีไม่อยากให้เข้าโรงพยาบาลนะคะเราจะได้สูตร3ออาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใสเต้นแอโรบิกทุกวันประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านเลือกได้นะคะอาหารออกกำลังกายอารมณ์แจ่มใสนะคะแล้วก็ในโอกาสที่ในแต่ละปีจะมีงานวันสำคัญสำคัญมากนะคะวันนี้หมอก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะคะแล้วเราก็ใช้รายการของเรานี้เพื่อที่จะให้วันแม่12สิงหาคมเนี่ยซึ่งกราบแทบเท้าของสมเด็จแม่นะคะท่านเป็นต้นแบบของเราเลยนะคะในด้านของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นไทยนะไม่ว่าท่านจะเรียกว่าศูนย์ศิลปาชีพอะไรหมอจะติดตามตลอดเลยนะคะแล้วก็แถวพุทธไทยสงฆ์แถวนาโพที่พะไหมนะคะค่ะพระกรณียกิจของพระองค์ท่านยิ่งใหญ่มหาศาลนะคะทำใหประเทศไทยและสุภาพสตรีไทยทุกคนนะคะระลึกถึงพระคุณของแม่และเป็นแม่ที่ดีนะคะเพื่อลูกหลานดำรงความเป็นไทยต่อไปนะคะค่ะวันในโอกาสที่เป็นวันแม่12สิงหานี้แล้วก็เชิญชวนให้ทุกท่านซึ่งไปกราบแม่อยู่แล้วก็ขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองนะคะหมอก็เชิญชวนทุกท่านว่าความเป็นไทยไม่มีใครมาทำลายเราได้นะคะชาติศาสนามหากษัตริย์และความเป็นไทยในโอกาสวันแม่ก็ขอกราบแทบพระบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์บรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงนะตอนนี้ท่านอยู่บนสวงสวรรค์แล้วนะคะแต่พวกเราประชาชนไทยยังระลึกถึงพระคุณของท่านเสมอนะคะในวันแม่วันที่12สิงหาคมนี้นะคะค่ะวันนี้เราจากกันตรงนี้นะคะค่ะขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองนะคะสวัสดีค่ะ
2: พระคุณแม่แท้จริงสุดยิ่งใหญ่จะหาไหนมาเทียบเปรียบแม่ได้แม่รักลูกฟูมฟัก

0: คือมหาชลาสัยจารึกคุณแม่นี้มีเท่าไรก็คงไม่เพียงพอต่อพระคุณลูกขออภิวาทแทบบาทแม่ขอทำแต่ความดีไม่ดับสูญจนจบฟ้าดินสลายได้เจือจนแทนพระคุณแม่นั้นจนวันตาย
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนและขุดลอกแม่น้ำน่านลดความเสี่ยงอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำน้ำเกียนและขุดลอกแม่น้ำน่านลดความเสี่ยงอุทกภัย
10: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนงานเร่งด่วนด้านการป้องกันอุทกภัยโดยมีนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยจุดแรกติดตามแผนปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงซึ่งพบปัญหาการรั่วซึมและการทรุดตัวของดินด้านท้ายอ่างกรมชลประทานจึงจัดทำโครงการปรับปรุงทำนบดินวงเงิน26ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากดำเนินการเสร็จแล้วคาดว่าจะช่วยป้องกันอุทกภัยให้5หมู่บ้านรวม674ครัวเรือนและพื้นที่กว่า 2,900 ไร่จากนั้นลงพื้นที่ติดตามแผนขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ถึง4อำเภอภายใต้งบประมาณ 97.5 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลและการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยโดยคาดว่าจะมีประชาชนได้รับผลประโยชน์กว่า 13,700 ครัวเรือนนายพระดอนกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการตาม9มาตรการรับมือกับฤดูฝนปี2569โดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการแจ้งเตือนภัยและการเตรียมเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนอย่างทันท่วงทีดลดานาเกลือวิทยุสวทน่านรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับพันธมิตรจัดงาน Farm Outlet Market 2026คัดสินค้าเกษตรผลไม้สดและผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งตรงถึงผู้บริโภคคาดกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากไม่น้อยกว่า20ล้านบาท
11: นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนจัดงาน Farm Outlet Market 2026เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชนโดยนำสินค้าเกษตรคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากศูนย์ฟาร์มเอาท์เลทมาจำหน่ายถึงผู้บริโภคโดยตรงในราคาที่เป็นธรรมภายในงานรวบรวมสินค้ากว่า30ร้านค้าทั้งผักปลอดภัยผลไม้ตามฤดูกาลสินค้าแปรรูปและผลิตภัณฑ์ชุมชนอาทิมังคุดจังหวัดนครศรีธรรมราชทุเรียนจังหวัดชุมพรลำไยจังหวัดเชียงใหม่หมูยอกุนเชียงผักสลัดและแหนมเห็ดพร้อมกิจกรรมแจกชิมผลไม้และเวิร์กช็อปทำแยมผลไม้ลูกชุบและไอศกรีมผัดผลไม้ช่วยเพิ่มมูลค่าและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้บริโภคโดยปัจจุบันกรมการค้าภายในส่งเสริมฟาร์มเอาท์เลท49แห่งใน34จังหวัดทั่วประเทศและคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะสร้างมูลค่าการจำหน่ายและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากไม่น้อยกว่า20ล้านบาทสำหรับงานฟาร์มเอาท์เลท2026จะจัดขึ้น2ครั้งได้แก่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าวันที่13ถึง19สิงหาคมนี้และเซ็นทรัลพระราม9วันที่27สิงหาคมถึง3กันยายน2569ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาปริมประสบภาภาครายงาน
1: สหประชาชาติเรียกร้องนานาชาติไม่ลดงบประมาณสำหรับช่วยเหลือสตรีในอัฟกานิสถานนางซูซานเฟอร์กูสันผู้แทนพิเศษขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติประจำอัฟกานิสถานเรียกร้องให้ผู้บริจาคและรัฐบาลประเทศต่างๆไม่ลดงบประมาณสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสตรีและเด็กผู้หญิงในอัฟกานิสถานหลังพบว่าองค์กรด้านสตรีมากกว่าครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด74แห่งจากการสำรวจเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอาจต้องระงับการดำเนินงานหรือปิดตัวลงภายในปีหน้าเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณทั้งนี้ตอลิบานออกคำสั่งจำกัดสิทธิสตรีมากกว่า100ฉบับครอบคลุมเกือบทุกด้านของชีวิตประจำวันโดยเด็กผู้หญิงถูกห้ามเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาขณะที่ผู้หญิงจำนวนมากมีโอกาสออกจากบ้านเพียงเดือนละ 1-2 ครั้งและ7ใน10ของผู้หญิงในอัฟกานิสถานมีสุขภาพจิตอยู่ในระดับแย่หรือแย่มากรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
14: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
15: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
16: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
15: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
16: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
15: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
16: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
15: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
16: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
15: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
17: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดี กล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
18: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
19: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
18: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
19: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
18: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
19: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
18: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
19: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
18: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
19: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปไม่แก่ว่าน
20: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
17: คนรุ่นใหม่ห่างไกลจากยาเสพติดท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับภาคบ่ายในช่วงนี้ขอแจ้งรายการกระจายเสียงก่อนค่ะหลังจากแจ้งรายการขอเสนอรายการคลื่นใสคลื่นสายวัยทีน 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะได้รับฟังการถ่ายทอดรายการสุขกายสุขใจจากกรุงเทพ 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นท่านจะได้รับฟังรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชน 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการรู้ไทยรักไทย 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจากนั้นเป็นข่าวท้องถิ่น 18 นาฬิกา 25 นาทีรายการตีคล้องร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน 18 นาฬิกา 40 นาทีรายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 19 นาฬิกา 30 นาทีรายการแวดวงกีฬา 20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 20 นาฬิกา 30 นาทีเวลาของรายการอ่านเล่าเอาเรื่องเวลา 21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีไปถึงเวลา 24 นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ฤทธิชัยคดประโคนรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและช่วงเวลาขณะนี้14นาฬิกา15นาทีขอเชิญท่านรับฟังรายการคลื่นใสวัยทีนค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการคลื่นใสไวทีนรายการของเยาวชนคนบุรีรัมย์ดำเนินรายการโดย 2B น้ำวันจังหวัดบุรีรัมย์และชมรม 2B น้ำวันโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมค่ะเรามาพบกันทุกวันเสาร์เวลา 14:10 นถึง 15:00 นวันนี้พบกับมะปรางและ
1: ข้าวฟ่างค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ที่ให้พวกเราเป็นตัวแทนคน 2B บุรีรัมย์สามารถสื่อสารทาง Facebook Live สวท.บุรีรัมย์และเบอร์โทรศัพท์0926633523อีกครั้งนะคะ0926633523ค่ะ
1: สำหรับวันนี้รายการของเรามี3ช่วงเช่นเคยช่วงแรก2B News มีข่าวสารดีๆมาฝากกันมากมายช่วงที่2 Music Love เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คน 2B และช่วงที่3 2B Talk พูดคุยกับคนทำ 2B ก่อนที่จะมาพบสาระดีๆวันนี้เรามาฟังเพลงกันก่อนดีค่ะจีบโลดเพลงที่1จีบโลดยังโสดอยู่ทรงขับร้องโดยทุ่นกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีไปฟังกันเลยค่ะ
0: พบกับช่วงแรกของเรา 2B New ช่วง 2B New ข่าวสารงาน 2B บุรีรัมย์ในแต่ละสัปดาห์วันนี้มีอะไรมาเล่าบ้างคะ
1: ฝากติดตามรายการ 2B Number One Variety ร่วมฟังการตอบคำถามโดยองค์ประธานโครงการทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งคำถามจากสมาชิกส่งผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งถวายพระองค์ในรายการซึ่งจะถ่ายทอดทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นณช่อง NBT ติดตามผลงานของกิจกรรม 2B Number 1ทั้งประเทศได้ค่ะเพจ 2B Number 1และเพจ 2B Number 1 Channel ยินดีกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B Number 1 Idol 16ทั้ง17คนสุดท้ายชาย11คนและหญิง6คนค่ะ
0: ผลงานและปฏิทินงาน 2B Number 1จังหวัดบุรีรัมย์ดูว่าชาว 2B Number 1บุรีรัมย์ชื่นชมกิจกรรมดีๆที่กลับเคลื่อนอย่างดีจากสัปดาห์ที่แล้วในเพจของแต่ละชมรมประกอบด้วย 2B Number 1โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมโรงเรียนพัทระบพิตรโรงเรียนนนท์สุวรรณพิทยาคมโรงเรียนถนนหักพิทยาคมวิทยาลัยการอาชีพสตึก2B เรือนจำนำอำเภอนางรอง 2B สถานพินิจจังหวัดบุรีรัมย์ชุมชนบ้านสนวนในโรงเรียนวัดบ้านสนวนวิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมโรงเรียนระหารสายรัชดาภิเษกโรงเรียนไพศาลพิทยาคมโรงเรียนกระสังพิทยาคมบริษัท CPO จังหวัดบุรีรัมย์บริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมช็อปสาขานางรองโรงเรียนพุทธสงฆ์เรือนจำบุรีรัมย์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์สาขานางรอง
1: ชุมชนปังกูชุมชนบ้านตะไก้โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 2B อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤทธ 2B อำเภอเมือง 2B อำเภอนางรองวิทยาลัยเทคนิคนางรองวิทยาลัยเทคนิคคูเมืองโรงเรียนอีสานโกศลศึกษาโรงเรียนเทศบาล1บุรีราษฎร์อรุณวิทยาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์และอีกหลายๆชมรมช่วยกันขับเคลื่อนกันต่อไปติดตามได้ทุกเพจของชมรมค่ะพวกเราขอให้กำลังใจทุกชมรมชื่นชมทุกชมรมค่ะ
0: เมื่อวันที่10ถึง12สิงหาคม2569 2B Number 1จังหวัดบุรีรัมย์ไปศึกษาดูงาน 2B Number 1จังหวัดจันทบุรีโดยมีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน20ชมรมและมีเครือข่ายร่วมต้อนรับจาก 2B Number 1จังหวัดจันทบุรีจำนวน18ชมรมขอบคุณทุกเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนเป็นอย่างดีค่ะ
1: การแข่งขันมาสเตอร์ยูทแชมเปี้ยน2026ทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตระดับสถานศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยเพื่อให้ทุกเรียนได้เตรียมความพร้อมและฟอร์มทีมที่ดีที่สุดชิงถ้วยรางวัลพระราชทานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลรวมมากกว่า3ล้านบาทวันที่21สิงหาคมนี้จะเป็นนัดชิงชนะเลิศระดับจังหวัดที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมเป็นกำลังใจให้กันเยอะๆนะคะ
0: กิจกรรมเดือนสิงหาคมโดยวิทยากรของชมรม 2B Number 1โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมมาดูกันว่ามีที่ไหนบ้างค่ะ 15-16 สิงหาคมโรงเรียนพาวุฒวิทยาอำเภอหนองกี่22-23 สิงหาคมโรงเรียนมีชัยพัฒนาอำเภอลำปลายมาศ29สิงหาคมโรงเรียนนาเหลืองโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม30สิงหาคมโรงเรียนพนมดงรักวิทยาจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
1: ค่ะชมรมไหนมีข่าวเกี่ยวกับงาน 2B Number 1แจ้งกันมาได้นะคะที่ 2B Number 1จังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงแล้วมาติดตามกันช่วงต่อไปค่ะเพลงที่2โปรดไปฟังกันเลยค่ะ

0: พบกับช่วงที่2ช่วง Music Love เพลงเพราะฟังสบายสไตล์คน 2B เดี๋ยวเรามาอ่านผู้ติดตามในเพจกันดีกว่าค่ะค่ะก็คุณนิพักนะคะบอกว่าเก่งๆๆขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณอเนกพริกไทยค่ะ
1: ค
0: ่ะก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงที่3และเพลงที่4กันดีกว่าค่ะมีชื่อเพลงว่าณความรักและนาฬิกาทรายไปฟังกันเลยค่ะ

0: พบกันกับช่วงที่3ค่ะ To Be Talk Talk แบบคน To Be เรามีเรื่องราวคนทํา To Be Number 1มาให้ฟังกันค่ะวันนี้ดูคลิปคนเก่งและดี To Be Number 1ไปฟังกันเลยค่ะ
1: หนูคิดว่า To Be Number 1สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่า To Be Number 1ได้สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับน้องๆในชุมชนค่ะได้มีพื้นที่ให้น้องๆได้กล้าแสดงออกได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่รวบรวมเด็กๆไว้เพื่อขัดเกลาให้เขาเป็นคนดีต่อไปในอนาคตค่ะสวัสดีค่ะกวางค่ะศิวการเพนกูลประธานชมรม To Be Number 1ชุมชนบ้านหนองหลวงปัจจุบันทำงานเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวงค่ะ

ู้ช่วยแพทย์แผนไทยก็จะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายค่ะให้ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอะค่ะก็จะมีการนวดแผนไทยการประคบสมุนไพรมีอบไอน้ำสมุนไพรค่ะส่วนใหญ่ที่มาเยอะที่สุดก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุค่ะที่เขาจะมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็ปวดหัวเข่าปวดตามข้อแบบนี้ค่ะแล้วก็กลุ่มวัยทำงานเขาก็จะเป็นออฟฟิศซินโดมที่นั่งทำงานหน้าคอมทุกวันแล้วก็ตอนนี้จะเข้าปีที่2แล้วค่ะเริ่มจากที่หนูเป็นนักเรียนในโรงเรียนแล้วก็อยู่ในกิจกรรมของ2B นัมเบอร์1ค่ะแล้วก็ได้มาเจอกับพี่หมอเอนะคะที่เป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวงค่ะเขาได้มาช่วยสนับสนุนแล้วก็ชักชวนให้หนูไปเป็นจิตอาสาค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูชอบมากเลยแล้วก็อยากทำอาสาสมัครแบบนี้ค่ะก็เลยไปเรียนต่อในเรื่องของผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพื่อมาดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุในชุมชนค่ะตอนนั้นนะคะหนูก็เริ่มเข้าโครงการจากที่โรงเรียนของหนูนะคะมีกิจกรรม 2B Number 1ค่ะแล้วหนูก็เป็นคนไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่แต่ว่าพอมีเพื่อนๆมาชักชวนเข้าไปในชมรมอะค่ะก็เริ่มมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นเพราะว่าได้เป็นทั้งผู้นำเสนอได้ทำกิจกรรมได้พูดคุยกับผู้คนมากขึ้นค่ะหลังจากที่หนูเรียนจบจากโรงเรียนนะคะหนูก็ได้มาทำเป็น 2B ของชุมชนหนองหลวงต่อค่ะเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ก่อนค่ะแล้วก็ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้ได้เป็นประธานชมรมค่ะหนูก็เป็นทั้งประธานชมรมนะคะแล้วก็เป็นผู้นำเสนอแล้วก็เป็นผู้นำกิจกรรมค่ะในการทำกิจกรรมต่างๆในชมรมค่ะมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพค่ะเราก็จะมีการมาเรียนทำขนมทำอาหารเพื่อไปต่อยอดทำอาชีพได้ค่ะแล้วก็กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุจิตอาสาค่ะก็จะมีหลายเครือข่ายเลยค่ะที่เราทำงานร่วมกันอบต. อบจ. ที่มีชมรม 2B น้ำมันเหมือนกันแล้วก็เหมือนเป็นเครือข่ายของกันและกันจากตอนแรกที่เด็กๆกลับบ้านไม่ตรงเวลาออกนอกลู่นอกทางบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราชักชวนน้องๆเข้ามาอยู่ในชมรมของเราเราชวนทำกิจกรรมชาวบ้านก็รู้สึกว่ามีกิจกรรมอะไรมากมายให้ลูกหลานเขาทำในช่วงเวลาว่างนะคะเขาก็กลายเป็นว่ามาสนับสนุนพวกเราค่ะแล้วก็กลายมาเป็น 2B น้ำมันกับพวกเราไปด้วยค่ะผลงานของชมรมของเราก็จะมีประกวดตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็ระดับประเทศเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ในสถานะเงินปีที่1แล้วค่ะเป้าหมายของชมรมของเราอยากจะไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยอดเพชรเลยค่ะในฐานะประธานชมรมของ 2B นัมเบอร์1ชุมชนบ้านหนองหลวงนะคะหนูคิดว่า 2B นัมเบอร์1สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่า2B นัมเบอร์1ได้สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับน้องๆในชุมชนค่ะได้มีพื้นที่ให้น้องๆได้กล้าแสดงออกได้แสดงศักยภาพของตนเองออกมาค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่รวบรวมเด็กๆไว้เพื่อขัดเกลาให้เขาเป็นคนดีต่อไปในอนาคตค่ะสิ่งที่หนูได้รับจากโครงการ 2B นัมเบอร์1นะคะคือโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะ 2B ได้ให้โอกาสหนูในการทำกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะและสุดท้ายนะคะหนูก็ได้พัฒนาตนเองค่ะให้เป็นหนูในเวอร์ชั่นที่ดียิ่งขึ้นค่ะถ้าหนูไม่เจอกับโครงการ 2B นัมเบอร์1นะคะก็คงไม่มีหนูในวันนี้ค่ะก็รู้สึกว่ารัก 2B มากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ดูรายการนี้อยู่นะคะหนูก็อยากจะขอให้เปิดใจให้กับโครงการ 2B นัมเบอร์1ค่ะเพราะโครงการ 2B นัมเบอร์1นะคะเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้ค้นพบศักยภาพและคุณค่าในตัวเองค่ะ

0: ค่ะสำหรับคลิปที่เพิ่งจบไปนะคะจะเห็นได้ว่า 2B นัมเบอร์วันของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้กล้าแสดงออกและห่างไกลจากยาเสพติดเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะและยังสามารถทำให้เราเนี่ยได้ค้นพบตัวเองเพื่อที่จะต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ
1: สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอย่างดีค่ะประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุสวท.บุรีรัมย์ทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และขอขอบคุณผู้ติดตามในเพจสวท.บุรีรัมย์และกำลังฟังอยู่ค่ะ
0: สำหรับวันนี้รายการคลื่นสายวัยทีนและชมรมทูบินวันโรงเรียนเมรัยพิทยาคมวันนี้ปิดท้ายที่เพลงโปรดอย่าย้ำคนช้ำใจและกอดคนนอกใจสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า
1: ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ง15นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งระดมกำลังเร่งดับไฟป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
5: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
4: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
5: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ไวไฟสาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงเร่งดับไฟป่าพรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเคร่งบริเวณบ้านโคกเหลาหมู่ที่6ตำบลเคร่งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นหลังเกิดลมกระโชกแรงทำให้ไฟลุกลามขยายเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลังและรถดับเพลิงจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งปภ.จังหวัดอบต.เทศหน่วยควบคุมไฟป่าเข้าฉีดน้ำสกัดและควบคุมแนวไฟเพื่อป้องกันการลุกลามพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟนอกจากนี้ยังประสานไปยังนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมาร่วมสนับสนุนทำฝนเทียมขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลเคร่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนชิงได้เปิดช่องทางติดต่อฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสกัดไฟปะทุใต้ดินป้องกันการลุกลาม
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการเร่งด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจควบคุมระดับไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังพบไฟป่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่11สิงหาคมและยังมีไฟปะทุซ้ำในหลายจุดกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่เร่งควบคุมไฟโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุที่มีระดับน้ำต่ำทำให้มีความเสี่ยงเกิดไฟคุกรุ่นและปะทุจากใต้ดินอาจลุกลามเป็นวงกว้างจึงให้นำเฮลิคอปเตอร์เข้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทั้งการบินตรวจสอบสภาพพื้นที่และทิ้งน้ำเพื่อควบคุมไฟโดยย้ำให้คำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการบินได้จัดส่งอากาศยานเฮลิคอปเตอร์หมายเลขทรัพยากร1106จำนวน1ลำลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนภารกิจบินตรวจสอบและทิ้งน้ำควบคุมไฟป่าในพื้นที่พรุควนเคร่งโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินและอากาศยานเพื่อเร่งควบคุมไฟป้องกันการลุกลามและลดผลกระทบต่อประชาชนและระบบนิเวศในพื้นที่ติยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรมอนามัยส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางจากเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งในพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช
8: แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงน่าเป็นห่วงเนื่องจากเกิดไฟไหม้ต่อเนื่องเป็นวันที่2และยังคงลุกลามเป็นบริเวณกว้างจากกระแสลมแรงโดยเฉพาะบริเวณป่าเสม็ดขาวในพื้นที่ป่าพรุก่อนลุกลามเข้าสู่สวนปาล์มน้ำมันของประชาชนและเข้าใกล้โรงเรียนสะอวดเคร่งธรรมวิทยาซึ่งอยู่ห่างประมาณ150เมตรเบื้องต้นพบประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คนจึงมอบหมายให้ทีมเซิร์ชศูนย์อนามัยที่11นครศรีธรรมราชประสานทีมเซิร์ชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะอวดลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าพระราชดำรัสอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชดำรัสนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความรักและความห่วงใยต่อธรรมชาติแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกป่าแห่งความจงรักภักดีเพื่อให้ผืนแผ่นดินไทยคงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจของโครงการป่าที่ภักดีโดยโครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานยุวกาชาติและศูนย์ราชการุณเขาล้านโดยมีเป้าหมายสำคัญ2ประการคือการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ให้กลับมาเขียวชอุ่มดังเดิมกิจกรรมที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่การปลูกต้นไม้แต่เป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับพื้นป่าต้นราชพฤกษ์มหาพรหมราชินีรวงผึ้งและเหลืองสิรินธรถูกปลูกเรียงรายอย่างงดงามโดยมีเยาวชนยุวกาชาติและประชาชนร่วมแรงร่วมใจทุกต้นไม้ที่ปลูกลงไปไม่เพียงแต่เป็นร่มเงาแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่นอกจากการปลูกป่าแล้วยังมีกิจกรรมบำรุงรักษาการใส่ปุ๋ยชีวภาพการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงบึงเขาล้านเพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบเป็นการเชื่อมโยงทั้งป่าและน้ำให้ดำรงอยู่คู่กันโครงการนี้ยังเป็นของขวัญยุวกาชาติไทยในวาระครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนาอันสะท้อนถึงพลังของเยาวชนที่ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือผู้อื่นแต่ยังรักในทรัพยากรธรรมชาติและรักในบ้านเกิดของตนเองและเมื่อก้าวเข้าสู่พื้นที่แห่งนี้เราจะสัมผัสได้ถึงความเขียวชอุ่มความสงบและความหมายที่ซ่อนอยู่ในทุกต้นไม้ต้นไม้ที่ไม่เพียงแต่ให้ร่มเงาแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีและเป็นความหวังที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นป่าที่ภักดีจังหวัดตราดจึงไม่ใช่เพียงป่าอนุรักษ์แต่คือแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศแต่ยังเป็นพื้นที่อันเกิดมาจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นแม่ของผืนแผ่นดินไทยอย่างแท้จริง
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์

ราะเราอยู่ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันความรักความเอื้อเฟื้อและกำลังใจจึงก่อเกิดขึ้นเป็นความสุขในส

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาดูแลกายผ่อนคลายใจนะครับกับรายการสุขกายสุขใจในทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz อยู่กับผมนะครับยุทธพรบานเย็นตลอดชั่วโมงนี้เลยนะครับมาบูสต์พลังกายชาร์จพลังใจแล้วก็เพลิดเพลินไปกับบทเพลงยาวๆตลอด50 นาทีนี้ครับ

ช่วงบอกเล่า90คุณผู้ฟังครับมาฝึกนิสัยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เราติดเค็มเรื่องของการฝึกนิสัยไม่ให้ติดเค็มนอกจากตัวเราแล้วก็ฝึกให้กับลูกของเราด้วยนะครับต้องชิมก่อนปรุงทุกครั้งลดการปรุงรสลดความถี่ในการกินอาหารที่มีน้ำจิ้มนะครับใช้เครื่องเทศสมุนไพรแทนเครื่องปรุงรสนะครับเลิกกินผักผลไม้สดแทนผลไม้แปรรูปแล้วก็อ่านฉลากทุกครั้งก่อนซื้อนะครับ

0: ณเคยเป็นแบบนี้ไหมใช้เวลาอาบน้ำเป็นชั่วโมง
1: เคย
0: ซื้ออาหารอย่างบ้าคลั่งแต่ก็กินไม่หมดจนเหลือทิ้ง
1: เคย
0: ซื้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงแต่ซื้อบ่อย
1: ก็เคย
0: หลงลืมที่จะปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่อยู่บ้าน
1: เคย
0: เราอยากให้คุณหยุดกิจวัตรประจำวันที่เป็นการทำร้ายโลกช่วยกันรักษาและฟื้นฟูตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เริ่มได้ด้วยตัวเราอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถทำได้ไม่ยาก
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: เนื่องด้วยในปัจจุบันการกระทำความผิดในการใช้รถใช้ถนนซึ่งพบผู้ขับขี่จำนวนหนึ่งที่มีการใช้รถที่ติดป้ายทะเบียนไม่ถูกต้องสวมป้ายทะเบียนปลอมหรือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งการกระทำที่ผิดกฎหมายตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอย้ำว่าการไม่ติดป้ายทะเบียนให้เห็นชัดเจนหรือปล่อยให้เลือนลางจนไม่สามารถอ่านได้ถือว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522มาตรา11มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและหากมีการใช้กรอบป้ายที่บดบังตัวอักษรเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา7มีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาทโดยกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนให้สามารถมองเห็นได้โดยสะดวกและต้องไม่มีการปิดบังหรือทำให้แผ่นป้ายชำรุดอีกกรณีที่น่าเป็นห่วงคือการปลอมแปลงหรือดัดแปลงป้ายทะเบียนเช่นการใช้ตัวเลขหรืออักษรที่ผิดจากป้ายทะเบียนจริงการทำเลียนแบบหรือการแก้ไขข้อมูลถือเป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายซึ่งนอกจากจะฝ่าฝืนพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522มาตรา60ที่ห้ามมิให้ผู้ใดปลอมแปลงหรือใช้แผ่นป้ายทะเบียนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วยังอาจเข้าข่ายความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา265มีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทและหากมีการใช้เอกสารราชการปลอมดังกล่าวยังอาจถูกดำเนินคดีเพิ่มตามมาตรา268ทางใช้เอกสารปลอมอีกด้วยหากประชาชนพบว่าป้ายทะเบียนรถของตนมีสภาพชำรุดสูญหายหรือซีดจางไม่ชัดเจนขอให้รีบดำเนินการขอเปลี่ยนแผ่นป้ายใหม่โดยเร็วโดยสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งพื้นที่ใกล้บ้านพร้อมแนบเอกสารได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถสำเนาทะเบียนรถเล่มทะเบียนส่วนกรณีป้ายทะเบียนสูญหายต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจแนบประกอบด้วยซึ่งการดำเนินการดังกล่าวใช้เวลาไม่นานและเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายรวมทั้งลดความเสี่ยงหากมีผู้ไม่หวังดีนำป้ายทะเบียนไปใช้ในทางที่ผิด
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: แม่ทำไมไอหนักขนาดนี
3: ้มันรู้สึกระคายคอสิหายใจลำบาก
4: พ่อหวานยังไอเลยเนี่ยแสบจมูกน้ำตาไหลภูมิแพ้กำเริบบ่อยด้วยเนี่ยช่วงเนี้ย
2: ไปหาหมอเลย
4: ถ้าพ่อไม่เผาขยะเผาหญ้าเอะอะเผาเอะอะเผาอ่ะหนูกับยายก็หายแล้วเชื่อได้เลย
5: เฮ้ยใช่เหรอตอนเผาอ่ะเผาตั้งไกลด้วยนะ
6: ละอองหมอกควันกระจายตัวเป็นวงกว้างหยุดมลพิษคิดก่อนเผาเพื่อเราเพื่อโลก
7: คุณรู้สึกถึงมันหรือเปล่ามันอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างง่ายดายมันคือนาโนพลาสติกอนุภาคจากการแตกสลายของพลาสติกขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100,000 เท่าที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสำคัญอื่นๆร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อลดมลภาวะนาโนพลาสติกกันนะคะ

ผู้ฟังครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพช่องปากที่ดีฟันจะสวยและแข็งแรงนั่นก็คือการแปรงฟันที่ถูกต้องนะครับประโยชน์ของการแปรงฟันนั้นมีอยู่2 อย่างนะครับคุณผู้ฟังก็คือเพื่อให้อนามัยความสะอาดของช่องปากการแปรงฟันเป็นการขจัดคราบจุลินทรีย์หรือว่าขี้ฟันออกจากปากของเรานะครับก็เปรียบได้กับการอาบน้ำเพื่อขจัดขี้ใครนั่นเองส่วนอีกหนึ่งประโยชน์ของการแปรงฟันนั่นก็คือเพื่อป้องกันฟันผุการแปรงฟันเป็นวิธีการนำฟลูออไรด์เข้าไปถึงตัวฟันของเราฟลูออไรด์ก็จะทำปฏิกิริยากับผิวฟันทำให้ผิวฟันแข็งแรงขึ้นตลอดจนสามารถหยุดการผุของฟันในระยะเริ่มต้นได้นะครับแล้ววันนี้มีโค้ดลับฟันดีที่จะมานำเสนอนะครับให้คุณผู้ฟังได้มีสุขภาพช่องปากที่ดีโค้ดลับนั่นก็คือโค้ดลับฟันดี222นะครับ2ตัวแรกก็คือ2ครั้ง2ต่อมาก็คือ2นาทีและ2ตัวสุดท้ายก็คือ2ชั่วโมงครับ2ครั้งก็คือควรแปรงฟันวันละ2ครั้งในช่วงเช้าและก่อนเข้านอนเพื่อลดแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมในช่องปากของเรา2นาทีก็คือควรแปรงฟันนาน2นาทีด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์เพื่อให้แน่ใจว่าแปรงฟันสะอาดทั่วถึงครบทุกซี่ทุกด้านของฟันในปากและ2ชั่วโมงคือควรปล่อยให้ปากสะอาดหลังแปรงฟันไม่ควรรับประทานอาหาร2ชั่วโมงหลังจากแปรงฟันเพื่อให้ฟลูออไรด์คงอยู่ในช่องปากนานที่สุดนะครับคุณผู้ฟังครับโค้ดลับ222นี้ทำได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถเริ่มได้ทันทีเราก็มาเริ่มต้นปีด้วยฟันสวยๆกันนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลช่องปากของเราตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนครับ

ังครับเวลาของรายการสุขกายสุขใจหมดลงแล้วนะครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะเต็มอิ่มกับบทเพลงยาวๆตลอด50นาทีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz แห่งนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีทั้งกายและใจวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport มั่นใจดำเนินการตามกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: พี่สแกน QR Code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใต้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport มั่นใจดำเนินการตามกฎหมายและช่วยลดความเหลื่อมล้ำ
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport ในการประชุมสภาสมัยหน้าโดยระบุว่าส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลเนื่องจากการดำเนินโครงการยึดตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดพร้อมมีการตรวจสอบภายในและเปิดให้ฝ่ายค้านเข้าตรวจสอบรวมทั้งได้ปรับปรุงสัญญาเพื่อให้ภาครัฐและประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นจึงมั่นใจว่าสามารถชี้แจงต่อสภาได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการแม้การชี้แจงอาจไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายค้านก็ตามนอกจากนี้ยังมั่นใจว่าโครงการ THAI Passport เป็นโครงการที่ดีและควรส่งถึงประชาชนเพราะช่วยลดความเหลื่อมล้ำโดยที่ผ่านมาได้นำโครงการไปนำเสนอในเวที World AI Conference ที่ประเทศจีนและได้รับความสนใจจากรัฐมนตรีหลายประเทศซึ่งมองว่าแนวทางดังกล่าวสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในหลายประเทศได้ปุริมตระโสภาภารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสกลนครติดตามพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยทงเพิ่มความจุแก้ภัยแล้งยั่งยืน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครติดตามการบริหารจัดการน้ำและแผนพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตรในพื้นที่ปัจจุบันภาพรวมจังหวัดสกลนครมีปริมาณน้ำเก็บกักร้อยละ61อยู่ในเกณฑ์เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างไรก็ตามกรมชลประทานได้เสนอแผนปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทงซึ่งปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินและระบบส่งน้ำชำรุดโดยเตรียมดำเนินโครงการพัฒนา4โครงการวงเงิน128ล้านบาทเริ่มต้นปีงบประมาณ2571เพื่อเพิ่มความจุอ่างเป็น 8.20 ล้านลูกบาศก์เมตรและขยายพื้นที่ชนประทานเพิ่มขึ้นเป็น 6,000 ไร่พร้อมยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่กิจกรรมของชุมชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำคือหัวใจหลักของการเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจึงได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานพร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์พืชแก่เกษตรกรในพื้นที่โดยมีคณะผู้บริหารรองผู้ว่าราชการจังหวัดส.ส.ในพื้นที่และประชาชนร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานบริการบันเทิงในจังหวัดยกระดับความปลอดภัยป้องกันเหตุอัคคีภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
9: นายสุกิจมีพริ้งในอำเภอบ้านนาเดิมนำทีมบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการจำนวน8แห่งเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันเหตุอัคคีภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องและผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดซึ่งได้เน้นย้ำให้มีการดำเนินมาตรการตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเป็นจำนวนมากซึ่งข้อมูลล่าสุดสุราษฎร์ธานีติดอันดับ3ของประเทศจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดอ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยสุภรัตน์ นาคบุญนำเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกันในรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะประจำวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ค่ะวันนี้พบกับดิฉันสุภรัตน์ นาคบุญนำนะคะมาจัดรายการเป็นประจำในช่วงเย็นๆแบบนี้ 4:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นนะคะพร้อมกับเราจะมีเรื่องราวของกฎหมายน่ารู้นะคะรวมถึงจะได้พูดคุยปรึกษาปัญหากฎหมายกับท่านรองอธิบดีอัยการภาค9นะอาจารย์ณรงค์ศิรสรรค์วันนี้เดี๋ยวจะโฟนอินเข้ามาทักทายกันด้วยนะคะใครที่ต้องการจะปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยค่ะ022769717หรือ022769721นะคะสายด่วน0817159551-3นะคะหรือว่าถ้าท่านใดเข้ามารับชมทางเพจ Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็สามารถเข้ามาฝากคำถามไว้ได้นะคะกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุ FM 92.5 MHz หรือว่าระบบ AM 891 kHz นะคะฟังอยู่ที่ไหนอย่างไรก็ทักทายกันเข้ามาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะวันนี้ประเด็นข้อกฎหมายที่จะพูดกันก็กำลังเป็นประเด็นฮอตประเด็นที่สื่อก้อยความสนใจนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ออกมาออกสื่อแล้วก็มีลักษณะท่าทางที่แหมดูแล้วเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเป็นบุคคลที่กล้าพูดมากเลยนะคะนั่นก็คือป้าดานเองนะคะที่ออกมาเรียกร้องในเรื่องราวของที่ดินนะคะที่มีการยกให้กับวัดนะคะแล้วก็มีการต่อสู้กันทางคดีมานะคะโดยทางทายาทก็บอกว่าไม่ได้ยกให้นะคะแม่ก็เป็นกระบวนการที่อยู่ในชั้นศาลนะคะศาลชั้นต้นศาลอุทธรมาถึงศาลฎีกาแต่ว่าทางฝั่งป้านี่ก็ไม่รอถึงฎีกานะคะก็ใช้วิธีการเรียกว่าไปมีการกีดขวางนะขัดขวางทางเข้าออกวัดนะคะแล้วก็ไปแจ้งความจะเรียกว่าแจ้งความเท็จก็ได้บอกโฉนดหายแล้วก็จะไปให้ที่เด่นออกโฉนดใหม่นะคะเรื่องราวนี้ก็มีหลายๆท่านให้ความสนใจเราก็จะมาขอความรู้เรื่องกฎหมายกับท่านรองอธิบดีอัยการภาค9เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินวัดเนี่ยนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้สายของท่านรองอธิบดีอัยการภาค9อาจารย์ณรงค์ศิรสรรค์อยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ณรงค์คะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับคุณสุภรัตน์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: เกิดให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปนะเรื่องของที่ดินวัดที่เป็นประเด็นข่าวอยู่ตอนนี้นะคะ
2: ครับ
1: ก็ความจริงแล้วมันก็อยู่ในกระบวนการชั้นศาลถูกไหมคะแต่ว่าบุคคลที่ออกมาเรียกว่าเป็นข่าวนี่เป็นบุคคลที่ดังก็คือเสียงดังฟังชัดแล้วก็มีวีรกรรมในหลายครั้งที่ผ่านมาที่ดุเดือดพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเอาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังก่อนเรื่องที่ดินวัดเนี่ยมีแบ่งประเภทไหนอะไรยังไงบ้างไหมคะหมายถึงที่ดินอย่างไร
2: ได้ครับก็ในเบื้องต้นนะครับเป็นการให้ความรู้ทั่วไปแล้วกันนะครับอันไหนที่เป็นความรู้ทั่วไปก็จะบอกว่าเป็นความรู้ทั่วไปอ
1: ัน
2: ไหนที่จะแบบเปรียบเทียบกับคดีที่เกิดขึ้นก็จะบอกว่าในประเด็นนี้ก็จะถ้าเปรียบเทียบกับเทปซึ่งจริงๆที่เราดูเราก็ยอมรับว่าเราดูตามข่าวนะคุณสุภรัตน
1: ์
2: นะครับเมื่อกี้สุภรัตน์บอกว่ามีการฟ้องคดีไปถึงศาลนะครับก็ทราบว่าถึงศาลอุทธรณ์แต่ฎีกาเนี่ยผมยังไม่ชัดว่าจบหรือยังหรือว่าไม่รับฎีกา
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะมีคนบางคนก็ตีความบอกว่าระบบปัจจุบันเนี่ยเมื่อเป็นระบบอนุญาตนะการที่ศาลตัดสินไปแล้วหากจะฎีกานะครับศาลจะอนุญาตให้ฎีกาหรือไม
1: ่แ
2: ต่ก่อนเนี่ยฎีกาตามทุนทรัพย์ของคดีพิพาทปัจจุบันนี้เปลี่ยนกฎหมายแล้วบอกว่าให้ยื่นขออนุญาตฎีกาต่อศาลฎีกาถ้าศาลบอกว่า คดีที่ฎีกาขึ้นมานั้นศาลไม่รับ
1: ไม่รับ
2: อันนี้ถือว่าถึงที่สุดที่อุทธรณ์เลยนะ
1: จบที่อุทธรณ์แล้วค่ะ
2: จบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอเคละอยู่ระหว่างฎีกาก็ว่ากันไปในชั้นฎีกาในประเด็นเหล่านั้นเราก็ยึดติดแค่ศาลอุทธรณ์ว่าชั้นต้นอุทธรณ์เนี่ยพิพากษาเป็นของวัดเราได้เท่านี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับประเด็นนี้นะครับเรื่องที่ดินของวัดนะครับมันจะมีที่ดินของวัดอยู่3ประเภท
1: ค่ะ
2: นะครับอันดับแรกที่ดินนะครับที่ตั้งวัดเอาชัดๆเลยนะครับในมาตรา34เนี่ยนะครับของมาตรา33ที่วัดนะครับและที่ซึ่งขึ้นต่อวัดเนี่ยก็มีอยู่3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็เรียกว่าที่วัดเลยก็คือวัดไหนมีชื่ออะไรแล้วจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ไหนนั่นแหละตั้งอยู่บนที่ตรงนั้นก็เรียกที่วัดครับ
1: ค
2: ุณรัตน
1: ์ค่ะ
2: อันดับต่อมาก็ที่ธรณีสงฆ์ที่ธรณีสงฆ์เนี่ยไม่ใช่ที่ตั้งวัด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เป็นที่ซึ่งเป็นสมบัติของวัด
1: เป็นที่ของวัด
2: ใช่อาจจะอยู่ตรง
1: แต่ไม่ใช่ที่ตั้ง
2: ไม่ใช่ที่ตั้งเป็นที่อื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นมีวัดหนึ่งนะครับมีกำแพงอยู่5ไร
1: ่ค่ะ
2: แต่ข้างนอกก็ยังเป็นที่วัดครับให้ชาวบ้านทำอะไรก็แล้วแต่นะครับยังเป็นเก็บเกี่ยววัตถุประสงค์ได้ทั้งหมด
1: ค่ะ
2: เป็นที่วัดนะครับอันต่อมาครับที่กันปนา
1: อันนี้ไม่ค่อยได้ยิน
2: ที่ซึ่งผู้อุทิศผลประโยชน์ให้วัดหรือพระศาสนา
1: ะ
2: นะครับสวนยางทั้งหมด5ไร่10ไร่นี
1: ้
2: ปลูกยางแล้วก็ตัดแล้วก็เอาผลประโยชน์ไปแบ่งให้วัดแต่ที่ดินยังเป็นของพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่ครับหรือที่ดินทั้งหมดเนี่ยนะครับปลูกปาล์มนะครับฉันจะกันปนาให้วัดทั้งหมดเลยคือ10ไร
1: ่
2: ปลูกปาล์มขายได้เท่าไหร่ไปขายโรงงานไปจ่ายเงินกับวัดเลยนะครับอย่างเงี้ยครับ
1: เรียกว่า
2: ที่
1: ครับกันปนาแหละคะกอไม่อากาศลอลิงปอปลานอหนูสระอากันปนา
2: ใช่ครับอันนี้คือที่ของวัดมีอยู่3ส่วนนะครับอย่าสับสนเนา
1: ะ
2: นะคร
1: ับ
2: เพราะฉะนั้นในส่วนของวัดที่เกิดข้อพิพาทมันก็มีที่ประมาณนี้แหละ
1: นะคร
2: ับแล้วก็ยังมีที่ดินของวัดที่พิพาทกันก็แบบที่เราฟังข่าวก็มีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือโฉนดกับสค1ใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
2: สค1มีประมาณ5ไร่โฉนดก็21กว่าแต่ว่าจริงๆที่ครอบครองโฉนดเนี่ยน่าจะเกิน21มั้งครับซึ่งอันนี้ก็ไปว่ากันตอนที่เขาจะจดทะเบียนโอนกันนะเราไม่ว่ากันนะครับโอเคที่วัดมีอยู่3ส่วนนะครับพอมี3ส่วนอย่างเงี้ยคราวนี้ที่คนเถียงกันมากที่คุยกันในโซเชียลนะครับเราเองก็จับประเด็นมาแล้วก็มาฟังผมว่านั่งค้นตอนนี้ตอนในมือเนี่ยก็มีเอกสารที่ค้นมาเนี่ยเรื่องของการสร้างวัดนะครับก็ต้องอธิบายกันนิดหนึ่งว่าวัดเนี่ยครับก่อนจะสร้างเนี่ยครับมันมีกฎกระทรวงหรือมีพรบคณะสงฆ์เนี่ยกำหนดว่าวัดต้องมีที่ก่อนครับคุณสมบัติสมบัติคุณจะสร้างวัดเนี่ยพระก็จะไปคุยกับชาวบ้านนะครับญาติโยมคนไหนจะให้ที่ดินอุทิศสร้างวัดบ้างไหม
1: ะ
2: นะครับก็ศรัทธาในพระนะครับหรือพระพุทธรูปพระประสงค์นะครับหรือพระเนี่ยนะครับไปขอใช้ที่หลวงอย่างเช่นป่าไม้อุทยานที่อบต.ที่กันสงวนเอาไว้อย่างอื่นที่เขาไม่ใช้แล้วอย่างเงี้ยครับพระถ้าเกิดว่าจะเป็นที่ ที่เอกชน
1: ะ
2: นะครับจะยกให้หรืออุทิศให้เขาก็ต้องแสดงเจตนาก่อนว่าหลวงพ่อมาเอาที่ผมเลยผมมีอยู่ฮะแต่ต้องไม่น้อยกว่า6ไร่นะคุณสมรัตน
1: ์
2: นะครับตั้งวัดครั้งแรกนะครับในกระทรวงในปี59ปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าวัดจะตั้งได้นะครับต้องมีที่นะครับไม่น้อยกว่า5ไร่6ไร่ครับไม่น้อยกว่า6ไร่ก่อนพอได้มาแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้จะเป็นที่ที่เป็นโฉนดก็ได้จะเป็นที่มีสิทธิ์ครอบครองก็ได
1: ้
2: สิทธิ์ครอบครองก็เช่นสค1นร3นร3กนร3ขก็ได้
1: ค่ะ
2: นะครับพอได้แล้วปั๊บเนี่ยนะครับถ้าเป็นที่ของราชการคุณเองก็ต้องไปขอความยินยอมราชการยินดีประสงค์จะให้วัดคนนี้สร้างเป็นวัดแต่อย่างนี้ก็ได้นะครับนั่นส่วนหนึ่งวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องที่หลวงนะ
1: จะคุยเฉพาะที่เอกชนค่ะ
2: โอเคนะครับเมื่อได้ที่วัดมาแล้วนะครับเมื่อเขาอุทิศนะครับหลวงพ่อมาที่ผมเลยนะครับผมมีอยู่7ไร่10ไร
1: ่
2: เจตนาแค่อุทิศคุณสมรัตน์ที่ดินแปลงนี้นะครับย้ำนะครับแค่เจตนายกให้กับวัดโดยที่วัดในขณะนั้นยังไม่ตั้งนะครับเพราะก่อนจะตั้งวัดเขาต้องให้หาที่ดินก่อนที่ผมพูดใช่ไหมฮ
1: ะ
2: เพราะฉะนั้นก่อนจะเป็นวัดเป็นนิติบุคคลจะจดทะเบียนได้เนี่ยมันต้องหาที
1: ่
2: เมื่อหาที่ก็ยังไม่ยกให้วัดเพราะวัดยังไม่เป็นวัดนึกออกไหมครับ
1: ค่ะ
2: เขาเรียกว่าเจตนาอุทิศให้กับราชการอุทิศให้กับหลวง
1: ค่ะ
2: นะครับที่ดินแปลงนั้นจึงเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินทันทีครับ
1: ค่ะ
2: นึกออกไหมการ
1: เพียงแต่ว่าพูดเฉยๆเป็นคำพูด
2: ถูกต้องครับ
1: ก็ได้แล้วใช่ไหมคะ
2: ได้แล้วถ้าเป็นโฉนดที่ดินถ้าเป็นสค.1ถ้าเป็นนร.3ส ส่งมอบการครอบครองด้วยยิ่ง
1: ชัดเจนเลย
2: ยิ่งชัดเจนหลวงพ่อ
1: ใครเป็นคนถือโฉนด
2: หลวงพ่อมาเอาเลยย
1: ิ
2: ่งส่งมอบเอกสารด้วยจบเลยไปกันใหญ่เลยนะครับแต่ทรัพย์สินยังไม่เป็นของวัดนะเพราะวัดยังไม่เป็นวัดตอนนั้นใช่ไหมครับเขาเรียกว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและแค่นี้ก็เอาคืนไม่ได้แล้วคุณสมรัก
1: เพราะว่าเอาอย่างกรณีประเด็นที่เป็นข่าวมันก็มีภาพชัดเจนใช่ไหมคะช่างภาพออกมายืนยันว่ามีการส่งมอบโฉนดกันแล้วก็มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
2: ครับอันนั้นผมว่าในศาลก็คงจบกันไปแล้วนะผมว่าเราก็คงจบไปในศาลว่าตอนนี้มาพูดบอกว่าเอาไปให้ดูเฉยๆเอาไปฝากเอาไปลืมผมว่าในเรื่องนั้นอ่ะเราก็ไม่กล้าล่วง
1: คุ
2: ณไปว่ากันเรื่องกรรมสิทธิ์ถ้าศาลตัดสินว่าเป็นของวัดแล้วจะมาพูดตอนนี้ยังไงก็มันก็ไม่เปลี่ยนแปลง
1: แล้วคุณละค่ะ
2: และแต่หลักกฎหมายของเราก็ชัดเหมือนกันว่
1: า
2: เมื่อคุณแสดงเจตนานะครับแค่เจตนาโฉนดยังอยู่กับคุณก็ได
1: ้ค่ะ
2: นะครับแล้วคุณส่งมอบยิ่งไปกันใหญ่เลยครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าทรัพย์ปกติกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกทรัพย์สินใดที่ต้องจดทะเบียนถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์การยกให้ต้องจดทะเบียนด้วยทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานแต่ในกรณีการอุทิศของให้เป็นราชการแบบนี
1: ้
2: ศาลแนวดีกามาเลยว่าการอุทิศกับหลวงเนี่ยไม่ต้องจดทะเบียนก็สมบูรณ
1: ์ไม่จำเป็นจะต้องมาเปลี่ยนชื่อเป็นของวัดก็ถือว่าสมบูรณ์แล้ว
2: ถูกต้องครับ
1: ค่ะ
2: คือการไม่ใช่วัดอย่างเดียวนะถ้ายกอุทิศให้กับราชการเนี่ยเพราะตอนนี้ยังไม่พูดถึงวัดก่อนแค่เจตนาจะยกให้กับวัดซึ่งวัดในที่นี้ก็คือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
1: ค่ะ
2: นะครับยังไม่เป็นที่วัดนะครับยังไม่เป็นที่วัดคำว่าที่วัดที่สามที่เมื่อกี้ของเราที่ตั้งวัดที่ธรณีสงฆ์หรือที่กัณฑนายังไม่เป็นน
1: ะ
2: ยังไม่เป็นสักอันหนึ่งเพราะแค่อุทิศเจตนานะครับแค่นี้เองต่อไปเมื่อเขาไปสร้างวัดได้นะครับเขาไปจดทะเบียนเป็นวัดได้เนี่ยเขาบอกว่านั่นแหละครับพอเป็นนิติบุคคลปั๊บเนี่ยที่ดินนั้นตกเป็นของวัดทันทีไม่ใช่สมบัติของแผ่นดินแล้วคราวนี
1: ้
2: คำว่าสาสมบัติของแผ่นดินมาตรา1304ประชาชนใช้ร่วมกันตอนแรกเนี่ยเปลี่ยนเป็นของวัดทันทีเลยครับ
1: เปลี่ยนไปทันท
2: ีจดทะเบียนก็กลายเป็นที่หลวงอีกแล้วที่วัดอีกแล้ว
1: ค่ะ
2: ไม่ให้คนใดมาแย่งการครอบครองการครอบครองเขาอ้างอายุความต่อวัดไม่ได้โฉนดอยู่กับลูกหลานลูกหลานบอกเอาไปเถอะคุณเอาไปเป็นที่ดินโฉนดอยู่กับฉันเราสามอยู่กับฉันฉันจะไปขายคนอื่นโอนไปก็ไม่ได้แล้วเพราะเขาอุทิศให้ตั้งแต่นู่นแล้วเจตนาเป็นของหลวงต่อให้คุณโอนไปกี่ทอดพูดรับโอนก็ไม่ได้สิทธิ
1: ์
2: นะครับวัดจะไปติดตามเอามาคืนเมื่อไหร่ก็ได้ครับ
1: ค่ะ
2: เนี่ยคือแง่ของ
1: กฎหมายนะคะต้องรู้ไว้นะจะแสดงเจตนาจะพูดอย่างไรอุทิศให้วัดให้สาธารณะให้หลวงนี่ก็มันชัดเจนอยู่ในตัว
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ จริงๆก็ต้องบอกลูกหลานให้เข้าใจด้วยหรือตอนแรกก็รู้แหละแต่ว่ารู้สึกว่าเสียดายตอนหลังหรือยังไง
2: มันอาจจะเป็นไปได้นะครับหรือว่าอาจจะไม่รู้นะคร
1: ับ
2: หลังตอนนี้ผมเชื่อนะ
1: จ
2: ากการที่ฟังหลายๆฝ่ายอาจจะมีการพูดโต้ไปโต้มานะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าในมุมของแต่ญาติก็เริ่มกระจ่างเนา
1: ะ
2: นะครับผมเชื่อแบบนั้นอีกอันดับต่อมาคุณสมรัตน์อันดับต่อมาก็คือนะครับเมื่อตกเป็นที่หลวงแล้วกฎหมายบอกว่าถ้าการที่ไปจดทะเบียนที่วัดเนี่ยไปอาศัยโฉนดที่ดินหรือนสสามหรือเอกสารสิทธิ์ครอบครองของบุคคลอื่นและบุคคลอื่นมีหนังสืออุทิศให้มาตั้งแต่ก่อนจะสร้างวัดเมื่อจดทะเบียนเป็นวัดแล้วหากผู้ที่เป็นผู้อุทิศยังอยู่นะครับก็ให้ไปจดทะเบียนโอนเสียนะครับหากผู้อุทิศเสียชีวิตไปแล้วก็ให้ทายาทไปโอนภายใน90วันนะครับแล้วให้นายอำเภอหรือสำนักพุทธศาสนาเป็นผู้จัดการดำเนินการในเรื่องนี
1: ้
2: แต่เรื่องนี้ก็เลยทำไมไม่ทราบนะครับพอมาตั้งวัดตั้งแต่ปี41แล้วยังไม่มีการดำเนินการนะครับ
1: ต้องเป็นเรื่องของทายาทที่จะต้องไปดำเนินการใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับถูกต้อง
1: แต่ทายาทไม่ยอม
2: อำเภอกับสำนักพุทธก็ได้นะครับที่ช่วยดำเนินการ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่ดินก็ดีสำนักพุทธก็ดีก็สามารถดำเนินการ
2: ถูกต้องครับ
1: เองได้
2: ใช่ครับซึ่งบางคนก็บอกว่าทายาทยินยอมจริงๆผมว่าเรื่องนี้วัดจะไม่เคยไปยื่นเลยนะครับซึ่งล่าสุดที่เขาไปขอแจ้งโฉนดหายแล้วออกโฉนดใหม่วัดจึงไปคัดค้านแล้วคราวนี้วัดขอโอนเนี่ยได้ข่าวนะว
1: ั
2: ดจะขอโอนนะคราวนี้ก็มองว่ากันเลยนะครับคราวนี้ว่าทายาทยอมไม่ยอมจะไม่งานที่ดินจดให้ได้หรือเปล่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับก็ไปว่ากันในเรื่องของเจ้าพนักงานที่ดินตามระเบียบนะครับ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วหน่วยงานที่กำกับคือสำนักพุทธก็ต้องออกโรงมาดูแลใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับท่านเขาออกมาแล้วนะครับท่านผู้หญิงท่านผอ.สำนักพุทธท่านก็บอกหน้าที่ท่านเสร็จเรียบร้อยนะครับจดทะเบียนตั้งวัดให้เรียบร้อยตอนนี้วัดก็ต้องไปจัดการเรื่องโอนเป็นของวัดนะครับจริงๆต่อไปก็ผมว่ามาถึงขอโทษนะต้องเอ่ยชื่อมูลกองทัพธรรมหรือมูลนิธิของเขาเนี่ยเขาคงไปช่วยกันแล้วล่ะนะครับว่ามันเจอแบบนี้อีกเยอะครับเจอแบบนี้อีกเยอ
1: ะ
2: ยังไม่โอนนะครับแล้วก็พิพาทกันนะครับ โอเคครับคราวนี้ครับผม
1: แล้วก็ได้รู้ในเรื่องของกฎหมายอย่างกระจ่างแล้วนะคะก็อย่างที่บอกบางทีค่ะ
2: ผมเดี๋ยวมีคนก็บอกว่าเอ้ยแล้วการที่สามีมีชื่อในเอกสารแล้วไปยกให้วัดภรรยาเขาล่ะ
1: ภรรยารู้ไหม
2: มันเป็นสินส่วนตัวเขาหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: ถ้าเป็นสินส่วนตัวก็ยกให้ก็จบเลยคุณสมรัตน์แต่ถ้าเป็นสินสมรสล่ะได้มาระหว่างสมรส
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับคุณอาจจะซื้อกองที่ดินกันมาแล้วก็คุณก็มาได้โฉนดที่ดินในช่วงเป็นสินสมรสมันต้องแบ่งสินสมรสก่อนไหมหลักจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นนะ
1: ค่ะ
2: แต่ปัญหาต่อมานะครับถ้าตรงเคสนี้นะถ้าตรงเคสนี้เนี่ยเขาให้กันมาตั้งแต่ปี33แล้วก็ภรรยาสามีเสียปี34แล้วต่อมาปี41เขากลายเป็นวัดนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้69เอ๊ะคุณสมรัตน์ถ้าการยกให้ครั้งนั้นนะครับภรรยาซึ่งเป็นสินสมรสเนี่ยไม่ยินยอม
1: ค่ะ
2: การทำนิติกรรมใดๆเนี่ยต้องยินยอมจากภรรยาและสามีภรรยาอ
1: ี
2: กฝ่ายหนึ่งบอกล้างโมคียกรรมได้หรืออีกฝ่ายหนึ่งบอกล้างการให้ได
1: ้
2: ซึ่งกฎหมายบอกว่าการบอกล้างการให้ต้องทำภายใน1ปีนับแต่วันรู้เรื่องนะถ้าคุณให้ตั้งแต่33โอเคสามีตายแต่ภรรยาอยู่ไหมถ้าภรรยาอยู่ถึงปี41ไอ้ปี43โอเคภรรยาไม่เพิกถอน1ปีนับแต่วันรู้ไหมในวันที่ข้อมูลก็ยกให้น่าจะรู้นะมีงานใหญ่เลยวันนั้นนะที่ยกให้กันนะครับมีหนังสืออุทิศให้อีก2ครั้งอ่ะน
1: ะ
2: แล้วต่อมาก็ยังมีทายาทอีกอ่ะทายาทมาจนถึง43เนี่ย44เนี่ย10ปีแล้วนะ
1: ต้องลองคัดค้านภายใน1ปี
2: หรือ10ปีนับแต่วันทำนะครับ1ปีนับแต่วันรู้10ปีนับแต่วันยกให้
1: ค่ะ
2: ที่ทำไมปล่อยมันเลยอย่างนี้มันจะขาดอายุความตั้ง
1: แต่มันเหมือนเขาบอกว่าเขาก็เรียกว่าต่อสู้คดีมา20ปีแล้วมั้งคะ
2: คดีน่าจะ
1: ที่ฟัง
2: หลัง41 47ครับน่าจะหลังไงครับเพราะว่ายุคแรกๆถ้าเป็นผมพูดถึงสินสมรสก่อนนะฮ
1: ะ
2: ถ้าเกิดว่าเป็นสินสมรสเนี่ยภรรยาอยู่ภรรยาทำไมไม่บอกล้างภายใน1ปีว
1: ่
2: ามันเสียหายนะย
1: ุ
2: คไม่ให้นะเพราะฉันของฉันด้วยหรือภายใน10ปีนับแต่วันทำหรือวันยกให้อย่างนี้ครับมันก็มีประเด็นเรื่องอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับประเด็นนี้นะครับในส่วนหนึ่ง
1: เป็นว่าในเรื่องนี้เป็นเรื่องคดีที่ศาลตัดสินแล้วเราก็ไม่ทราบในรายละเอียดนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับในคำตัดสินของศาลทั้ง
2: ใช่ครับ
1: ชั้นต้นและอุทธรณ์นะค่ะก็ความจริงในแง่ของกฎหมายก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะสำหรับเคสนี้นะคะ
2: แล้วก็มีผมพักษาฎีกาเพียบเลยครับคุณหมอที่ออกมาแนวนี้ครับออกมาแนวนี้นะครับ
1: ไม่น่าจะมาโต้เถียงกันเรื่องของประเด็นข้อกฎหมายแล้ว
2: ในประเด็นที่บอกว่าชื่อจะเป็นชื่อผู้ตายเนี่ยนะครับหรือจะเป็นชื่อของเอกชนอยู่เนี่ยนะครับเขาดูที่ตัวทรัพย์เป็นหลักด้วยว่าตัวทรัพย์ใครครอบครองนะครับแต่ก็ประเด็นปันต่อมาก็บุคคลที่มีชื่อในทะเบียนน่ะก็บอกว่าสันนิษฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองถ้ามีชื่อในโฉนดก็สันนิษฐานว่าเป็นเจ้าของถูกไหมครับแต่มีหลายครั้งไหมหลายประเด็นนะที่ผู้มีชื่อในโฉนดแล้วไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ
1: ์
2: อย่างเช่นครอบครองปรปักษ์
1: ครอบครองปรปักษ์ค่ะ
2: มีชื่อในโฉนดก็จริงนอนกอดอยู่นั่นแหละเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์

0: กุญแจบ้านเขาปลุกลุกนะครับคุณสมรักษ
1: ์เพราะว่าเรา
0: เคสนี้เขาครอบครองอยู่ไง
1: ค่ะค่ะ
0: เคสนี้ต่อให้วัดเนี่ยนะครับสมมติเขาอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะชื่อโฉนดยังเป็นชื่อแต่วัดครอบครองแล้วเราไปปิดอย่างนั้นเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ยังไงคนต้องไปฟ้องต้องขับไล่คุณสมรักษ์ไปใช้วิธีแบบนี้เนี่ยโอ้อันตรายอันตรายซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นคดีความขึ้นมาแล้ว
1: ใช่
0: นะครับเสียงนะครับเสียงบุกลุกที่ดินตัวเองกันนะว่าเป็นของตัวเองกันเนาะอันนี้ที่เป็นของตัวเองหรือยังไม่ชัดเจนเลยตอนนี้นะครับกลายไปทำแบบนี้ด้วยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เลย
1: ค่ะเราจบประเด็นนี้นะคะเพราะไม่มีสายเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวปรึกษากับคุณสมชายจะถามเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนบ้านเนี่ยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่าไหร
0: ่ครับ
1: คุณสมชายสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: อ๋อจะโอนบ้านมันต้องอยู่ที่ราคาหรือมูลค่าของบ้านด้วยใช่ไหมคะจันทรง
2: ไม่ผมราคาประเมินนะล้านละเท่าไหร่ครับผม
0: สองเปอร์เซ็นต์พี่ครับ2%ครับ2%ของทุนทรัพย์นะครับพี
2: ่ครับผม
0: ค่าธรรมเนียมการโอนอยู่ที่2%ครับที่เราเช็คไว้นะครับ
2: ล้านละเท่าไหร่ครับทนายล้านละเท่าไหร่ครับ
0: น่าจะล้านละ20,000นะครับ
2: ล้านละ20,000นะ
0: ใช่ครับ
2: เรียก 40,000 ก็2ล้านน่ะสิอย่างนั้นน่ะ
0: ประมาณนั้นครับค่าธรรมเนียมการโอน 2% ของทุนทรัพย์ที่โอนนะครับ
2: ครับผม
0: นั้นนั้นก็ 20,000 ครับพี่ครับถ้าดูตามนี้เนาะ
2: ครับครับผมครับผมขอบคุณครับ
0: พี่ครับจริงๆเราตกลงกันได้ในเรื่องแบบนี้ว่าใครออกที่ผมเคยบอกว่าซื้อที่ดินสักแปลงให้ตกลงเรื่องอะไรเรื่องธรรมเนียมก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าเราเป็นผู้ขายบางทีเราก็บอกว่าฉันขายเธอเท่านี้แต่ค่าธรรมเนียมทั้งหมดเธอออกนะ
1: ค่ะ
0: หรือออกคนละครึ่งอย่างเงี้ยครับพี่
1: แต่ตกลงเนาะ
0: อยู่ที่ตกลงกันครับอยู่ที่ตกลงกันครับผม
1: ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะคุณสมชาย
2: ครับขอบคุณครับ
1: โอเคได
0: ้ครับได้ครับ
2: ร้านละ20,000นะครับผม
0: ครับ2%ครับของการขายครับร้านละ20,000ครับครับผม
2: เห็นเขาเรียกว่าเขาเรียกลูกสะใภ้ผมไปจ่าย40,000ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า40,000เนี่ยนึกว่าล้านละ10,000
0: อ๋อพี่สมชายซื้อหรือขายครับโทษทีครับ
2: ผมเป็นเจ้าของบ้านครับผมเจ้าของที่เจ้าของบ้าน
1: จะขายบ้านค่ะ
0: ที่เป็นฝ่ายขายและพี่ตกลงว่าการผู้ที่จ่อค่าธรรมเนียม
2: ไม่
0: ขาย
2: ตกลงคือว่าเขาคือลูกสะใภ้ผมคือว่าผมมีเกี่ยวกับบัตรเครดิตยังไงนี่แหละ
0: คร
2: ับ เขาผมชำระหลายครั้งแล้วเขาคงจ่ายนี่แหละเขาก็เลยไปที่เขต
0: คร
2: ับเขาให้พ่อผมเขาให้พ่อผมคือผมนี่เซ็นแล้วก็เขาบอกว่าคุณต้องเสีย40,000ผมก็เลยเอ๊ะ
1: แล้วลูกสะพ้ายเป็นคนดำเนินการเหรอคะ
2: ครับผมคร
1: ับ แล้วเขาไม่ได้อธิบายเหรอคะ
2: เขาไม่อธิบายครับว่าผมไปไหนไม่ได้ครับเดินไม่ได้ครับติดเตียงครับผม
0: พี่สมชายจะทำอะไรครับตกลงเนี่ยผมสับสนอยู่ครับเนี่ย
2: คือว่า
0: เป็นเจ้าของที่ดินไหมคร
2: ับ ลักษณะที่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเอาผมไปที่ดินเขตบางกอกน้อยนะครับผมที่ดินตรงไอ
1: ้ค่ะค่ะแล้วยังไงไปโอนบ้านหรือโอนที่คะ
2: ครับผม
1: ไปโอนบ้านโอนบ้านหรือโอนที่ที่ไหนยังไงคะ
2: ที่เขตบางกอกน้อยนะครับผม
1: แล้วเป็นบ้านของคุณสมชายเหรอคะ
2: ครับผมเป็นบ้านของผมเองทีนี้คือลูกสะใภ้นี่ไปที่เขตให้ผมไปจดไปเซ็นไปอะไรนี่ผมก็เซ็นให
0: ้
2: เซ็นให้แล้วทีนี้ทาง
0: สมชายนะพี่สมชาย
2: ที่ดินนะบอกคุณต้องชำระเงิน40,000
0: พี่สมชายใช่ไหม
2: มัน
0: พ
2: ี
0: ่สมชายฟังที่ก่อนนะ
1: พี่สมชายฟังก่อนนะคะฟังก่อน
0: พี่จะบอกเขาไปที่ดินแล้วไปเซ็นไปนู่นไปนี่พี่ต้องรู้นะพี่เซ็นอะไรนะพี่เซ็นอะไรให้เขาครับจะโอนที่ดินในลูกสะใภ้เหรอครับ
2: ทั้งที่ทั้งบ้านนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาให้ผมไปทำอะไร
0: ไม่รู้ไม่ได้สิไม่รู้ไม่ได้นะอันตรายนะพี
2: ่ลูกสะใภ้ไม่เห็นบอกอะไรนะครับผมคงคิดของผมคงคิดไปเองนะคิดว่า
0: ไม่ได้พี่ไม่ได้อย่างนี้เอางี้พี่ผมเตือนเนาะอย่างนี้ฟังก่อนเนาะ
2: ครับผม
0: ลูกสะใภ้เป็นหนี้บัตรเครดิต
2: ผมเนี่ยตัวผมเองครับผม
0: โอเคตัวพี่เป็นบัตรเครดิต
2: ไปชำระหลายครั้ง
0: โอเคลูกสะใภ้ชำระนี่นะพี่ฟังผมนะพี่ฟังแล้วตอบนะพี่เป็นหนี้บัตรเครดิตลูกสะใภ้เอาตังค์ของลูกสะใภ้ไปจ่ายให
2: ้ครับ
0: แล้วลูกสะใภ้พาพี่ไปที่ดิน
2: ครับผม
0: ขอให้พี่เซ็นเอกสารโอนที่ดินให้เขาแทนค่าบัตรเครดิตหรือเปล่า

0: ผมไม่รู้ตรงบัตรเครดิตนี่ชำระเงินสดครับผมเป็น
1: เขาไปที่ที่ดินเนี่ยครับ
0: ขายบ้านลักษณะเห็นมีหมายศาลไปติดที่บ้านว่าต้องชำระต้องขายให้ต้องชำระอะไรต้องให้ของบัตรนะครับผมบัตรเครดิต
1: เขาถูกบังคับพี่ถูกบังคับคดีเหรอครับ
0: ครับผมถูกบังคับคดีครับ
1: อาจจะเป็นไปได้ไหมที่ถูกบังคับคดีแล้วมีผู้ซื้อทอดตลาดไปหรือเปล่านะครับ
0: ไม่อันนี้เป็นลูกสะใภ้ผมเองครับผม
1: ลูกสะใภ้อยู่บ้าน
0: เดียวกันผมนี่แหละ
1: ลูกสะใภ้ไปชำระหนี้บัตรเครดิตหรือเปล่าครับแล้วก็มาขอให้พี่โอนบ้านแทนเขา
0: ชำระหมดแล้วครับชำระหมดแล้วทีนี้มันเรื่องมันจบไปแล้วทีนี้เขาเอามารับผมไปผมอยู่สระบุรีนะครับผมอ
2: ย่างนี้พี่สมชาย
1: ผมไป
2: ลูกสะใภ้จ่ายบัตรเครดิตไปเท่าไหร่แล้วราคาบ้านพร้อมที่ดินเท่าไหร่
0: ราคาบ้านเขาประเมินน่ะ12ล้านครับผม
2: แล้วก็ใช้หนี้บัตรเครดิตให้คุณสมชายไปเท่าไหร
0: ่ประมาณสัก600,000นี่ 500,000 นี่แหละครับผม
2: แล้วให้โอนบ้าน12ล้านให้เหรอ
0: ผมก็ไม่รู้เห็นทางที่ดินเขาเรียกว่าคุณให้ลูกสะใภ้ผมชำระ 40,000 ผมก็ไม่เข้าใจ
2: แล้วจ่ายไปหรือยังจ๊ะ
0: จ่ายไปแล้วครับผมให้ไปแล้วแล้วก็จบเขาบอกว่าจบแล้ว
2: ก็คือโอน
0: กลับได้แล้ว
2: แล้วคุณบอกคุณสมชายเซ็นไปแล้วเซ็นโอนบ้านไปแล้วใช่ไหม
0: อันนี้เขาไปเขาก็ไม่บอกอะไรผมนะ
1: เอาท่านถามอย่างนี้ชัดเจนเลยพี่สมชายตอนนี้โฉนดที่ดินอยู่กับใคร
0: โฉนดที่มันก็อยู่ที่แบงค์ครับผม
1: เอาไปอยู่แบงค์ทำไมอีกเนี่ยงงอ่ะ
0: เอาก็ยังชำระอยู่ครับผม
1: อ๋อเป็นนองพี
2: ่ที่จำนองเหมือนกับลูกสะใภ้บอกว่าใช้นี่ให้พ่อใช้นี่ให้พ่อแล้วก็ให
1: ้ไม่ชัดเลย
2: ให้โอนบ้านให้เลยประมาณนี้หรือเปล่าแต่ว่ามันส่วนต่างมันก็เยอะนะ
1: ตอนนี้พอเราถามแล้วท่านไม่รู้เรื่องเลยว่าโอนขายโอนจำนองโอนอะไรเป็นอะไร
2: ลูกชายยังอยู่ไหมคะ
0: ลูกชายก็ไม่อยู่ครับผมเขาไปแบงค์ชาติครับผมทำงานที่แบงค์ชาติครับผม
2: แล้วลูกชายทำงานแบงค์ชาติลูกชายไม่ได้อธิบายเหรอคะ
1: ต้องรู้สิลูกชายต้องรู
2: ้ลูกชายต้องรู้เลย
0: ไม่เห็นพูดอะไรครับผมก็ยังงงอยู่เหมือนกันคือว่
2: าพ่อต้องถามนะ
0: สี่หมื่นผมก็เลยสงสัยแค่นี้เองไม่ได้สงสัยอะไรหรอกครับผม
1: ไม่ใช่เรื่องเล่นพี่สมชายอันตรายนะพี่สมชายไปเช็ครายละเอียดมาให้ดีแล้วก็โทรมาปรึกษาใหม่สัปดาห์หน้าได้ไหม
0: ครับผมครับผม
1: รายละเอียดมานะว่าเราอยากรู้ว่าไปทำอะไรกันที่ที่ดิน
2: ถามลูกให้ชัดเจนนะ
1: เนาะ
0: ครับครับ
1: จะได้แนะนำถูกนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: หรือจะให้ลูกสะใภ้อยู่ด้วยก็ได้เวลาโทรคุยนะจะได้ถามรายละเอียดนะนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อก็ไม่รู้เลยเซ็นอย่างเดียว
1: อย่างนี้คือปัญหาของเราก็คือเราปรึกษาไม่ถูกเลยครับ
2: ค่ะ
1: คือผมเนี่ยคือการวินิจฉัยข้อกฎหมายเนี่ยมันต้องเป็นข้อที่จริงที่ยุติ
2: มันเหมือนคุณสมชายอยากจะถามแค่ว่าทำไมต้องจ่าย 40,000 ค่าโอนเท่าไหร่แต่ไปมาอ้าวโอนยังไงอะไรยังไงกลายเป็นอย่างนั้นไป
1: แล้วไปทำอะไรที่ดินแล้วไปเซ็นอะไรบ้างเนี่ยอย่าลืมนะเวลามาร้องขอความช่วยเหลือจากเราเนี่ยเราก็จะถามท่านว่าเอกสารนี้ท่านไปที่ดินหรือเปล่าไปเอกสารนี้ท่านเซ็นหรือเปล่าเซ็นจะมางานที่ดินถามท่านแล้วใช่ไหมว่าเป็นการโอนขายถาม
2: คือแบบ
1: เซ็นหมดเลยนะ
2: ลูกก็ต้องอธิบายให้คุณพ่อเนาะถ้าเจตนาไม่อธิบายอะไรอย่าง
1: น
2: ี้มันสอบไปยังไง
1: เจตนาดีนะเราไม่ได้ว่า
2: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ปัญหาคืออีกคนเนี่ยผู้เนี่ยคือนิติกรรมคือการกระทำใดๆที่ผูกสัมพันธ์ตัวใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการโอนระงับสงวนซึ่งสิทธิไอ้คนที่ทำไปเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยว่าย
2: ังไม่รู้ว่าไปทำอะไรใช่ไหมเซ็นอย่างเดียวแล้วเขาบอกให้เซ็นก็เซ็นอะไรอย่างนี
1: ้ใช่ครับ
2: ยิ่งเป็นลูกเป็นอะไรนะค่ะเอาละค่ะก็ขออนุญาตพักสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าใครต้องการสอบถามปัญหากฎหมายก็โทรมาได้นะคะพักกันก่อนค่ะ
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้าม การครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยี

0: จริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
4: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
3: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
4: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
3: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
4: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
5: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
6: คุณผู้ฟังอยู่กับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะคะยังอยู่กับดิฉันสุภรัตน์นาคบุญนำแล้วก็ท่านอาจารย์ณรงค์ศรีรสันรองอธิบดีอัยการภาค9นะคะก็มีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทั้งทางวิทยุแล้วก็ทั้งทาง Facebook ของสถานีนะคะมีคุณริดก้อยข้อมูลมาบอกว่าผมอยู่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่มีสถานีวิทยุตั้ง4สถานีคลื่น AM 2สถานีและ FM อีกสถานีแต่ว่าไม่ยอมลิงก์สัญญาณให้ประชาชนได้ฟังทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากต้องอาศัยวิทยุจากสวทลำพูนถ้าอากาศปิดก็ต้องฟังและชมทางเน็ตนะคะก็ขอบคุณที่แสดงความคิดเห็นมาก็ทางให้สถานีรับทราบนะคะค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะต้องการจะสอบโทรศัพท์มาสอบถามนะคะหรือท่านที่รับชมรับฟังทาง Facebook ก็ดีนะคะ0227697717 0227697271นะคะแล้วก็0817159551-3นะคะหลายหมายเลขด้วยกันท่านรองณรงค์คะเดี๋ยวก่อนจะรับสายมีข่าวนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นน่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลก็เอาจริงเอาจังนะคะแล้วนะคะสำหรับเรื่องของนอมินีต่างชาติเนี่ยที่มาเปิดบริษัทผิดกฎหมายโดยเฉพาะตามจังหวัดหรือเมืองท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็มีข้อมูลนะคะว่าทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสวรรณชวีพร้อมด้วยพลตรีสำรานวลมานะรองผบ.ตร.ว่าที่ผบ.ตร.เนี่ยนะคะแล้วก็ท่านผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DSI เนี่ยเขาสนที่กำลังทุกหน่วยแล้วกว่า300นายเนี่ยโอ้ไม่น้อยเลยนะคะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ค่ะนี่เขาทลายมาแล้ว6เฟสเนี่ยเฟสที่7แล้วนะคะในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะตามนโยบายกวาดล้างคนต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายและใช้คนไทยถือหุ้นหรือครอบครองทรัพย์สินแทนปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเป็นการสืบสวนต่อเนื่องตามแนวทางเกาะพังงานโมเดลโดยตรวจสอบนิติบุคคลในเกาะสมุยทั้งหมดเนี่ย 12,906 บริษัทพบมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ 8,254 บริษัทและมีลักษณะอาจเข้าขายนอมินี875บริษัทภายหลังจากการคัดกรองเชิงลึกแล้วนะคะเจ้าหน้าที่พบเป้าหมายต้องสงสัย59บริษัทครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม37แปลงเนื้อที่31ไร่โดยประมาณนะคะมูลค่าประมาณ 1,200 ล้านบาทก็นำไปสู่การดำเนินคดี60คดีผู้ต้องหา88คนค่ะแบ่งเป็นคนไทย26คนชาวต่างชาติ62คนแล้วก็ศาลจังหวัดเกาะสมุยนะคะอนุมัติหมายค้น37หมายตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้14คนค่ะก็ประกอบด้วยมีชาวจีนแล้วอังกฤษนะสัญชาติ4คนอิตาลีฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์ออสเตรียฟิลิปปินส์และอเมริกาสัญชาติ1คนกลุ่มบริษัทเครือข่ายชาวอิสราเอล19บริษัทนะคะเขาบอกว่ามีการใช้โครงสร้างบริษัทหลายชั้นและคนไทยถือหุ้นแทนประกอบธุรกิจสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอนุบาลนะคะหรือว่าเนอร์เซอรี่โดยไม่รับอนุญาต รวมถึงซื้อพัฒนาขายและปล่อยเช่าวิลล่าหรูให้ลูกค้าต่างชาติแล้วก็มีกลุ่มบริษัทเครือข่ายชาวเยอรมัน4บริษัทนะคะทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างวิลล่าหรูบนพื้นที่เขาสูงชันอาจเกินกว่ากฎหมายกำหนดนะคะก็เสี่ยงต่อใบอนุญาตก่อสร้างที่ไม่ชอบนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนในบริษัทนอมินีไม่เสียภาษีซื้อขายที่ดินไม่นำรายได้มาเสียภาษีนิติบุคคลแล้วก็ยังมีกลุ่มบริษัทที่พบคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทเนี่ย27บริษัทให้ชาวต่างชาติเพื่อใช้ขอใบอนุญาตทำงานรับวีซ่าประเภทธุรกิจซึ่งเป็นวีซ่าระยะยาวสามารถอยู่ได้1ปีนะคะโดยข้อมูลทางทะเบียนขัดแย้งกับการลงทุนจริงแล้วก็ยังมีอีกหลายบริษัทด้วยกันนะคะที่ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจจริงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของข้อมูลที่เป็นข่าวในวันนี้นะคะก็จะมีคนไทยก็เป็นนอมินีถือหุ้นแทนนะคะซื้อที่ดินก่อสร้างโรงแรมหรูจัดตั้งบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยทางพลตำรวจสำราญนวลมานะคะรองผบ.ตร.ท่านก็บอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีในเมืองท่องเที่ยวสำคัญหลังดำเนินการไปแล้ว6เฟสนะคะก็มีการออกหมายจับไปแล้วเนี่ย178หมายด้วยกันโดยตั้งเป้าจัดระเบียบจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่นสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาชลบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะคะก็เพื่อให้การลงทุนและประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติเนี่ยเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายป้องกันกลุ่มทุนต่างชาติที่เอารัดเอาเปรียบแล้วก็สร้างผลกระทบต่ออาชีพของคนไทยนะคะถ้าพบเห็นการกระทำผิดของกลุ่มทุนต่างชาตินะคุณผู้ฟังทางตำรวจเขาให้แจ้งเลยนะสายด่วน1599นะคะ1599ในแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแหละค่ะก็ถือว่า
7: ครับ
6: บางทีคนในพื้นที่บอกว่ามันเป็นมานานแล้วแต่ว่าก็ดีใจที่เห็นเจ้าที่รัฐเอาจริงเอาจังนะคะ
7: ใช่ครับคืออย่างนี้คุณรัฐในการจัดตั้งบริษัทเนี่ยม
6: ัน
7: ต้องมีผู้ก่อการหรือผู้ก่อตั้ง
6: ค่ะ
7: นะครับแล้วบวกกับมีหนังสือรับรองจากนักกฎหมายด้วยนะ
6: ค่ะ
7: ต้องมีสภาวิชาชีพของวิชาชีพหนึ่งต้องรับผิดชอบอ
6: ่ะ
7: มีนักกฎหมายที่ไปเสริมสังเกตไหมเวลาออกหมายจับจะมีถูกนักกฎหมายตลอดเพราะนักกฎหมายจะเป็นคนทำเอกสารนะครับดำเนินการในการจัดตั้งนะครับแล้วก็ต้องเซ็นรับรองด้วยว่านายมือกรรมการมีการประชุมกันจริงแบบนี้ครับผมมองว่าอย่างนี้ไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะอาญาอย่างเดียวต
6: ้
7: องไปถึงสภาวิชาชีพด้วย
6: อ
7: ันนี้ไม่ได้ว่าเพื่อนร่วมอาชีพ
6: แต่ว่านักกฎหมายเนาะที่เซ็นให้นะคะ
7: ถ้าเพื่อนร่วมอาชีพทำผิดก็ต้องว่ากันว่าท่านจะไปเป็นเครื่องมือนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าวิชาชีพอัยการศาลทนายความตำรวจทุกอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ของมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรารับการยกย่องนะครับเพราะฉะนั้นก็รักษาเกียรติกันไว้และที่สำคัญคนที่จดนอมินีนะครับคนที่รับจ้างจริงๆอ่ะผมขอใช้คำว่าขายชาติเลยเพราะมันที่เห็นนะครับมันเรื่องความมั่นคงนะครับไม่ใช่มั่นคงเฉพาะฉันสัญชาติที่เขามีสิทธิ์มาอยู
6: ่
7: แล้วจะกลายเป็นเจ้าของประเทศเขาจะเอาอาณาเขตไปบางนั้นบางเกาะนั้นร้านนั้นบริเวณนั้นไปเลยนะนะครับคนไทยแทบจะผมไม่รับคนไทยเลยก็มีนะครับกับสองก็คือเศรษฐกิจเมื่อกี้คุณสมรัตน์บอกว่าเห็นไหมไม่ยื่นภาษีไม่
6: ม
7: ีประกันสังคมแล้วเราได้อะไร
6: เสียรายได้ให
7: ้เขามาใช้ประโยชน์ในดินของเราแล้วเศรษฐกิจไม่ได้ใช้เลยนะครับนี่คือขายชาติจริงๆครับคุณสมรัต
6: น์เนี่ยแล้วบางคนนะก็เราเห็นในข่าวก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะ
7: มาแล้วก็โอ้โหมีตังค์นะครับเพราะมนุษย์ทุนเทาหรือทุนจริง
6: ค่ะ
7: ออกมาจากไหนไม่รู้แล้วก็กลายเป็นว่าได้รับเกียรติในหมู่บ้านชุมชนคนไทยก็ไม่กล้าแย้
6: ม
7: พูดง่ายๆเป็นภาษาภาคใต้เลยก็คือเย็นมาก็มีคนหนุนหลังนะครับ
6: ใช
7: ้การก็ไปให้เกียรตินะครับเพราะอะไรเพราะสนับสนุนสถานที่ราชการสนับสนุนงานกิจกรรมมันทำเสียบังหน้าอย่างเงี้ยครับซ
6: ึ่
7: งเราก็โอ้ให้เกียรติ
6: ครับ
7: ซึ่งจริงๆมันเอาเงินมาจากไหนเราไม่เคยดูคนที่มาของเงินเลย
6: ค่ะที่มาทำถูกต้องแล้วก็ยินดีต้อนรับแต่ว่าประเภทเทาๆก็เยอะ
7: ใช่ครับอันนี้ต้องร่วม
6: เป็นโดยเฉพาะคนไทยนี่แหละก็อย่าไปนั่นเดี๋ยวจะมีส่วนสนับสนุนนะให้กระทำความผิดอย่างที่บอกไปเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยมันกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงด้วยนะคะ
7: แล้วก็ในส่วนที่คุณสุรัตน์บอกว่าไปอยู่บนภูเข
6: า
7: โอเคคนออกโฉนดได้ใช่ไหมขอให้ไปถึงคนออกโฉนดด้วย
6: ค่ะ
7: นะครับขอให้ปปช.ปปท.นี้ไปให้ถึงนะครับแล้วก็อาคารไปก่อสร้างตั้งอยู่บนเขารู้เลยเทศบาลรู้เรื่องไหมเทศบาลบอกไม่เห็นครับไม่เห็นเลยเหรอ
6: นี่ชาวบ้านธรรมดาเขาก็บอกว่าโอ้ถ้าจะไม่มีเจ้าที่รู้เห็นเป็นใจด้วยมันก็ทำไม่ได้หรอกใช่ไหมฮะ
7: ยี่คุณสมบัติอ่านไหมว่าหากพบเห็นให้แจ้ง แล้วคุณไม่พบคุณไม่เห็นเลยเทศบาลสธสธ
6: ต้องให้ชาวบ้านแจ้ง
7: อยู่บนภูเขาอ่ะเออผมไม่เห็นเลยไงเออ
6: ค่ะค่ะ
7: ผมก็บอกว่าก็มีสายตรวจอาคารนะครับแบ่งเป็นโซนแบ่งเป็นเขตอยู่เรียกว่าฝ่ายช่างอะเนา
6: ะ
7: ในช่างเขตนี้ในช่างเขตนี
6: ้
7: คุณต้องตรวจสิครับว่าเฮ้ยไปก่อสร้างทำเสาขออนุญาตยังยังขออนุญาตได้นะรีบไปยื่นภายใน30วันนะนะครับแล้วนี่ไปอยู่บนภูเขาขออนุญาตยังยังคุณต้องรีบออกคำสั่งนะครับแล้วก็สองแล้วคุณจะขออนุญาตคุณต้องใช้โฉนดเฮ้ยโฉนดออกได้เหรอลาดเอียง35 40องศามันไม่น่าออกได้นะสงสัยหน่อยไม่เอ๊ะมั้งแต่นี่คืออะไรครับรับทำแล้วก็ปล่อยให้อยู่มาเหมือนคุณสมรัตน์บอกตั้งหลายปีอ่ะมันไม่ใช่ร่วมกันหรือเปล่า
6: ตรง
7: นี้ต้องยุคใครอนุญาตนะต้องไล่กลับไปหมดเลย
6: ค่ะค่ะตอนนี้มาที่สายคุณป้าสมบัตินะคะโทรจากที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ปรึกษากรณีซื้อบ้านในหมู่บ้านนะคะต่อมาหมู่บ้านได้จัดสรรบ้านขายปิดทางเข้าออกไม่ทราบต้องทำอย่างไรคุณป้าสวัสดีค่ะคุณป้า
8: สวัสดีค่ะคุณสองค่ะเข้ามาปิดไปตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้ว
6: ปิดทางเข้าออก
8: ค่ะถนนนี้มันใช้รวมกันหมดเลยบ้านมันร้อยกว่าห้องนะคะแล้วบริษัทเขาอยู่ข้างหน้าบ้านป้าเนี่ยอยู่ข้างหลังทีนี้เขาก็มาปิดหน้าบ้านป้าเอาเสาหน้า5หน้า6นะคะปักลงไปเลยป้าก็เดินเข้าออกก็ต้องตะแคงบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตนะคะเขาก็อยู่มาด้วยกันตั้งนานแล้วป้าก็มาซื้อเขาตั้งเนี่ย30กว่าปี
6: แล้วก็เป็นลูกบ้านอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ทางนี้เคยใช้ได้แต่เขามาปิดไม่ให้ใช้แล้ว
8: ใช่ค่ะเขาปิดหมดเลย3จุดแต่ว่าของป้านี่มาปิดตรงหน้าบ้านเลยแล้วป้าก็เป็นคนป่วยติดบ้านเดินออกไปไหนก็ไม่ได้ตาบอด
6: เดี๋ยวให้ท่านอัยการสอบถามนะคะ
7: จังหวัดไหนนะครับคุณป้าจังหวัดไหนนะ
6: บุรีรัมย
7: ์ค่ะอำเภอไหนครับป้า
8: อำเภอเมืองค่ะเนี่ยอยู่ตรง
7: อยู่ในเมืองเลยเน
8: าะราชการที่หนึ่งนะคะ
7: ครับเดี๋ยวทำไมเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วถึงไม่มี
8: ทางเข้าออกแต่เก่าแต่แก่เลยค่ะแต่เก่าแต่แก่เลยมีใช่ร่วมกัน
7: โครงการนี้มี100ห้อง100บ้าน
8: 120ห้อง
7: 120แล้วถนนเส้นนั้นนะครับถนนเส้นนั้นเนี่ยเป็นที่ดินของใครอะครับเอกชน
8: เขาบอกว่าเป็นของเขาแล้วไอ้บางที่เขาก็คือเขาไม่ได้พูดอะไรให้กระจ่างแจ้งเลยมาถึงเขาก็มาทำเลยเขาปิดหมดเลย3ช่อง
7: หมู่บ้านของป้าหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้าน120หลังเนี่ยมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไหมครับ
8: ซื้อขาดเลยค่ะซื้อแบบว่าใคร
7: มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไหม
6: มีนิติบุคคลไหม
7: กรรมการหมู่บ้านไหมกรรมการหมู่บ้านไหม
6: มีกรรมการหมู่บ้านไหมคะ
8: อ๋ออันนั้นป้าก็ไม่รู้เขามีคนขายอะตอนซื้อสมัยแต่ก่อน
6: อ๋อไม่ใช่
8: ซื้อ30
7: ตอนนี้มีเก็บส่วนกลางมีผู้บริหารมีทำความสะอาด
6: มีไหมมีใจส่วนกลางอะไรไหม
8: เทศบาลเขามาทำความสะอาด
7: โอ้ไม่เทศบาลไปเลยเหรอ
8: เทศบาลเขาทำความสะอาดให้อยู่ให้บริษัทเขานี่แหละมาตลอด
7: โอเค
8: ทีนี้ละป้าอยากขอให้เขาขอโทษนะครับให้ป้าพูดป้าอยากขอให้บริษัทไทยสมุทรนะเขามาถอนเสาออกเถอะบ้านป้ามีแต่คนป่วยเป็นมะเร็งเป็นฮิตโตกเป็นอะไรทุกสิ่ง
6: ไม่ใช่ป้าแล้วเขามากั้นหน้าบ้านเลยเหรอ
8: ค่ะปิดขวางเลย
6: ทำไม
8: ต
6: ั
8: วจะป่วยก็ต้องเบี่ยงออกไปแล้วรถมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งไม่ได
7: ้นี่เนี่ยกำลังจะสอบถามหนึ่งป้าตัวป้าเองเป็นผู้พิการเหรอครับ
8: ใช่จ้ะตา
7: พิการมีบัตรพิการสายตาเนาะ
8: บัตรผู้พิการแล้วก็มีอีกลูกก็เป็นอ่ะฮิสโตรกก็พิการเหมือนกัน
7: ฮิสโตรกพิการทางไหนครับโทษทีครับมีผู้พิการทางสมองเหรอครับ
8: มาค่ะทั้งเขาเป็นจิต
7: ได้
8: ทั้งสมอง
7: ฝากตอนฝากหลังไมค์นิดได้ไหมครับหลังไมค์น้องตุ่มที่อยู่หลังไมค์ช่วยขอข้อมูลป้ามาให้ผมดีอาจจะต้องให้ทางบุรีรัมย์ลงไปในพื้นที่นะครับคุณสุภรัตน์แบบนี
6: ้ต้องไปดูบ้านนะว่า
7: ต้องไปคุยเจรจาไกลเกลี่ยแล้วก็ไปรับข้อมูลมาก่อนว่าป้าไปเองไหมนะมีคนพาไปอัยการบุรีรัมย์ได้ไหมป้ามีญาติ
8: ไปไหน
7: ล
8: ู
7: กหลาน
6: ไปไหนไม่ได้คุณป้าก็พิการแล้วก็อยู่กันกี่คนบ้านหลังนี้อยู่กันกี่คนคะ
8: ป้าไปแจ้งความใช่ไหมแจ้งให้ตำรวจมาดูเขาก็ไม่มาป้าก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปทีนี้พอกลับมาเนี่ยป้าก็ป่วยก็ฉี่ไม่ออก
6: อ๋อไปแจ้งตำรวจ
8: ค่ะ
6: กรณีแบบนี้แจ้งตำรวจได้หรือเปล่าคะ
7: ก็มีเข้าข่ายได้บุกรุกครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าการที่เราเป็นผู้นั้นรู้ว่าที่ดินของเราเองแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเข้าออกไม่ได้เนี่ยมีคำพิพากษาฎีกานะ
6: ม
7: ันมีความผิดฐานบุกรุกอยู่เหมือนกัน
8: เขาจะทำยังไงก็ได้เขาว่าอย่าง
7: น
8: ี้
7: เนี่ยมันแนวฎีกามันเปลี่ยนแล้วมีเหมือนกันป่ะที่เขาบอกว่าแม้นกั้นที่ดินของตนเองแต่คนอยู่ข้างหลังออกไม่ได้เนี่ยก็เป็นบุกรุกได้เหมือนกันต้องไปดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องเดี๋ยวผมจะให้ทางอัยการบุรีรัมย์เนาะอาจารย์บุรีรัมย์เข้าไปพบป้าแล้วก็ไปคุยแล้วไปขอข้อมูลอาจจะเชิญผู้ไกล่เกลี่ยเข้ามาแล้วเปิดทางยังไงถ้าไม่ได้ก็อาจจะต้องใช้ทนายอาสาในการที่ดำเนินคดีให้กับป้าแต่ว่าเราฟังป้าฝั่งเดียวนะเรายังไม่รู้ที่ดินอีกฝั่งอะไรเน
6: า
7: ะ
6: ไปดูข้อ
7: เ
6: ท็จจริงก่อนเอางี้คุณป้าเดี๋ยวคุณป้าอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวให้คุยกับน้องทีมงานหลังไมค์นะและเดี๋ยวทีมงานตามข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะ
7: ครับฝากทีมงานขอบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรที่งานหน่อยผมจะได้ดูชื่อที่อยู่บ้าน
6: ที่อยู่ด้วยเน
7: า
6: ะ
7: นะขอเบอร์โทรเผื่ออัยการจะได้เข้าไปในพื้นที่นะครับ
6: เอารับเรื่องหลังไมค์ต่อเลยนะคะ
7: ครับผม
6: เนี่ยราคาก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็โทรมาปรึกษาทางรายการได้นะคะ
7: นี่คล้ายๆกับเคสที่ธนบุรีไหมคุณสมรัตน์ที่มีคำว่าปิดกั้นแล้วพ่อแม่พิการข้างหลังออกไม่ได้เราช่วยเหลืออยู่2ปีจนได้คำสั่งศาล
6: ค่ะค่ะ
7: และปัจจุบันนี้เขาก็ได้ทางเปิดแล้วนะครับสิ่งที่โทรมาขอบคุณเราในรายการประมาณปลายปีหรือต้นปีที่เราคุยกันนะเน
6: า
7: ะ
6: อันนี้ก็ฟังเป็นความรู้เรื่องกฎหมายนะทนายการครับบางคนก็คิดว่าเป็นเจ้าของที่จะทำอะไรก็ได
7: ้ครับ
6: จะไปปิดทางใครอะไรยังไงก็ได
7: ้เราฟังป้ายังไม่ชัดว่ามันคือพนักจำยอมเก่าหรือเปล่า
6: ค่ะ
7: นะครับเราบอกบริษัทนี้เป็นคนมาปิดหรือหมู่บ้านนี้เป็นชื่อหมู่บ้านที่แกเอ่ยชื่อหรือเปล่านะครับแล้วก็ถูกทางเจ้าของที่ดินที่ติดต่อปิดทางเข้าออกซึ่งไม่มีทางเลยแต่ก่อนคุณสมรัตน์ถ้าคุณจะสร้างบ้านจัดสรรแล้วไม่มีทางเข้าออกเนี่ยไม่มีทางเว้นแต่ทายาทคนที่มาซื้อต่อหรือมาอยู่ต่อมองว่าเอ้าถ้าถนนนี้ยังเป็นชื่อของโครงการอยู่นี่เป็นชื่อของเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมอย่างเช่นที่ดินแปลงนี้เป็นของนายไม้ทั้งแปลงและปรากฏว่าไปจัดโฉนดเป็น120โฉนดก็ขายไปหมดแล้วแต่ถนนยังเป็นชื่อนายไม้ไงคุณสุภรัตน
6: ์ค
7: ่ะถนนที่ออกไปสู่เส้นใหญ่นู่นน่ะผ่านที่ดินของญาตินายไม้ที่อยู่ซ้ายขวาก็ออกไปถึงเส้นใหญ่ก็ยังเป็นชื่อนายไม้ก็แสดงว่าถนนเส้นนี้เนี่ยยังเป็นกรรมสิทธิ์ของนายไม้เห็นว่ามีชื่อเป็นของนายไม้ก็เลยมาปิดซึ่งจริงๆถนนเส้นนี้คือพระราชจำยอมของโครงการนะใครมาทำให้ถนนลดน้อยถอยลงใช้ประโยชน์ไม่ได
6: ้
7: ซึ่งตรงนี้ต้องขอดู
6: ไปตรวจสอบรายละเอียดได้ค่ะ
7: นะครับ
6: ค่ะมาที่สายต่อไปค่ะคุณป้าสิริโทรจากลำปางจะสอบถามเรื่องผู้จ่ายผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่ามาหลายเดือนแล้วต้องทำอย่างไรสวัสดีค่ะคุณป้าคะอ้าวสายหลุดไปนะฮะอันนี้ก็คือน่าจะต้องมีสัญญากันนะคะ
7: ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีเขียนยกเว้นไว้หรือเปล่าว่าในกรณีผู้เช่าค้างค่าเช่ายินยอมให้ผู้ให้เช่าเข้าครอบครองทรัพย์สินได้ไอ้อย่างเงี้ยถ้ามีเนี่ยเราก็ไปร้อยกุญแจไปทำอะไรที่เราคุยกันเนาะไปลงประจำวันแล้วก็ครอบครองออกไปเลยถ้าไม่ออกฉันจะเปลี่ยนกุญแจพรุ่งนี้คุณเข้าบ้านไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยนะครับ
6: มันต้องมีระบุในสัญญาแต่ถ้าไม่มีนี่อยู่ดีจะเข้าไปทำอะไรไม่ได้นะ
7: ไม่ได้เลยบุกรุกเลยคุณสมรัตน
6: ์
7: บุกรุกเลยมันที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ต้นรายการเนาะ
6: ค่ะแล้วจะทำอย่างไรล่ะคะ
7: ต้องขับไล่อย่างเดียวคุณสมรัตน
6: ์ต้อง
7: ขอ
6: โ
7: ทษอัยการต้องไปขอเชิญนักไกล่เกลี่ยถ้าไม่ได้ก็ต้องถ้าเราไม่มีเงินจ้างทนายเราก็ไปพบอัยการขอแรงศาลทนายขอแรงต่าง
6: ๆ
7: ของทนายอาสาต่างๆนะแต่ถ้าเป็นผู้ให้เช่าเนี่ยไม่น่าจะยากจนนั่นแหละนะครับน่าจะต้องจ้างทนายนะครับเดี๋ยวพี่ทนายก็บอกอะไรก็ไปพบอัยการหมดผมไม่ได้ทำงานเลยนี่ต้องคุยกันตรงๆนะถ้าเป็นผู้ให้เช่าอย่างเงี้ยก็น่าจะมีตังค์อะเพราะคุณมีบ้านอะคุณมีทรัพย์สินอะ
6: หลักการก็คือว่าอย่าดุยบุกเข้าไปหรือข่มขู่หรืออะไรยังไงเดี๋ยวจะโดนแจ้งความกลับ
7: ได้
6: ก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายก็คือว่าให้ทนายใช่ไหมคะหรือว่า
7: ส่งคำเตือน
6: ส่งคำเตือนอัน
7: นี้ก่อนถ้าไม่อยากฟ้องนะไปพบอัยการแล้วอัยการจะเชิญมาไกล่เกลี่ยตรงนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
6: ค่ะ
7: ตกลงกันได้เขาออกจ่ายค่าเช่าคนไปบอกฉันไม่เอาแล้วก็เจ้าที่เหลือก็ออกไปเลยก็จบถูกไหมครับเหลือค่าเช่า10เดือนฉันเอา5เดือนแล้วก็ออกไปเลย
6: แล้วแต่คุยกัน
7: ก็ไปก็คุยกันก็ได้ไกล่เกลี่ย
6: จะไกล่เกลี่ย
7: ก็จบ
6: ก็จริงนะบางทีคู่กรณีคุยกันเองไม่ได้ก็ต้องมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้นะคะ
7: ใช่
6: แล้วการไกล่เกลี่ยของอัยการเนี่ยเราก็ต้องเป็นกลางใช่ไหมคะ
7: ถูกต้องครับเราให้ไกล่เกลี่ยนะครับให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายแล้วก็ให้คู่กรณีตกลงกันนะครับตกลงกันอย่างไรก็เอาตามนั้นบางทีฝ่ายพูดให้เช่าเสียเปรียบนะเวลาโทรมาในการเราคุณช่วยคุยให้ฉันหน่อยฉันไม่เอาแล้วก็เช่าให้มันออกไปเลย2เดือน4เดือนฉันจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟฉันไม่ไหวแล้วนะครับค่าน้ำค่าไฟมาทวงฉันอย่างเงี้ย
6: ม
7: าแปลกเหมือนกันนะแปลกนะค่าน้ำค่าไฟมายังอยู่ที่ผู้ มิเตอร์จะเป็นของเจ้าของบ้านนี่คุณสมบัติแล้วก็บินมาที่ผู้ให้เช่าไงผมบอกก็ปล่อยพี่ที่ป้าปล่อยเขาตัดไปเลยเขาจะได้เดือดร้อนถูกไหมบางคนต้องไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟอยู่ตลอดบอกไม่เป็นไรไปต่อใหม่ไม่กี่ตังค์เองนะครับให้เขาออกไปก่อนแล้วก็ไปต่อใหม่นะครับบางคนก็มาจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้กับผู้เช่าอยู
6: ่
7: และบางทีที่เราเจอในช่วงโควิดไฟฟ้าไม่ตัดน้ำประปาไม่ตัดไฟ40,000-50,000นะครับเจ้าของบ้านต้องจ่ายแปลกนะตอนนั้นเขาไม่ตัดกันเลยนะช่วงหนึ่งนะเขาไม่ตัดไฟไม่ตัดน้ำจ่ายค้างกี่เดือนก็ไม่ตัด
6: แต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่ได้แล้วนะคะ
7: ไม่ได้แล้วนะจริงๆนะ
6: แค่เดือนเดียวก็เตือนมา สองเดือนก็ตัดแล้วอะไร
7: ผมทำรายการกับพี่ถนอมมันต้องบอกเอ้ยทำไมมันนานขนาดนั้นอ่ะผมไม่ตัดเลยเหรอ50,000แล้วค่าเนี่ยเขาทวงหนี้
6: ม
7: าผมบอกว่าไปตัดเถอะนะผมบอกให้เขาไปตัดบอกไฟฟ้าไปตัดขอร้องเขาจะได้เดือดร้อนมั่งไม่ใช่มาจ่ายมันทวงเราอยู่คนเดียว
6: ค่ะ
7: ค่ะโอเค
6: นะครับมาสักครู่นี้มีข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณป้าที่เป็นผู้พิการนะคะ
7: ครับครับ
6: ที่ปรึกษามาเรื่องปิดทาง
7: เข้า
6: บ้านเขาออกเนี่ยก็บอกว่าแม้กระทั่งรถจักรยานยนต์ยังเข้าออกลำบากเลยนะ
7: เขาสองมันเบียดจนไม่สามารถเอาเงินรถเข้าไปได้ระหว่าง
6: ขนาดจักรยานยังเข้าออกลำบากนี่มันคงจะตั้งเสาไว้แคบมากเลยนะ
7: แคบก็ป้ายังเดินตัวเอียงแกบอกเมื่อกี้ที่เราเนาะ
6: ก็คือไม่ให้ใช้ทางเข้าออกตรงนี้แล้ว
7: ครับ
6: แสดงว่า
7: เหตุการณ์อย่างนี
6: ้
7: ครับผมเหตุการณ์นี้ก็เกิดที่ต้องคอนปฐมครับ20 กว่าครัวเรือนที่อยู่ด้านหลังถนนเส้นนี้ถูกปิดกั้นด้วยสอปูนแบบนี้ครับรถจักรยานยนต์ก็เข้าไม่ได
6: ้ทำไมล่ะก็เขาก็ซื้อบ้านในหมู่บ้าน
7: สุดท้ายเขาก็ไปขอนครชัยศรีเจรจาอัยการเชิญมาพอมาปุ๊บเจ้าของข้างหลังก็เจ้าของก็น่าเดินออกไปเลยไม่คุยนะครับอัยการนครปฐมก็เลยรับคำร้องขอยื่นคำฟ้องต่อศาลขอเปิดทางจำเป็นยื่นตอนเช้าไต่สวนตอนบ่ายนะครับขอคุ้มครองฉุกเฉินทันทีนะครับศาลก็เลยพิพากษาตอนบ่ายให้คุ้มครองชั่วคราวให้รื้อถอนสอปูนออกไปก่อน
6: ก็นี่แบบนี้ทันทีเลยไม่รอไม่นานเลยนะ
7: ต้องยื่นคำร้องนะครับท่านขอฉุกเฉินซึ่งเดี๋ยวให้น้องจาก
6: เ
7: ด
6: ี๋
7: ยวเข้าไปดูก่อนเน
6: า
7: ะ
6: เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณรายการนะคะ
7: ค่
6: ะแล้วเราลารายการไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พรุ่งนี้กลับมาพบกับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
5: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี4

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรศัพท์ทวงเงินค่าบริการหรือค่าปรับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
5: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
6: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
7: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโทรศัพท์ทวงเงินค่าบริการหรือค่าปรับยืนยันรัฐบาลทำงานผ่านเอกสารทางการเท่านั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีประชาชนถูกหลอกลวงทางดิจิทัลโดยได้ย้ำเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพทางดิจิทัลที่กำลังระบาดอย่างหนักในขณะนี้โดยเฉพาะแก๊งที่แอบอ้างเป็นบุคคลใกล้ชิดหรือหน่วยงานภาครัฐโทรศัพท์มาทวงถามเงินเรียกเก็บค่ามิเตอร์ภาษีหรือค่าปรับต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันหนักแน่นว่ารัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายทวงถามเงินหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางโทรศัพท์มือถืออย่างเด็ดขาดการดำเนินการทางกฎหมายหรือการเรียกเก็บเงินของรัฐจะต้องออกเป็นเอกสารทางราชการเพื่อยืนยันเท่านั้นจะไม่มีการโทรศัพท์สั่งให้โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นอันขาดนอกจากนี้มิจฉาชีพมักใช้กลยุทธ์สร้างความตกใจด้วยการขู่เรื่องค่าปรับที่สูงเกินจริงเช่นสูง 3-10 เท่าเพื่อกดดันให้เหยื่อรีบโอนเงินขอเตือนให้ประชาชนยึดหลักหยุดคิดก่อนโอนหลีกเลี่ยงการกดลิงก์แปลกปลอมที่แนบมากับข้อความน่าสงสัยพร้อมทั้งเตือนให้งดการแชร์ลิงก์หรือข้อความต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกติดตามผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงทั้ง8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขเพื่อประชาชน
10: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนมุ่งเป็นกำแพงพิงหลังให้กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ8จังหวัดอุตรดิตถ์ประกอบด้วยกำแพงเพชรตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยและอุตรดิตถ์โดยมีผู้บริหารและข้าราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าร่วมณโรงแรมเรือนแพอำเภอเมืองพิษณุโลกในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์ทางสังคมผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงทั้ง8ด้านซึ่งครอบคลุมการปฏิรูปเทคโนโลยีผ่านพม.แคร์เพื่อเชื่อมโยงสิทธิสวัสดิการการพัฒนาเด็กเยาวชนสถาบันครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งการเดินหน้าโครงการที่อยู่อาศัยบ้านเพื่อคนไทยการสร้างอาชีพผ่านแนวคิด1ตำบล1ผู้บริบาลการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนตลอดจนการปรับปรุงระบบราชการและกฎหมายให้เข้าถึงง่ายและเป็นธรรมพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตลาดเกษตรกรเชียงรายผลักดันการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพสู่ประชาชน
11: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยณศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย3แยกดอยตองโดยมีนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกษตรกรและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้และสินค้าเกษตรไทยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตคุณภาพมาจำหน่ายถึงผู้บริโภคโดยตรงเพิ่มช่องทางระบายผลผลิตลดปัญหาสินค้าล้นตลาดและสร้างรายได้ให้ชุมชนโดยภายในงานยังมีการสุ่มตรวจสารพิษตกค้างในผักและผลไม้เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพและความปลอดภัยแก่ผู้บริโภครัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าต้องการผลักดันตลาดเกษตรกรเชียงรายให้เป็นพื้นที่ถาวรและเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าเกษตรของจังหวัดพร้อมยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลไม้และสินค้าเกษตรไทยวสินคำพิรวงศ์สวท.เชียงรายรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
1: ช่วงนี้ฝุ่นละอองเยอะจังยิ่งเป็นภูมิแพ้อยู่ด้วยสุขภาพต้องแย่แน่ๆเลยฝุ่นเยอะขนาดนี้มาจากไหน
2: ก็เกิดได้หลายสาเหตุนะถ่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดฝุ่นจอดรถไม่ดับเครื่องยนต์แล้วรถเนี่ยนะควันท่อไอเสียดำมากไปตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ซะบ้างนะจะได้ช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นจะได้ลดลงนะ
1: งั้นรีบไปเช็ครถเดี๋ยวนี้เลย
2: ลดฝุ่นคุณช่วยแก้แค่เช็คสภาพรถ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดา

0: ้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: ป่ารักน้ำหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรในการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้เป็นบริเวณต้นน้ำลำธารอนุรักษ์ปลูกฝังให้คนรักและหวงแหนป่าไม้ช่วยให้ราษฎรที่ขาดแคลนที่ดินทำกินได้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีอาชีพและยับยั้งการตัดไม้ทำลายป่า
2: วันเกิดปีนี้คุณยายอายุเท่าไหร่ดีคะ35ดีไหม
3: 30ก็พอมั้ง
4: อายุจริงเท่าไหร่ไม่สำคัญจ้าเพราะอายุใจยังวัยรุ่นอยู่สุขใจวัยเกษียณเมื่อชีวิตยังมีแรงทำไมต้องปล่อยให้เหี่ยวเฉาวัยชราไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะจ้าอย่าหาว่ายายสอนเลยถ้าเตรียมตัวให้พร้อมทั้ง5ด้านคือเรื่องสุขภาพสังคมเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเริ่มต้นเตรียมตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในอนาคตเต็มเปี่ยมทั้งคุณค่าศักดิ์ศรีและความสุขนะจ๊ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูๆแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สําคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยง 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปรับฟังข่าวท้องถิ่นประจำวันค่ะสำหรับวันนี้มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้พ่อชอบวีรังเปิดกิจกรรมยูทมวยไทยแคมปัสจุดประกายเยาวชนสู่เส้นทางมวยไทยอาชีพอำเภอบ้านด่านเปิดโครงการ CBTX บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนวีรังประชุมคณะกรรมการควบคุมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิผ้าใหม่มัดหมี่สิ้นตีนแดงยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬายศชนันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรมเรียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรงพร้อมเตรียมผลักดันพระราชบัญญัติความปลอดภัยในสถานศึกษาแก้ปัญหาระยะยาวสร้างความเชื่อมั่นผู้ปกครองและประชาชนปจีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพาณิชย์เครื่องท่องเที่ยวโค้งสุดท้ายดันรายได้สู่เป้า3,500,000,000 บาทพร้อมกระจายเม็ดเงินสู่เมืองรองและชุมชนข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์เปิดกิจกรรมยุทธมวยไทยแคมปัสจุดประกายเยาวชนสู่เส้นทางมวยไทยอาชีพ15 สิงหาคม 2569 9 นาฬิกาณหอประชุมมารินีจุโทปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทยแก่เยาวชนยุทธมวยไทยแคมปัสภายใต้โครงการมวยไทย Excellence Camp โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าร่วมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียงกิจกรรมครั้งนี้จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในกีฬามวยไทยพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาสนใจและพัฒนาทักษะด้านศิลปะแม่ไม้มวยไทยภายในงานมีการถ่ายทอดประสบการณ์จากนักมวยชื่อดังการเรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยการประกวดนาฏยุทธ์มวยไทยและกีตะมวยไทยซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและเสียงเชียร์สนับสนุนสะท้อนให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่ที่พร้อมสืบสานและต่อยอดศิลปะการต่อสู้ประจำชาตินายคำเคลื่อนพนาชัยกล่าวระหว่างพิธีเปิดว่ากิจกรรมนี้ไม่เพียงเป็นการสร้างเวทีให้วัยเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะแต่ยังเป็นการปลูกฝังความรักในกีฬามวยไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยพร้อมทั้งเป็นบันไดสู่การเป็นนักมวยอาชีพในอนาคตซึ่งสามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับตนเองและจังหวัดบุรีรัมย์การจัดกิจกรรมยุทธมวยไทยแคมปัสถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามของจังหวัดบุรีรัมย์ในการผลักดันมวยไทยสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์และสปอร์ตทัวริซึมซึ่งภาพลักษณ์จังหวัดให้เป็นศูนย์กลางด้านกีฬาและวัฒนธรรมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ก้าวสู่เวทีระดับชาติและนานาชาติในอนาคตอำเภอบ้านด่านเปิดโครงการ CBTXบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดจ้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนวันที่14สิงหาคม2569ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นายเสกสรรจันทร์วงศานายอำเภอบ้านด่านเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงภายในงานมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนโดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่13ถึง19สิงหาคม2569โครงการนี้มุ่งเน้นการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดโดยใช้กลไก CBTX Community Based Treatment and Care เป็นหัวใจหลักซึ่งถือเป็นแนวทางใหม่ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ครอบครัวชุมชนไปจนถึงหน่วยงานรัฐเพื่อดูแลรักษาฟื้นฟูและส่งคืนผู้ที่ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมและครอบครัวอย่างมั่นคงนายอำเภอบ้านด่านกล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะสำเร็จได้ต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคประชาชนและเครือข่ายอสม.ที่เป็นกำลังสำคัญในการเข้าถึงชุมชนอย่างใกล้ชิดพร้อมย้ำว่าโครงการ CBTX จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยและยั่งยืนบุรีรัมย์ประชุมคณะกรรมการควบคุมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ท่าใหม่มัดมีสิ้นตีนแดงยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากลวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569เวลา 13:30 นณห้องประชุมพนมรุ้งชั้น4สารกลางจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์นายคำเคลื่อนพนาชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ไทย GI ผ้าไหมมัดมีสิ้นตีนแดงบุรีรัมย์ระดับจังหวัดครั้งที่1/2569การประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนายพัฒนาชัยลิศไทยสงกรรมการหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์รวมถึงผู้แทนจากภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดวาระสำคัญมุ่งเน้นการติดตามผลการดำเนินงานด้านการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการผลิตผ้าไหมมัดหมี่สิ้นตีนแดงบุรีรัมย์สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่สูญหายอีกทั้งยังเป็นการยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศและสากลที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างแนวทางบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการตลาดและรักษามาตรฐานของผ้าไหมมัดหมี่สิ้นตีนแดงบุรีรัมย์ให้คงคุณภาพและความโดดเด่นต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬา14/2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้คุมเข้มการใช้อาวุธปืนแม้แต่นักกีฬาก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ตรวจสอบการใช้กระสุนในสนามยิงปืนว่าเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนการนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมหรือแข่งขันจะต้องได้รับอนุญาตและมีการลงทุนอย่างชัดเจนโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะหารือร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางควบคุมการใช้อาวุธปืนสำหรับนักกีฬาให้มีความรัดกุมและขอยืนยันว่านักกีฬายิงปืนยังสามารถนำอาวุธปืนไปฝึกซ้อมและแข่งขันได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมและมาตรการที่กำหนดอย่างชัดเจนยศนันท์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำชับสถานศึกษาทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยรับมือพฤติกรรมเลียนแบบข่มขู่ใช้ความรุนแรงพร้อมเตรียมผลักดันพระราชบัญญัติความปลอดภัยในสถานศึกษาแก้ปัญหาระยะยาวสร้างความเชื่อมั่นผู้ปกครองและประชาชน14/2569นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดพฤติกรรมเลียนแบบมีการส่งข้อความข่มขู่ใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาหลายแห่งว่าได้รับการรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีภายหลังนายประเสริฐจันทรหลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอมีการออกประกาศให้สถานศึกษาทั้งโรงเรียนในกลุ่มจังหวัดโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงมหาดไทยโรงเรียนในกลุ่มกระทรวงกลาโหมและในกลุ่มของกระทรวงอว.มีเอกสารกำชับให้ผู้อำนวยการการศึกษารวมถึงมหาวิทยาลัยประสานงานทุกช่องทางเพื่อสื่อสารเรื่องนี้อย่างรัดกุมทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือตำรวจรวมถึงฝ่ายความมั่นคงให้ช่วยดูแลเรื่องนี้หรือไม่ย้ำว่าฝ่ายความมั่นคงดูแลเรื่องนี้เป็นหลักอยู่แล้วขณะที่หน่วยงานด้านการศึกษาดูแลบุคลากรที่อยู่ภายในสถานศึกษาโดยได้กำชับให้นักเรียนครูบุคลากรดูแลซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิดสำหรับมาตรการตรวจค้นอาวุธและบุคคลที่จะเข้าไปภายในสถานศึกษาช่วงนี้จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยพร้อมจะพิจารณามาตรการที่เหมาะสมสำหรับการดูแลความปลอดภัยในระยะต่อไปส่วนการนำมาตรการรักษาความปลอดภัยของต่างประเทศมาปรับใช้กระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบจากหลายประเทศทั้งด้านอุปกรณ์การตรวจสอบในระดับต่างๆและการสุ่มตรวจโดยมีการนำมาตรฐานในระดับสากลมาพิจารณาใช้อย่างไรก็ตามในช่วงเดือนนี้ซึ่งสถานการณ์ยังมีความเปราะบางจำเป็นต้องดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความรัดกุมซึ่งเรื่องกรอบเวลาจะทำเรื่องนี้ให้เป็นมาตรฐานในระยะยาวกระทรวงศึ ึกษาธิการเตรียมจะออกพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาขณะนี้ระหว่างเตรียมความพร้อมที่จะเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายยชนันยังกล่าวถึงวิธีป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบในสถานศึกษาว่าต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจโดยกระทรวงศึกษาธิการมีหลักสูตรที่รองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตอลเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิส่วนบุคคลซึ่งได้เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาต่างๆแล้วขณะเดียวกันสถานศึกษาหลายแห่งได้ดำเนินการฝึกซ้อมการเอาตัวรอดเมื่อเกิดสถานการณ์ความรุนแรงย้ำว่าในช่วงเวลานี้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสุปจีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาพลานิชเร่งเครื่องท่องเที่ยวโครงสุดท้ายดันรายได้สู่เป้า 3.5 ล้านล้านบาทพร้อมกระจายเม็ดเงินสู่เมืองรองและชุมชน14สิงหาคม2569นางสุภจีสุขธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมติดตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ2569โดยเปิดเผยผลการดำเนินงาน3ไตรมาสแรกว่าสามารถสร้างรายได้สะสมแล้วกว่า 2.12 ล้านล้านบาทซึ่งการท่องเที่ยวในประเทศยังคงขยายตัวได้ดีด้วยยอดเดินทาง156ล้านคนต่อครั้งสร้างรายได้ 9.16 แสนล้านบาททั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งเครื่องในช่วงไตรมาสสุดท้ายเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวขยายตลาดศักยภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวเมืองรองและชุมชนหวังดันรายได้รวมให้เข้าใกล้เป้าหมาย 3.5 ล้านล้านบาทมากที่สุดสำหรับภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถทำได้สูงถึงร้อยละ 94.11 ซึ่งทะลุเป้าหมายของภาครัฐพร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้เร่งรัดการเบิกจ่ายส่วนที่เหลืออย่างคุ้มค่าและแนะให้ทุกภาคส่วนร่วมกันถอดบทเรียนการทำงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดทำงบประมาณปี2570มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปเอาบริการสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการพลัสวันเพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิตประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดปีระหว่างมกราคมถึงธันวาคม2569วันจันทร์ที่20สิงหาคม2569เวลา 8:30 น.เป็นต้นไปณหอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิตอายุ 17-60 ปีน้ำหนักตั้งแต่45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวเช่นโรคติดเชื้อโรคภูมิแพ้โรคเลือดเป็นต้นการเตรียมตัวก่อนและหลังบริจาคงดดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคหลังบริจาคควรพักผ่อนไม่ลุกเดินทันทีดื่มน้ำมากๆเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมในวันดังกล่าวสามารถบริจาคโลหิตได้ที่คลังเลือดโรงพยาบาลบุรีรัมย์เปิดรับทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.รวมถึงหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ในพื้นที่ต่างๆถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์044615002ต่อ2040หรือ2166สุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขแจ้งขยายการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากข่าวสารเหตุกราดยิงในสถานศึกษาพร้อมแนะนำแนวทางการดูแลใจเบื้องต้นดังนี้ 1. ติดตามข่าวสารอย่างพอเหมาะกำหนดเวลาอ่านข่าวไม่มากเกินไปและหลีกเลี่ยงการอ่านก่อนนอนดำเนินชีวิตตามปกติรักษากิจวัตรประจำวันเดิมๆเพื่อลดความกังวลจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง วางแผนสำรองด้านความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจและรู้สึกว่ายังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้บางส่วนเชื่อมโยงกับคนที่รักการได้รับกำลังใจจากครอบครัวหรือเพื่อนช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตให้เข้มแข็งหากิจกรรมลดความเครียดเช่นออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายฝึกสมาธิหรือการหายใจอย่างมีสติสำหรับการดูแลสุขภาพจิตเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.sukhaphapjit.com หรือโทรสายด่วน1323เพื่อรับคำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงกรมพลักษึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมระหว่างวันที่31สิงหาคม4สิงหาคม2569ณจังหวัดบุรีรัมย์การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนคนพิการได้มีโอกาสเล่นกีฬามีสุขภาพแข็งแรงและสร้างสุขภาวะที่ดีพร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดขอเชิญชาวบุรีรัมย์และนักท่องเที่ยวร่วมชมการแข่งขันและต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรีใช้มารยาทที่งดงามไม่อาเปรียบด้านราคาสินค้าจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมมวยไทยเอ็กซ์แลนด์แคมปัสระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคม2569ณจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้แก่นักมวยและบุคลากรกีฬามวยพร้อมสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬามวยไทยให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีเปิดกิจกรรมยุทมวยไทยแคมปัสในวันเสาร์ที่15สิงหาคมเวลา 9:00 น.ณหอประชุมมาลินีจุฑโฑปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อร่วมส่งเสริมและสืบสานกีฬามวยไทยให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนอย่างแพร่หลายต่อไปจบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
4: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับ
5: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทรงเป็นประธานในงานประชุมวิชาการซิมโพเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ณไอคอนสยามฮอลล์ชั้น7ศูนย์การค้าไอคอนสยามถนนเจริญนครแขวงคลองต้นไทรเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้ทรงพระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางแฟชั่นไทยเท็กซ์ไทล์เทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ให้แก่คณะรัฐมนตรีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน47รายแล้วทรงบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2569 ร่วมกับดร.วิทย์สิทธิเวคินนักสื่อสารมวลชนและผู้ดำเนินรายการนายนครินทร์ วรรณกิจไพบูลย์กรรมการผู้จัดการและบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวออนไลน์เดอะสแตนดาร์ดพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี 2500

ทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิด Legacy สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันโดยมีผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จสำหรับการแสดงนิทรรศการในครั้งนี้จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมสืบสารแนวพระดำริ Legacy Creative Continuity and Creativity ที่มุ่งต่อยอดภูมิปัญญาไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์The Walk of Woven Identity จากผลงานชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศถ่ายทอดอัตลักษณ์ลวดลายและเทคนิคการทอผ้าไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัยสะท้อนศักยภาพผ้าไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงและภาคภูมิใจในความเป็นไทยพร้อมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและการเพิ่มมูลค่าผ้าไทยและการพัฒนาสินค้าแฟชั่นไทยสู่ตลาดโลกครับและการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นั้นมุ่งรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดแก่เกษตรกรช่างฝีมือและผู้ประกอบการในชุมชนตลอดจนเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปเรื่องการปราบอาชญากรรมข้ามชาติกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีหารือปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติเดินหน้าความมั่นคงยุคใหม่รับมือความท้าทายแห่งอนาคตพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับนายเอลบิดโคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายในการเข้าเยี่ยมคารวะโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งไทยสหรัฐนั้นเป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์มายาวนานครับถึง193ปีไทยพร้อมเดินหน้าในการเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรให้เข้มแข็งเพื่อจะรับมือกับภัยคุกคามและความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพทางด้านฝากฝั่งของสหรัฐครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ยืนยันความมุ่งมั่นเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยซึ่งก็จะควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนการต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับซึ่งเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะครับในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคอันเป็นภัยคุกคามที่ทั้งสองประเทศทั้งไทยและสหรัฐนั้นให้ความสำคัญขณะที่ครับในด้านของเศรษฐกิจนั้นนายกก็ยืนยันความมุ่งมั่นของฝ่ายไทยนะครับในการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค่าต่างตอบแทนระหว่างไทยและสหรัฐโดยเร็วที่สุดครับซึ่งนายกนะครับยังย้ำด้วยครับว่าไทยพร้อมสานต่อความสัมพันธ์อันยาวนานให้ยาวนานต่อไปและเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรของไทยสหรัฐให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นมุ่งขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศและร่วมกันส่งเสริมสันติภาพส่งเสริมความมั่นคงและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคต่อไปครับจากเรื่องของไทยสหรัฐไปดูกันที่ความสัมพันธ์กับนิวซีแลนด์กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีต้อนรับทูตนิวซีแลนด์พร้อมเตรียมเดินทางเยือนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เปิดโอกาสความร่วมมือใหม่สร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์

ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ครับที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับโดยท่านนายกกล่าวว่าปีนี้นั้นเป็นวาระที่ดีครับครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและนิวซีแลนด์และเป็นโอกาสสำคัญนะครับที่จะยกระดับความร่วมมือให้ก้าวไปอีกขั้นพร้อมเตรียมเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการครับในช่วงของเดือนนี้วันที่20ถึง22สิงหาคมนี้แหละครับเพื่อประกาศยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นการเปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมไปถึงด้านของเทคโนโลยีการศึกษาและการท่องเที่ยวซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์และโอกาสที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนชาวไทยต่อไปนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่เรื่องความพร้อมของการป้องกันประเทศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมกองบิน1ย้ำรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกองทัพอากาศรับมือทุกสถานการณ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะของประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติเดินทางไปยังกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยบินทางยุทธวิธีโดยมีพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองทัพอากาศให้การต้อนรับครับโอกาสนี้ท่านนายกครับมีการกล่าวชื่นชมผู้บังคับบัญชารวมไปถึงกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศที่ทุ่มเทเสียสละทุกนายโดยเฉพาะครับในการปฏิบัติภารกิจบินขับไล่เพื่อจะปกป้องอธิปไตยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนชาวไทยทุกคนนายกยังย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นพร้อมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพอากาศให้ดำรงศักยภาพในระดับสูงสุดโดยมอบนโยบายสำคัญครับให้พัฒนาขีดความสามารถทางอากาศยกระดับกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนเชื่อมโยงกำลังรบพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ครับท่านนายกได้กล่าวขอบคุณกำลังพลกองทัพอากาศทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวความรักชาติและความเสียสละพร้อมขอให้รักษาความพร้อมและความมุ่งมั่นและจิตวิญญาณแห่งการรับใช้ชาติเพื่อเป็นกำลังหลักในการพิทักษ์อธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศต่อไปครับมาดูกันที่เรื่องของอุตสาหกรรมกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร10ชุมชนต้นแบบยกระดับผ้าไทยสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่10ชุมชนต้นแบบพัฒนาผ้าไทยและพิธีปิดงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการทุนทางวัฒนธรรมเลกาซี่สาขาแฟชั่นโดยมีทางปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะทำงานและพี่น้องประชาชนครับในการเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งที่ลานทาราฮอลศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยสำหรับพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้นั้นจัดขึ้นเพื่อจะเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการชุมชนครับซึ่งได้ร่วมมือกับนักออกแบบชั้นนำสไตลิสต์และผู้เชี่ยวชาญครับในการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อจะมาสร้างสรรค์รังสรรค์เป็นผลงานแฟชั่นและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยมากกว่า400ชิ้นครับพี่น้องประชาชนสนองพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับก็ได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมทั้ง10ชุมชนต้นแบบในฐานะผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมซึ่งสามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ออกมาเป็นงานหัตถศิลป์ที่วิจิตรทันสมัยสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยนะครับและพร้อมจะเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับสากลเพื่อสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนั่นเองล่ะครับมาดูกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังน้ำครับทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งกันบ้างครับรัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัด
เนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับขณะกำลังรับฟังตีข้องร้องข่าวในตอนนี้มีพื้นที่ไหนฝนตกกันบ้างครับเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐบาลมีการติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะนะครับในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือต่างๆรวมไปถึงบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นครับและสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตอนนี้12จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญครับส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นกรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดครับพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อจะลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำและสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังครับโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากต้องเฝ้าระวังครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ผมรักทุกท่านด้วยนะครับขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของนะครับขนย้ายเครื่องมือขนย้ายอุปกรณ์ทางการเกษตรขนย้ายอะไรที่ขนย้ายได้ขึ้นสู่ที่สูงเลยครับรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากเรื่องของสถานการณ์น้ำครับไปดูกันที่เรื่อง AI กันบ้างครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตือนต้องขออนุญาตก่อนใช้ AI cover remix เพลงคนอื่นเสียงละเมิดลิขสิทธิ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์โดยนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีการออกแถลงการชี้แจงข้อกฎหมายลิขสิทธิ์ครับเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับหรือว่านำมาเจน AI คือ Generative AI มาเจน AI เพื่อใช้สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานเพลงบนโลกออนไลน์เพื่อสร้างความชัดเจนให้แก่ครีเอเตอร์ที่มีในประเทศไทยตอนนี้และผู้ประกอบการคอนเทนต์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมากมายครับโดยเตือนนะครับว่าการนำเพลงที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้เปลี่ยนเสียงศิลปินหรือว่า AI Voice Conversion ยกตัวอย่างครับเอาเพลงของนักร้อง A ที่ตอนนี้เลิกร้องเพลงไปแล้วและไปใส่ในเพลงปัจจุบันที่มีกลิ่นแบบนักร้อง A อันนี้ก็ผิดนะครับรวมไปถึงครับการทำการ Remix AI Remix ครับหรือการอ้างอิงดัดแปลงทำนองและคำร้องซึ่งหากทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายอาจจะเข้าข่ายเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทันทีนะครับแม้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ยังไม่มีบทบัญญัติเรื่อง AI โดยเฉพาะแต่กระบวนการของ AI ที่มีการคัดลอกหรือประมวลผลไฟล์เพลงต้นฉบับซึ่งยังมีอายุคุ้มครองถือว่าเรื่องนี้มีความเกี่ยวข้องกับการทำซ้ำหรือการดัดแปลงองค์ประกอบสำคัญครับไม่ว่าจะใช้ AI Voice Conversion หรือ AI Remix ก็ตามทีครับดังนั้นครับผู้ใช้งานจึงควรตรวจสอบสถานะลิขสิทธิ์และขออนุญาตนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ครบถ้วนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้แต่งคำร้องแต่งทำนองหรือค่ายเพลงเจ้าของเพลงหรือผู้แสดงครับเว้นแต่ผลงานนั้นจะตกเป็นสาธารณสมบัติหรือเป็น public domain แล้วครับหรือเป็นการทำเพื่อการศึกษาโดยไม่แสวงหาผลกำไรครับนอกจากนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นยังเปิดช่องทางช่วยเหลือนักสร้างสรรค์ช่วยเหลือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับหากเกิดกรณีข้อพิพาททางกฎหมายจากการใช้ AI ดัดแปลงคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มออนไลน์มีบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาครับเพื่อจะช่วยในการหาทางออกร่วมกันไม่ต้องถึงขั้นฟ้องร้องไม่ต้องถึงโรงถึงศาลครับพร้อมแนะนำให้ผู้ที่สงสัยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาเบอร์โทรนะครับ4ตัวจำง่ายๆ1368ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกท่านครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนจากลากันไปกับตีข้องร้องข่าวในวันนี้
การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยเพราะนี่คืองานระดับโลกไทยเราครับได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีครับซึ่งเราเคยเป็นเจ้าภาพมาหลากหลายงานแล้วคือน้ำใจแบบไทยๆที่อบอุ่นและจริงใจตรงๆจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนบุคลิกที่น่าเชื่อถือการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกมาตรฐานความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้และการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านพลังของ local hero ทั้งหมดที่ผมกล่าวมาครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคือองค์ประกอบสำคัญทุกอย่างเลยที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปีนี้ครับปี2569ในฐานะเจ้าบ้านที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนจากทั่วโลกเลยครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและสำหรับวันนี้ครับปีของร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับผมพฤทธ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับ

ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเช่นถูกทำร้ายร่างกายลักทรัพย์หรือฉ้อโกงทรัพย์แล้วจะสามารถเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้อย่างไรก่อนหน้านี้ถ้าผู้เสียหายอยากเรียกค่าเสียหายต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งแยกจากคดีอาญาต่างหากซึ่งยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายแต่หลังปีพ.ศ. 2548ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ได้ในคราวเดียวกันเช่นถ้าเราถูกลักทรัพย์หรือทำร้ายร่างกายเราก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่ต้องแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากซึ่งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแต่การยื่นคำร้องดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนการเริ่มสืบพยานหรือกรณีที่ไม่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนที่ศาลได้มีคำพิพากษาและการยื่นคำร้องดังกล่าวนี้จะใช้ได้ในส่วนเฉพาะในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เท่านั้นที่สำคัญผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเว้นแต่กรณีที่เรียกค่าเสียหายดังกล่าวนั้นสูงเกินส่วนหรือมีพฤติการไม่สุจริตศาลอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ซึ่งการยื่นคำร้องตามมาตรานี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยเช่นกรณีที่มีการสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันแม้ผู้สมัครใจทะเลาะวิวาทจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแต่เนื่องจากได้รับความเสียหายในส่วนแพ่งก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ได้สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เรียกได้มีหลายอย่างทั้งที่เป็นตัวเงินเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้ค่าปลงศพหรือแม้แต่ค่าเสียหายซึ่งไม่ใช่ตัวเงินเช่นความเจ็บปวดค่าทนทุกข์ทรมานความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือความทุกข์ทางจิตใจที่ดีไปกว่านั้นสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศยังมีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเขียนคำร้องดังกล่าวให้ฟรีด้วยครับใครที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาอย่าลืมครับว่าคุณมีสิทธิ์เรียกร้องความเป็นธรรมไม่ใช่แค่ทางอาญาเท่านั้นแต่รวมในทางแพ่งด้วยเพื่อให้ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศหรือสายด่วน1157

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงเข้าดับไฟป่าเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่รัฐบาลยืนยันไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมรับการตรวจสอบย้ำเดินหน้าทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชนประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และรถดับเพลิงเข้าดับไฟป่าเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงบริเวณบ้านโคกเหล่าหมู่ที่6ตำบลเกรงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นหลังลมกระโชกแรงทำให้ไฟลุกลามขยายเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่เร่งเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลังและรถดับเพลิงจากหน่วยงานในพื้นที่ทั้งปภ.จังหวัดอบต.เทศบาลหน่วยควบคุมไฟป่าเข้าฉีดน้ำสกัดและควบคุมแนวไฟเพื่อป้องกันการลุกลามพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเคร่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนชิงได้เปิดช่องทางติดต่อฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเข้าสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าบริเวณพื้นที่พรุควนเคร่งเบื้องต้นปภ.ได้จัดส่งรถดับไฟป่ารถน้ำช่วยดับเพลิงขนาด 10,000 ลิตรรถบรรทุกเล็กและกำลังเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีเข้าปฏิบัติการในพื้นที่และได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มความสามารถโดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ติดตามทิศทางการลุกลามของไฟอย่างต่อเนื่องและหากจำเป็นต้องเพิ่มกำลังหรือเครื่องมือพิเศษให้เร่งประสานสนับสนุนทันทีเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ส่วนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยปฏิบัติภารกิจควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่พรุควนเกรงจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังพบไฟป่าปะทุซ้ำหลายจุดพร้อมกำชับให้เร่งควบคุมไฟโดยเฉพาะพื้นที่ป่าพรุที่มีระดับน้ำต่ำทำให้ความเสี่ยงเกิดไฟคุกรุ่นและปะทุจากใต้ดินป้องกันลุกลามเป็นวงกว้างขณะที่แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยมอบหมายส่งทีมเซิร์ชลงพื้นที่เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางจากเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเกรงเนื่องจากไฟลุกลามเป็นบริเวณกว้างเข้าสู่สวนปาล์มน้ำมันของประชาชนและเข้าใกล้โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยาซึ่งอยู่ห่างประมาณ150เมตรเบื้องต้นพบประชาชนในพื้นที่รวมถึงกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ใต้กระแสลมได้รับผลกระทบจากควันไฟแล้วกว่า 3,000 คนจึงมอบหมายให้ทีมเซิร์ชลงพื้นที่ชุมชนโดยรอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองและควันไฟรวมทั้งสนับสนุนหน้ากากป้องกันฝุ่นและควันไฟแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดต่างๆเพื่อเตรียมแผนป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งเริ่มต้นที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามแผนเสริมความมั่นคงอ่างเก็บน้ำเกียนและการขุดลอกแม่น้ำน่าน
2: นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและแผนงานเร่งด่วนด้านการป้องกันอุทกภัยโดยมีนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่โดยจุดแรกติดตามแผนปรับปรุงและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำน้ำเกียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงซึ่งพบปัญหาการรั่วซึมและการซุดตัวของดินด้านท้ายอ่างโด รมชลประทานจึงจัดทำโครงการปรับปรุงทำนบดินวงเงิน26ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยของอ่างและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหากดำเนินการเสร็จแล้วคาดว่าจะช่วยป้องกันอุทกภัยให้5หมู่บ้านรวม674ครัวเรือนและพื้นที่กว่า 2,900 ไร่จากนั้นลงพื้นที่ติดตามแผนขุดลอกแม่น้ำน่าน18จุดระยะทางรวม 13.5 กิโลเมตรประมาณดินขุดกว่า 791,000 ลูกบาทเมตรครอบคลุมพื้นที่ถึง4อำเภอภายใต้งบประมาณ 97.5 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลและการระบายน้ำลดความเสี่ยงจากอุทกภัยโดยคาดว่าจะมีประชาชนได้รับผลประโยชน์กว่า 13,700 ครัวเรือนนายพระดอนกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการตาม9มาตรการรับมือกับฤดูฝนปี2569โดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการแจ้งเตือนภัยและการเตรียมเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเพื่อรับมือสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนอย่างทันท่วงทีรดานาเกลือสวทน่านรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตรที่จังหวัดสกลนคร
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการเกษตรที่อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเพราะการมีแหล่งน้ำที่มั่นคงจะช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยและภัยแล้งซึ่งจากการติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและเกษตรกรเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากและขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง
4: การพัฒนาอ่างเก็บน้ำและระบบชลประทานซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่องในโอกาสที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนและเกษตรกรชาวจังหวัดสกลนครในครั้งนี้จะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่
3: จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนและโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยปลาหางในพื้นที่อำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครสำหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนกรมชลประทานมีแผนดำเนินการในปีงบประมาณ2570-2574วงเงิน764ล้านบาทคาดว่าหากดำเนินการแล้วเสร็จจะส่งผลให้จังหวัดสกลนครมีพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 14,800 ไร่พื้นที่ได้รับประโยชน์ 3,800 ไร่และประชาชนได้รับประโยชน์ 3,650 ครัวเรือนชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดสกลนคร
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อยอดสวนสาธารณะหนองขอนกว้างจังหวัดอุดรธานีเป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะของประเทศ
5: นายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่สาธารณะควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งสร้างพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยซึ่งสวนสาธารณะหนองขอนกว้างจังหวัดอุดรธานีถือเป็นอีกหนึ่งผลสำฤทธิ์ของการขับเคลื่อนนโยบายนี้จากการพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพและเป็นต้นแบบที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงได้สั่งการให้กรมโยธาธิการรับของเมืองนำโครงการนี้ไปใช้เป็นโมเดลต้นแบบในการต่อยอดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อสร้างเมืองน่าอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปด้านนายพงษ์นรายเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการรับของเมืองกล่าวเพิ่มเติมว่าสวนสาธารณะหนองขอนกว้างได้รับการพัฒนาให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและครบครันเช่นเส้นทางวิ่งออกกำลังกายรอบสวนกว้างระยะทาง 2.4 กิโลเมตรทางจักรยานและลู่วิ่งภายในระยะทาง961เมตรศาลาพักผ่อนศาลาอเนกประสงค์ห้องน้ำบริการประชาชนเพื่อรองรับการใช้งานของประชาชนได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงแนวทางการปฏิรูประบบราชการจำเป็นต้องปรับกำลังคนและโครงสร้างส่วนราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงแนวทางการปฏิรูประบบราชการว่ารัฐบาลเห็นความจำเป็นต้องปรับระบบราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมและข้อจำกัดด้านการคลังของประเทศโดยมุ่งปรับทั้งด้านกำลังคนและโครงสร้างส่วนราชการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันมีข้าราชการจำนวนมากเมื่อเทียบกับภารกิจส่งผลให้รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรในสัดส่วนสูงจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการด้านกำลังคนอย่างจริงจังโดยมาตรการต่างๆผ่านการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากสำนักงานกพ.สำนักงานกพ.ร.และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับแนวทางลดกำลังคนภาครัฐจะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยตั้งเป้าหมายลดอัตรากำลังข้าราชการลงร้อยละ15ภายในปี2575หรือในช่วง6ปีข้างหน้าพร้อมย้ำว่าไม่ใช่การเลิกจ้างหรือให้ข้าราชการออกจากราชการทันทีมาตรการสำคัญคือชะลอการจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยหากเป็นภารกิจที่มีความจำเป็นจริงจะพิจารณาเป็นรายกรณีรวมถึงยุบเลิกอัตราข้าราชการที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณมาตั้งแต่ปี2567
7: รัฐบาลได้ไปศึกษามาแล้วแล้วก็ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชการต่างๆสรุปก็คือเราจะลดกำลังคนโดยเป้าหมายจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ใช่อยู่ๆบอกลดกำลังคนก็ไล่คนออกไม่ใช่นะคะเป้าหมายที่ตั้งไว้จากกพ.ร.ก็คือว่าภายในปี2575จะลดอัตรากำลังข้าราชการลง 15%
6: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยว่ารัฐบาลจะทยอยยุบตำแหน่งใน11สายงานเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณอายุราชการได้แก่เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาเจ้าพนักงานห้องสมุดนายช่างขุดลอกนายช่างพิมพ์นายช่างภาพนายช่างศิลป์บรรณรักษ์ผู้ประกาศและรายงานข่าวโดยมาตรการดังกล่าวใช้กับส่วนราชการบริหารส่วนกลางและผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อจนเกษียณอายุราชการนอกจากนี้สิ่งที่จะดำเนินการควบคู่กันคือการปฏิรูปโครงสร้างส่วนราชการโดยมุ่งยกเลิกหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อนโดยเฉพาะส่วนกลางในภูมิภาคที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดรัฐบาลตั้งเป้าลดลงร้อยละ10พร้อมกันนี้จะระงับการจัดตั้งหน่วยงานใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านการปรับปรุงกระบวนการทำงานการนำเทคโนโลยีมาใช้การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถทำงานได้หลากหลายโดยการดำเนินการจะค่อยเป็นค่อยไปรวมถึงผ่านการศึกษาและวางแนวทางอย่างรอบคอบผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมั่นใจรัฐบาลเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวพร้อมรับการตรวจสอบและย้ำเดินหน้าทำงานเพื่อประโยชน์ประชาชน
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยหน้าว่าไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องที่น่ากังวลเพราะเป็นสิทธิ์และหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเคารพและพร้อมรับการตรวจสอบเนื่องจากรัฐบาลทำงานทุกวันและรัฐมนตรีทุกคนสามารถชี้แจงในเรื่องที่รับผิดชอบได้จึงไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษรัฐบาลมีความเข้มแข็งและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนอกจากนี้ทุกฝ่ายมีหน้าที่ที่ต้องทำโดยฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่ขณะที่รัฐบาลต้องเดินหน้าทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนพร้อมระบุว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีการพูดคุยและทำงานร่วมกันทุกวันจึงไม่ได้กังวลและไม่มีความจำเป็นต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้าร่วมรัฐบาลส่วนคดีหัวเลือกสวไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือพรรคการเมืองเนื่องจากการได้มาซึ่งสวเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและย้ำว่ารัฐบาลพร้อมทำหน้าที่และตอบข้อสักถามของฝ่ายค้านอย่างเต็มที่
9: เราก็ต้องเคารพในสิทธิและก็ในหน้าที่ที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านจะต้องทำตอนนี้ไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลครับมีแต่รัฐบาลของประชาชนชาวไทยรัฐบาลทำงานทุกวันรัฐมนตรีทุกคนทำงานทุกวันเพราะฉะนั้นใครจะถามอะไรมานี่มันไม่ต้องเตรียมไม่ต้องเก่งเพราะว่าคนที่ทำงานในหน้าที่รับผิดชอบเมื่อถูกซักถามเขาก็จะต้องตอบได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอซักพอกด้วยเราต้องมั่นใจว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นประโยชน์กับประเทศและประชาชน
8: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าสิ่งที่กังวลตอนนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นการทำให้นโยบายรัฐบาลเกิดผลและตอบโจทย์ประชาชนโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจความเชื่อมั่นการลงทุนจากต่างประเทศและการส่งออกปรับตัวดีขึ้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: เช่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport มั่นใจดำเนินการตามกฎหมายและช่วยลดความเหลื่อมล้ำ
10: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจโครงการ THAI Passport ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยหน้าว่าไม่รู้สึกกังวลเนื่องจากการดำเนินโครงการยึดตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัดพร้อมมีมาตรการตรวจสอบภายในและเปิดให้ฝ่ายค้านเข้าตรวจสอบรวมทั้งได้ปรับปรุงสัญญาเพื่อให้ภาครัฐและประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นจึงมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงต่อสภาได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการแม้การชี้แจงอาจไม่เป็นที่พอใจของฝ่ายค้านก็ตามนอกจากนี้ยังมั่นใจว่าโครงการ THAI Passport เป็นโครงการที่ดีและควรส่งถึงประชาชนเพราะช่วยลดความเหลื่อมล้ำโดยที่ผ่านมาได้นำโครงการไปนำเสนอในเวที World AI Conference ที่ประเทศจีนและได้รับความสนใจจากรัฐมนตรีหลายประเทศซึ่งมองว่าแนวทางดังกล่าวสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในหลายประเทศได้
11: ไม่กลัวไม่กังวลอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเรายืนหยัดในกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับครับผมได้มีการตรวจสอบทั้งภายในแล้วก็ให้ความร่วมมือให้ทางฝ่ายค้านตรวจสอบเองแล้วก็ได้มีการไปทำในเรื่องของการปรับปรุงตัวสัญญาให้ภาครัฐและภาคประชาชนได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมอีกจากที่ได้อยู่แล้วผมชี้แจงได้แบบถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายทุกอย่างแน่ๆแต่ก็มั่นใจเหมือนกันว่าต่อให้ชี้แจงยังไงก็ไม่ถูกใจฝ่ายค้านผมมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเป็นหน้าที่ดีครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่สุดมันเป็นการลดการเหลื่อมล้ำ
10: ส่วนจะต้องหารือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคภูมิใจไทยเพื่อกำหนดทิศทางการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่นั้นนายชัยชนกกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องมีการหารือเนื่องจากมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมหยิบยกประเด็นนอมินีและอาวุธปืนมาใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเรื่องนอมินีกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในการชี้แจงอย่างเต็มที่ในทุกมิติเพราะที่ผ่านมาตนเองได้ร่วมกับตำรวจและหลายหน่วยงานลงพื้นที่ติดตามและปราบปรามการกระทำผิดมาอย่างต่อเนื่องส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนกรมการปกครองได้จัดทีมขึ้นมาดูแลแล้วเพื่อตรวจสอบข้อมูลทั้งการออกใบป.3ใบป.4การซื้อเครื่องกระสุนและสนามยิงปืนดังนั้นมั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้อย่างแน่นอนกรมการปกครองชี้แจงพ่อทิพย์สวมสัญชาติไทยที่ตรวจสอบพบตัวเลข 10,000 รายทั่วประเทศยังไม่ใช่ผลสรุปอย่างเป็นทางการโดยสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศคัดแยกรายการต้องสงสัยย้อนหลังแล้วและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
12: กรมการปกครองมีหนังสือชี้แจงกรณีนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนในฐานะรองประธานคณะกรรมการหรือกมธ.การกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่าการสวมสิทธิสัญชาติไทยหรือคดีพ่อทิพย์ทำกันมานานแล้วและอาจมีผู้เข้าข่ายกระทำผิดทั่วประเทศสูงถึง 10,000 รายยืนยันว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรสถานะบุคคลสัญชาติและความมั่นคงของประเทศโดยข้อมูลกรณีที่พบผู้เข้าข่ายประมาณ 1,000 ถึง 1,500 รายจากโรงพยาบาลเอกชน8แห่งในกรุงเทพมหานครเป็นเพียงกลุ่มที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานเพิ่มเติมยังไม่ได้สรุปว่าทุจริตทั้งหมดส่วนตัวเลข 10,000 รายทั่วประเทศก็ยังไม่ใช่ผลสรุปทางการโดยสั่งการให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศคัดแยกรายการต้องสงสัยย้อนหลังแล้วขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ร่วมมือกับตำรวจกรุงเทพมหานครและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งพ่อทิพย์บุคคลต่างด้าวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่รัฐหากพบทุจริตจะเพิกถอนสัญชาติและรายการทางทะเบียนทันทีสำหรับการตรวจ DNA ใช้เป็นหลักฐานสำคัญเฉพาะกรณีจำเป็นโดยคัดกรองจากเอกสารและเวชระเบียนก่อนพร้อมประสานหน่วยนิติวิทยาศาสตร์รองรับการตรวจต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการทุจริตทางทะเบียนสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ชนันชิดาสังทองรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมดวงใจด้วยพระบารมีระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีพบกับสุดยอดสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศทั้งผ้าไทยงานหัตถศิลป์ระดับพรีเมียมสินค้าสายมูและอาหารอร่อยจากทุกภูมิภาคพร้อมกิจกรรมและคอนเสิร์ตตลอดงานที่สำคัญประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ภายในงานได้ด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายพร้อมอุดหนุนผู้ประกอบการและชุมชนสร้างรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
15: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีที่เกาหลีใต้ประกาศเอกราชจากการปกครองของญี่ปุ่นซึ่งตรงกับวันที่15สิงหาคมของทุกปีโดยเรียกร้องให้เกาหลีเหนือเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีโดยการเจรจาดังกล่าวอาจครอบคลุมถึงมาตรการต่างๆที่นำไปสู่การจำกัดขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือผู้นำเกาหลีใต้ยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายบานปลายอีกด้วยทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ยังคงย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศยกเลิกการรวมชาติและกำหนดให้เกาหลีใต้เป็นรัฐที่เป็นปฏิปักษ์ที่สุดต่อเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการอินโดนีเซียที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอเรสต์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย20รายบาดเจ็บ6รายและมีผู้ประสบภัยติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีก2รายนอกจากนี้เหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ยังส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยและทำให้อาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายด้านสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BNPB เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังประเมินจำนวนประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมทั้งความเสียหายในพื้นที่ประสบภัยพร้อมกันนี้ BNPB ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock ที่อาจเกิดขึ้นประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ฉบับที่1ในช่วงวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนคร

0: ตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:29 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 21:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:08 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง3เซนติเมตรและเวลา 15:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05
1: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้15 สิงหาคม 2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับทีมงานในห้องส่งคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชพรชัยโสดาคุณากรศิริพิทักษ์และอัครเดชคำจุระนะครับวันนี้ไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับคุณผู้ฟังครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมมาทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมปราจีนบุรีฟุตบอลคลินิกนะครับเสริมทักษะเยาวชนสร้างอนาคตฟุตบอลไทยนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็วันนี้ได้เห็นเยาวชนหลายคนนะครับมาร่วมกันฝึกทักษะฟุตบอลนะครับโดยพี่หลอเรด้านะครับพี่ชัยคงศรีครับอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยก็นำทัพนะครับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ นอกจากพี่หลอแล้วยังมีชรินทร์ปานสิรินะครับอดีตกองหน้าดาวสุดทีมชาติไทยมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ผมมาในนามของสมาคมผู้ชายกีฬาออนไลน์นะครับคุณวันกล้าขวัญแก้วนะครับแล้วก็ทางด้านของพันเอกปรวุฒิทองชิงานนะครับอดีตเลขาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็หลายท่านนะครับมาร่วมกันรวมถึงกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็คือการเตะฟุตบอลนะครับระหว่าง VIP ปราจีนบุรีนะครับซึ่งนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดปราจีนบุรีนะเตะกับด้านของศิษย์เก่า3ศิษย์นะครับซึ่งท่านผู้ว่านะปราจีนบุรีก็เป็นศิษย์เก่าเรือน3ศิษย์ด้วยนะครับร่วมกับทีมผู้สื่อข่าวกีฬานะครับเตะฟุตบอลร่วมกันนะครับวันนี้ก็เลยอยู่ที่ปราจีนบุรีนะครับมาพูดคุยกับประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับคุณสมุทัยเพ่งแจ่มนะซึ่งมาร่วมนะทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับเริ่มต้นนะจากเรื่องของกิจกรรมของฟุตบอลแล้วนะครับก็มาติดตามความเคลื่อนไหวของสนุกเกอร์จบไปเมื่อสักครู่จบไปหมาดๆนะฮะแบบว่าน้ำยังเปียกอยู่เลยนี่นะทางด้านของหมูปากน้ำครับนะเข้าชิงชนะเลิศแล้วนะฮะในการแข่งขันสนุกเกอร์ไชน่าโอเพ่น2026นะครับแล้วก็ลุ้นเลยนะครับในการคว้าแชมป์รายการนะครับรายการนี้ครั้งแรกในระดับโลกนะครับซึ่งวันนี้นะนพพลแสงคำนักสนุกเกอร์มือ45ของโลกสร้างผลงานสุดยิ่งใหญ่นะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับเจอกับโจยุหลงมือ22ของโลกจากจีนนะครับชนะไป6-5เฟรมนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไชน่าโอเพ่น2026ครับลุ้นแชมป์รายการจัดอันดับโลกครั้งแรกในอาชีพนะครับผลงานร้อนแรงนะครับโอ้โหผ่านนักสนุกเกอร์ระดับโลกมานะ4นัดติดต่อกันครับจับแชมป์มือ1ของโลกรอบ32คนรอนนี่โอลซูลิแวนมือ14ของโลกรอบ16คนรอบ8คนชนะชอนเมอร์ฟี่มือ6ของโลกนะครับรอบรองชนะเลิศชนะโจยุหลงมือ22ของโลกนะครับถึงแม้ว่าเป็นรองแต่ว่าความนิ่งความเฉียบขาดนะครับชนะไปแบบสุดระทึกเลยนะครับ6-5เฟรมนะครับที่ผมดูอยู่นะ5-3นะครับเขาไล่มา5-4 5-5และเราเบียดชนะสุดท้ายในเฟรมสุดท้ายนะครับ6-5เฟรมนะครับซึ่งชัยชนะนัดนี้ของนพพลแสงคำผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการสนุกเกอร์อาชีพโลกเป็นครั้งที่2ต่อจากสกอตติชโอเพ่น2023และมีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการจัดอันดับโลกครั้งแรกของตัวเองนะครับซึ่งโปรแกรมรอบชิงชนะเลิศนะครับหมูปากน้ำจะเจอกับผู้ชนะระหว่างมาร์คเซลวี่มือ9ของโลกที่เจอกับสจวตบิงแฮมเบอร์27ของโลกนะซึ่งจะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับเราก็ขอแรงเชียร์นะคนไทยทั้งประเทศนะครับร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับหมูปากน้ำนะครับลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกอาชีพรายการแรกกลับสู่ประเทศไทยนะครับกลับสู่ประเทศไทยกับหมูปากน้ำนะครับส่วนวอลเลย์บอลเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2026 FIVB วอลเลย์บอลอายุ17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานดิเอโกประเทศชิลีนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาในประเทศไทย4:00ครับไทยเจอกับไชนีสไทเปนะครับซึ่งผู้เล่นของเรา6คนแรกก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับที่เราชนะโปแลนด์ในรอบก่อนหน้านั้นนะครับมีจามิกรเคนแก้วกัปตันทีมนะครับมีทางด้านของพัทรพรธรมัตนะครับมีชยานุชอินทนูมีพัทรพรดาราไกรและณัฐมนต์อาจเชื้อนะครับไทยกับไต้หวันก่อนหน้านั้นเจอกันนะครับในการชิงแชมป์โลกรุ่น U17 ปีครั้งเดียวนะครับในปี2024ตอนนั้นไต้หวันชนะไป3-0นะครับในรอบเพลย์ออฟ16ทีม
1: ไต้หวันนั้นจบปีนั้น2024นั้นอันดับที่4ไทยจบอันดับที่11นะครับขณะที่ชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุ16ปีนะครับล่าสุดปีที่แล้วที่จอแดนไต้หวันชนะไทย3-1นะครับในรอบแรกกลุ่มดีไต้หวันคว้ารองแชมป์ไทยจบอันดับที่6นะครับซึ่งการแข่งขันในวันนี้นะฮะองค์ประชาที่ผ่านมาผมตื่นมาดูตีสี่นะครับชนิดไทเปนะครับทำได้ดีกว่านะสู้กับเรานะชนะเราไป3-2เซตนะครับในเซตแรกเนี่ยนะเริ่มเป็นเซตแรกก่อนนะครับไทยชนะไปก่อน25-15นะเปิดหัวไวนะชนะไปก่อน25-15ครับเซตที่2นะฮะเรานำเนี่ยและดีมาตลอดนะนำถึง24-22นะแต่ปิดเซตไม่ได้ครับแต้มเดียวนะทางด้านของชนิดไทเปหรือไต้หวันเนี่ยนะครับไล่มาเสมอ24เท่ากันและเขาแซงชนะไป26-24เสมอ1-1ครับแล้วก็ในเซตที่3ครับโอ้โหสูสีสูสีจนมาถึงตามเราไล่ตามมาที่24-24และก็เข้าสู่ไทยบีกันต่อนะห่าง2แต้มที่สุดแล้วนะไต้หวันมาเบียดชนะ29-27ครับนำนะ2-1เซตนะครับเซตที่4ไทยชนะบ้างครับคราวนี้25-22ลุ้นกันเซตสุดท้ายเซตที่5แต้ม15ครับและปรากฏว่าไต้หวันคมกว่าครับคราวนี้แน่นกว่าไทยพลาดเองทำแต้มไหลไหลไหลชนะเราไป15-7นะครับก็เราแพ้ไปนะเราไปเล่นรอบจัดอันดับ5-8จะไปเจอกับผู้แพ้ระหว่างตุรกีกับเกาหลีใต้ซึ่งจะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้1นะครับของเราน้องนัทธมนต์เนี่ยทำไว้32คะแนนนะตก31แล้วก็บล็อก1คะแนนนี่อนาคตทีมชาติไทยเลยนะครับทำแต้มเยอะมากนะครับไม่เป็นไรครับเราถือว่าทำกันได้ดียอดเยี่ยมนะครับเราแพ้ไปอย่างสูสีนะเราก็ไปลุ้นในอันดับที่5ถึงอันดับที่8ต่อไปนะครับส่วนลูกยางสาวไทยนะฮะประกาศรายชื่อวอลเลย์บอลชุดใหญ่นะครับลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่จีนชิงตั๋วโอลิมปิกเกม2028นะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง14คนในลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21-30สิงหาคมที่เมืองเชียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับตัวเซตนี้ก็มีพรพันธ์เกิดปราดนะครับกัปตันทีมนะครับมีนัทธนิชาใจแสนนะครับลิเบโร่ปิยนุชแป้นน้อยกับกัญญรัตน์ขมงนะครับบีหลังพิมพิชยากกรำและอัชรพรคงยศนะครับบอลเร็วทัดดาวนึกแจ้งวิมลรัตน์ธนพันธ์แก้วกัลยากมุทลากัญญรัตน์ขุนเมืองนะครับหัวเสาสศิภาพรจันทวิสูตรวริศราธิศรีทาเลิศนะครับชัชชอนโมกศรีจิดาภานาหัวหนองแล้วก็นะฮะนักกีฬาของเราโปรแกรมการแข่งขันนะครับของทีมชาติไทยรอบแบ่งกลุ่มนะครับในกลุ่ม B นะครับที่เราต้องเจอกันนะครับ21สิงหาคมนะครับเจอกับออสเตรเลีย13:00 น. 24สิงหาคม14:00 น. เจอกับอินโดนีเซียและ25สิงหาคมเจอกับคาซัคสถานนะครับแชมป์รายการนี้ไปโอลิมปิกเกมซึ่งเราตั้งหมุดหมายเป้าหมายนะครับว่าวอลเลย์บอลสาวไทยต้องแชมป์วอลเลย์บอลในการชิงแชมป์เอเชียนะเพื่อคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับส่วนอันดับที่2ถึง3นะครับได้สิทธิ์ไปแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก2027นะครับน้องเพียวอัชรพรคงยศก็บอกว่าหมุดหมายเดียวนะที่เราต้องการนะครับก็คือต้องแชมป์นะเราต้องแชมป์เท่านั้นนะครับตอนนี้นะเป้าหมายของเราเพื่อจะไปโอลิมปิกเกมนะครับเรามี2ปัจจัยสำคัญนะที่เราต้องเตรียมพร้อมนะครับก่อนการแข่งขันก็คือสภาพร่างกายนะฮะเรามีเวลาเตรียมตัวจบ CV ครับ1อาทิตย์นะครับก็รีบฟื้นฟูร่างกายนะครับอะไรที่เสริมได้ก็รีบทำให้มากที่สุดนะครับแล้วเราจะเดินทางไปจีนสัปดาห์หน้านะครับก็ตอนนี้ร่างกายเราดีมากนะครับเราฟื้นฟูร่างกายในส่วนที่ใช้งานแล้วเหนื่อยตอนนี้ไปเพิ่มเติมพลังกายให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ปรับจังหวะการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนนะครับปรับจังหวะการเล่นให้เข้ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเสาหรือบีหลังนะตัวเองจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะฮะเป้าหมายย้ำอีกครั้งคือการไปแล้วได้แชมป์นะเพื่อไปโอลิมปิกเป็นเป้าหมายหลักของเรานะขอกำลังใจเชียร์นักกีฬาของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงบ่าย3ที่ผ่านมากับการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในการแข่งขันซีการีเมอร์ดิก้าครับ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกนะครับไทยเจอกับอินโดนีเซีย B นะครับทีมบูตรีนูซันดานูซันตารานะครับเมื่อ15นาฬิกาที่ผ่านมาที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูตุสครับปรากฏว่าทีมชาติไทยนะเอาชนะไปนะครับในนัดแรกนะ2-0นะครับโค้ชมิมนะครับธิดารัตน์เอื้อสุขุก็วางทางด้านของกวินธิดากิจคุณทศกัปตันทีมนะครับก็ยังมีทางด้านของวรินทร์พงษ์โคกศรีแล้วก็วิอินคัมซีล่าเมดด็อกส์นะครับ เป็นผู้เล่นหลักของเราในชุดนี้นะครับซึ่งผลปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาเราทำประตูได้เร็วนะครับจากการยิงของมิริคาซิล่าเมดอกนะครับให้ไทยนำในครึ่งแรกนะครับ1ประตูต่อ0นะฮะทางด้านของมิริคาซิล่าเมดอกซึ่งเป็นทีมชาติไทยชุด U16 นะมาติดชุดนี้นะยิงให้ไทยนำ 1-0 ครึ่งหลังเราก็มีการเปลี่ยนตัวบ้างนะครับแล้วก็ทำเกมรุกได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ประตูที่2ในนาทีที่88นะครับจังหวะที่วิทยาดาวรรณสินนะครับได้บอลนะครับแล้วก็วอลเลย์ในเขตโทษให้ไทยนะครับยิงเข้าไปนะครับนํา 2-0 นะครับก็คว้าชัยชนะไปซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีจะลงทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงซีการดี้เมเดก้าคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มบีนัดที่2นะครับก็จะเจอกับจอแดนที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาพุตุสจังหวัดชวากรางประเทศอินโดนีเซียในวันที่17สิงหาคม2569เวลา 20:00 นนะครับก็จะมีการถ่ายทอดสดทางซีการดี้เมเดก้าคัพนะครับก็ชื่นชมนักกีฬาของเรานะครับรอติดตามกันส่วนในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับไทยกับสิงคโปร์นะฮะนัดแรกเราไปเยือนที่สิงคโปร์นะครับที่ชาลันเบซาสเตเดียมนะครับ20:00 สิงคโปร์เจอกับไทยนะฮะก็ของเราเนี่ยชุดใหญ่เลยนะครับเตรียมมาที่จะลุยกับสิงคโปร์นะครับไม่ว่าจะเป็นกำพลนะฮะปฐมอคากุลนะมานูเอลทอมเบียนัทพงศ์สาริยาอุเซมมาเที่ยงคำนะครับนริบดินวีรวัฒน์โนดมสารัตอยู่เย็นคณะคำยกเสศันตราตรีพิชาอุตสาห์นะครับยศกรบุรพาเทศักดิ์เผยพิมานี่ชุดใหญ่นะตอนนี้ฟิตเต็มที่นะครับซึ่งแม้ว่าสถิติเจอกันนะครับในชิงแชมป์อาเซียนทั้งหมด11ครั้งที่ผ่านมานะครับเราเหนือกว่านะชนะ7เสมอ2แพ้2ครั้งแต่ว่าการแพ้2ครั้งในการเจอกับสิงคโปร์นะครับก็เป็นสถิติอยู่นะว่าในการเจอกันในรองเนี่ยเราเคยรอบรองรอบชิงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยเราแพ้สิงคโปร์นะที่ผ่านมานะครับในการแข่งขันรายการนี้นะครับสถิติก็มีไว้เป็นเพื่อเป็นข้อมูลเฉยๆนะครับถึงเวลาเล่นกันจริงๆนะครับในสนาม90นาทีรอลุ้นและรอติดตามกันว่าใครจะชนะในนัดแรกนะครับรายการนี้เงินรางวัลในค่อนข้างเยอะนะครับรอลุ้นและรอเชียร์กันนะครับ
0: คุณผู้ฟังครับข่าวใหญ่เรื่องของตะกร้อนั่นแหละครับเนี่ยสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทยนะครับได้รับทราบผลการพิจารณาของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรือว่าอิสตาฟนะครับกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการแข่งขันอิสตาฟเซปัตตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่มาเลเซียนะครับซึ่งบุคลากรของทีมชาติไทยนะของไทยถูกมองว่าถูกพิจารณาว่ามีความผิดตามข้อบังคับและกฎระเบียบการแข่งขันนะครับทำให้มีเกมนั้นหยุดการแข่งขันเป็นเวลามากกว่า15นาทีนะส่งผลกระทบต่อการดำเนินการแข่งขันนะครับแล้วก็ผลกระทบในการถ่ายทอดสดการแข่งขันด้วยระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับทางอิสตาฟนะครับหรือว่า ISTAF นะครับมีมตินะลงโทษนะครับผู้ฝึกสอน5ผู้ฝึกสอน2รายนะฮะผู้จัดการทีม1รายและนักกีฬาด้วยนะฮะสุดท้ายบทลงโทษเนี่ยนะฮะมีการปรับเกิดขึ้นนะครับมีการปรับเกิดขึ้นเป็นจำนวน 50,000 บาทนะครับทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมนะครับล่าสุดนั้นสมาคมนะเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้นะช่วยรักษาศักยภาพของทีมชาติไทยนะครับสมาคมนายธนาชัยประสิทธิ์ครับก็นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยบอกว่าสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยครบกระบวนการพิจารณาและคำตัดสินของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาตินะครับก็มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนะครับเราก็สมาคมจะขอที่จะนะรับผิดชอบในส่วนชำระค่าปรับนะครับยังไงกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับ
1: ที่ปราจีนบุรีในช่วงนี้ฝนตกนะครับคุณผู้ฟังครับบันทึกเสียงไปในช่วงเวลา 18:00 นก็จะมีเสียงฝนด้วยอะไรด้วยนะต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับจากปราจีนบุรีนะนั่งอยู่ที่ปราจีนบุรีคุณผู้ฟังครับเราไปกันที่ชัยนาทนะชัยนาทกับทางด้านของจักรยานนะครับที่ชัยนาทก็คึกคักนะครับวันนี้ทั้งนักกีฬานะครับทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในการแข่งขันจักรยาน200 Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทนะครับคึกคักนะครับนักปั่นจากทั่วประเทศเข้ามาแข่งขันนะครับทางด้านพ่อเมืองชัยนาทนะครับคุณภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์นะครับท่านพ่อเมืองชัยนาทท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทบอกว่าการจัดการแข่งครั้งนี้เนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทนะได้เป็นอย่างดีนะแล้วก็ยืนยันนะครับหากสมาคมกีฬาจักรยานมอบโอกาสให้ชัยนาทเป็นเจ้าภาพต่อในปี2570นะจังหวัดก็มีความพร้อมนะครับ
2: ด้านพลเอกเดชาเหมกระสีนะครับบอกว่าสมาคมนะครับใช้รายการ Thailand Open เนี่ยเป็นเวทีเปิดโอกาสนักกีฬาหน้าใหม่แล้วก็ดาวรุ่งทีมชาติไทยก้าวสู่ทีมชาติไทยในอนาคตนะครับแล้วก็เป็นความคืบหน้าด้วยนะฮะในการแข่งขันรายการนี้นะครับหลายเกมนะก็เป็นการเตรียมนักกีฬาไทยทั้งลู่ถนนเสือภูเขา VFX นะครับก่อนลุยศึกการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่นาโกย่านะครับซึ่งในการแข่งขันสนามที่3ของจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับประจำปี2569สนามที่3นะครับ15-16สิงหาคมที่สนามกีฬา BFX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็วันนี้มีพิธีเปิดการแข่งขันเสือภูเขาทางเรียบนะครับได้รับเกียรติจากนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานนะครับพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์นะครับแล้วก็มีกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพในโครงการ TCA Green Cyclingเน้นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อนภายใต้ชื่อฝันใจชัยนาทนะครับมีนักปั่นจากชมรมจักรยานต่างๆแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับให้ความสนใจหลายร้อยคนนะครับนำจักรยานมาร่วมปั่นตามเส้นทาง 16.9 กิโลเมตรนะครับท่านผู้ว่าก็ยิ้มเลยนะเพราะว่าประชาชนชัยนาทได้ให้ความร่วมมือนะครับคือคักมากนะครับแล้วก็ทางด้านของท่านผู้ว่าก็บอกว่าชัยนาทก็มีเป้าหมายนะครับในการเป็นหมุดหมายของเมืองท่องเที่ยวเมืองกีฬาและเมืองสุขภาพนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาคมขอบคุณนักกีฬาขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยือนชัยนาทนะครับนะส่วนผลการแข่งขันนะครับผลการแข่งขันมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังกันนะครับนะผลการแข่งขันวันนี้นะหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น18ปีรุ่นประชาชนชายนะฮะผมรายงานรุ่นประชาชนชายแล้วกันนะฮะประชาชนชายนี่ระยะทาง52กิโลเมตรนะครับที่1เป็นมนตรีธีรทีพนะฮะคว้าแชมป์ไป1ชั่วโมง27นาทีนะครับที่2สัญลักษณ์แบ่งสันเทียนะครับ1ชั่วโมง29นะนะครับชนะขาดเลยกว่า2นาทีนะครับแล้วก็ประชาชนหญิงระยะทาง52กิโลเมตรนะครับที่1ก็คือรภัทรพรอิระไพบูลย์กลิ่นนะฮะนักปั่นสเปเชียลไลท์ลพบุรีนะ1ชั่วโมง54นาทีที่2ใจรุ่งเทพราชานะฮะจักรยานไม้ไผ่ราชบุรีนะ1ชั่วโมง55นาทีก็ถือว่าแหมชนะกันนิดเดียวนะครับผลการแข่งขันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับในการแข่งขันนะครับจักรยานเสือภูเขาทางเรียบนะก็ไปติดตามเช็คผลการแข่งขันได้ทางเว็บไซต์ของ thaicycling.or.th นะครับพรุ่งนี้ยังมีการแข่งขันกันต่อสำหรับรายการ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3ครับพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลย 7:30 นาทีนะครับนะครับพรุ่งนี้เนี่ยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วก็ปล่อยตัวนักกีฬานะฮะเส้นทางพรุ่งนี้ก็รอลุ้นกันนะฮะพรุ่งนี้มีการถ่ายทอดสดด้วยทางช่องทางของ Thailand Cycling Association แล้วก็ YouTube TCA Channel นะฮะ 7:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับรอติดตามกันว่าจักรยานนะครับประเภทถนน Thailand Open พรุ่งนี้ใครจะได้แชมป์รอติดตามกันนะครับจากจักรยานไปดูกอล์ฟนะฮะการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Portland Classic ที่รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกานะครับนักกอล์ฟสาวไทยทำผลงานยอดเยี่ยมหลังจากจบวันที่2นะครับโปรเปียโนอภิชาญุบลนะฮะเก็บเพิ่ม6อันเดอร์พาร์สกอร์รวม12อันเดอร์พาร์132นะครับก็นำเดี่ยวเลยนะขึ้นนำเดี่ยวนะโดมีโปรเมียปาจารีอดันเนรการร้อนแรงนะครับเก็บเพิ่มอีก6อันเดอร์พาร์เช่นเดียวกันนะสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์อยู่ที่2ร่วมแม่ไทยนำไทยเลยนะฮะที่1ไทยที่2ก็ไทยตามหลังแค่สโตรกเดียวนะครับส่วนโปรจีนอาทิยาทิติกุลมือ2ของโลกนะครับอยู่ที่5ร่วมทำ9อันเดอร์พาร์เท่ากับทางด้านของรายูแฮรันนะครับจากเกาหลีใต้นะฮะรวมมือ3ของโลกนะครับโอ้โห1 2 3 4 5นี่สกอร์นี่ใกล้เคียงกันเลยนะนะครับแล้วก็โปรคนอื่นของไทยก็ถือว่าอยู่ในการลุ้นแชมป์นะครับแค่วันที่2นะครับโปรพราวชนิตีวรรณแสนนะครับโปรฮัทสุชยาวินิจฉัยธรรม7อันเดอร์พาร์นะฮะก็อยู่ในโปรที่ลุ้นแชมป์นะครับ7อันเดอร์พาร์นะครับที่17ร่วมนะครับส่วนยังมีโปรไทยที่ไม่ผ่านการตัดตัวนะครับโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำโปรเมเอเรียจุธานุการนะครับแล้วก็โปรโมโมเรียจุธานุการนี่ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับไม่ผ่านการตัดตัวนี่สนามหน้าครับสนามหน้านะครับเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยกันต่อนะครับในโปรนะครับในการแข่งขันโปรกอล์ฟนะครับรายการที่โอเรกอนนะครับ รายการปอร์แลนด์คลาสสิกนะครับ
1: คุณผู้ฟังครับหลังจากที่จบฟุตบอลลีกยุโรปฟุตบอลโลกนะครับเพิ่มแป๊บเดียวนะกระพริบตาไม่กี่ครั้งอ้าวฟุตบอลลีกยุโรปจะเริ่มกันอีกแล้วนะครับเพิ่มแป๊บเดียวสุดสัปดาห์นี้นะฮะวันพรุ่งนี้จะมีฟุตบอลนัดกระชับมิตรนะครับแล้วก็จะมีฟุตบอลถ้วยคอมมูนิตี้ชิลด์นะซึ่งหมุดหมายความว่าหลังจากนี้อีก1สัปดาห์พรีเมียร์ลีกของอังกฤษก็จะเตะแล้วนะเอาเริ่มที่คอมมูนิตี้ชิลด์ก่อนนะครับเป็นการเจอกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลครับ16สิงหาคมนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็จะได้ลุ้นกันว่าใครจะครองโล่ในการโล่พิเศษนะฮะเป็นการเจอกันระหว่างทีมแชมป์ FA ครับนะกับทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกก็เป็นทุกเป็นประเพณีแหละครับบ้านเราก็มีนะแชมป์ลีกสูงสุดกับแชมป์ถ้วยสูงสุดนะจะมาเตะกันก่อนนะ1สัปดาห์ก่อนที่จะแข่งขันพรีเมียร์ลีกเกิดขึ้นนะครับโอ้โหแป๊บเดียวเองนะรอลุ้นกันนะครับสำหรับการแข่งรายการนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ใครจะได้ครองโล่คอมมูนิตี้ชิลด์2026นะครับระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเปลี่ยนโค้ชใหม่แล้วนะกับอาร์เซนอลนะครับรอติดตามกันนะครับส่วนค่ำคืนนี้นะฟุตบอลนัดกระชับมิตรนะปีศาจแดงนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเจอกับปีศาจแดงดำ AC มิลานจากกาโชซีอาที่มีโรเบนอโมริมครับอดีตกุนซือของแมนยูมาคุมทีมครับเจ้าของแผนการเล่นหลัง3ตัวนะฮะตอนนี้ทำหลัง3ตัวแมนยูไม่รุ่งนะฮะก็ไปมุ่งหลัง3ตัวให้กับ AC มิลานนะเชื่อมั่นในระบบกองหลัง3ตัวแต่ว่าคู่นี้แข่งกันที่สนามกลางที่โปแลนด์นะครับสนามตาซินสกี้อารีน่านะครับ20:45 ค่ำคืนนี้นะครับดูฟุตบอลไทยกับสิงคโปร์จบแล้วนะก็ได้เชียร์แมนยูเจอกับAC มิลานนะ2ปีศาจเจอกันจะเป็นปีศาจแดงเฉยๆว่าปีศาจแดงดำนะจะชนะนะครับแต่ว่านักเตะคนนึงล่ะนะฮะที่จะได้ลงทีมชาติอังกฤษคอฟฟี่เมนูนะฮะคนนี้บอกว่าผมจะเจอกับรูเบนอาโมริมนะเขาเป็นทีมชาติอังกฤษนะสมัยที่อาโมริมอยู่เนี่ยไม่ได้เล่นเลยฮะอาโมริมมองข้ามช็อตนะมองไม่เห็นคอฟฟี่เมนูไม่ทราบว่าหลบอยู่ที่ไหนนะครับก็พอไมเคิลคาริกนะไมเคิลคาริกมาคุมทีมโอ้โหสร้างเมนูข้างคอฟฟี่เมนูคอฟฟี่เมนูนะให้โด่งดังขึ้นมานะจะติดทีมชาติเอาแล้วครับค่ำคืนนี้บอกว่าจะเจอกันอย่างแน่นอนนะนะก็ติดตามกันนะครับว่าแมนยูและแมนเชสเตอร์แมนยูด้วยเอซีมิลานนะใครจะได้ครองถ้วยนัดพิเศษเนี่ยแมนยูได้2ถ้วยพิเศษไปแล้วนะในช่วงของปีซีซั่นน่ะนะครับจะได้อีกรางวัลหรือเปล่านะในค่ำคืนนี้เจอกับเอซีมิลานนะครับคุณผู้ฟังครับนอกจากนั้นเมื่อวานนี้มีอุ่นเครื่องด้วยนะอ๋อก่อนจะไปฟอดอุ่นเครื่องเนี่ยคูเมนทรีเนี่ยนะช้างกระทืบโรงเนี่ยนะคูเมนทรีเนี่ยเขาทำศึกที่จะเจอคำศึกพรีเมียร์ลีกกับเจอกับแชมป์เก่าอาร์เซนอลในสัปดาห์หน้านะเขาอุ่นเครื่องนะโคเวนตี้เขามีแฟรงค์ลัมพาร์ดอดีตกุนซือเชลซีคุมทีมนะครับอุ่นเครื่องชนะคู่ต่อสู้นะก็คือทีมโมนาโกนะครับจากฝรั่งเศส2-0นะแอลิซิมก็โนอุมซาอูน่ายิงประตูชัยนะทีมหนึ่งที่น่าเชียร์นะโคเวนตี้นะครับคุณฟังครับเรื่องที่น่ายินดีเด็กไทยอายุ18ปีครับไปคว้าแชมป์โฮปครับ2026ครับที่นครกวางโจวประเทศจีนครับก็คือทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอายุ18ปีครับเอาชนะรอบชิงชนะทีมเปติซานเบลเกรดนะจากเซอร์เบีย2-0นะครับแต่ว่าแม้ว่ารอบชิงจะเตะกันไม่ครบนะ90นาทีฟ้าฝนลงมากระหน่ำแต่ว่าลูกเกียบสายฟ้านักเตะเยาวชนของบุรีรัมย์ไปคว้าแชมป์ได้ฮะโอ้ชนะทีมจากยุโรปมาหลายทีมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คว้าแชมป์นะชนะเยาวชนฟอร์เรสชนะเยาวชนอกแซนแล้วนะครับแล้วก็มาชิงชนะปาริสแซนเบลเกรดนะในเวลาเสมอ 3-3 อยู่นะก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็มาชนะนะครับคว้าแชมป์ไปนะครับยินดีด้วยนะครับนี่คือว่าวงกีฬาในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับวันจันทร์กลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ซื้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนภายในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรผนึกกำลังทุกภาคส่วนปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเตรียมชำระค่าปรับแทนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากบทลงโทษของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติกรณียุติการแข่งขันกับมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
2: ตลอดทั้งวันนี้ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องโดยนางชายาโสภาอายุ65ปีกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงดูแลและช่วยเหลือประชาชนทั้งการเสด็จเยี่ยมประชาชนการส่งเสริมศิลปาชีพและการช่วยเหลือผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งการได้มากราบทั้งสองพระองค์ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: เข้ากราบทั้งสองพระองค์อยู่แล้วศรัทธานับถือหาคำเปรียบไม่ได้เลยท่านอบเยี่ยมประชาชนน่ะชอบศิลปาชีพเพราะว่าทำให้ประชาชนมีอาชีพพระองค์พานี้เพื่อนพึ่งพายามยากนี่ก็ดีมากเลยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ดีมากที่เราได้มีโอกาสได้มาตรงนี้
2: เช่นเดียวกับนางสาวบวยเฮียงแซ่โคงอายุ75ปีกล่าวว่าเดินทางมามากกว่า10ครั้งเพราะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงพระราชทานแนวทางให้ประชาชนรู้จักขยันอดทนและพึ่งพาตนเองจึงตั้งใจนำสิ่งดีๆที่พระองค์ทรงพระราชทานมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
4: ประทับใจทุกอย่างท่านให้ความช่วยเหลือประชาชนห่วงประชาชนแล้วก็สอนให้เรารู้จักสู้รู้จักอดทนก็รู้สึกว่าทุกพระองค์อ่ะเขาก็ทำเพื่อประชาชนของท่านแล้วก็ให้สิ่งที่ดีๆกับประชาชน
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสการะพระศพในพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา 8:15 นถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนทั่วประเทศ77จังหวัดกว่า 2,500 ร้านค้าในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีอย่างคึกคักพร้อมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40สนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนไทย
5: บรรยากาศงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนยังคงเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องซึ่งภายในงานได้รวบรวมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชุมชนทั่วประเทศ77จังหวัดกว่า 2,500 ร้านค้าโดยมีไฮไลท์สำคัญคือส่วนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายพร้อมด้วยโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ประสานดีไซน์ร่วมสมัยกับแนวคิดแฟชั่นยั่งยืนและโซนโอท็อปพรีเมียมที่คัดสรรสินค้า 3-5 ดาวจากทุกภูมิภาคนอกจากนี้ยังมีฟู้ดฮอลล์ขนาดใหญ่รวมเมนูเด็ดจากทั่วประเทศให้เลือกสรรในที่เดียวโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยนางบรรจารัตน์ธนาโชติวรพงศ์ชาวกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเขาเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวสะดวกต่อการเลือกซื้อ โดยในวันนี้ตั้งใจมาเลือกซื้ออาหารเด็ดประจำภูมิภาคต่างๆพร้อมระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วย
6: มาทุกปีเลยค่ะเขารวมของดีๆทุกๆอย่างของแต่ละจังหวัดมาเราไม่ต้องไปเดินหามาที่นี่ทีเดียวก็ได้ครบสะดวกเลยดีค่ะประหยัดบางคนที่เขาไม่มีอ่ะแล้วเขาอยากกินของที่มันแพงขึ้นเขาก็สามารถกล้าซื้อได้นะคะเท่าที่เห็นในตลาด
5: ขณะที่นางสาววิจิตราระบุว่ามาร่วมงานนี้เป็นประจำเช่นกันเนื่องจากชื่นชอบอาหารท้องถิ่นที่นำมาจำหน่ายภายในงานรวมถึงสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งหาซื้อที่อื่นไม่ได้โดยยืนยันว่าแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่ก็ยังคงตั้งใจมาร่วมงานนี้เช่นเดิม
7: มาเป็นประจำค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็สินค้าแบบว่าไม่ได้มีได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าอะไรเหมือนเป็นที่รวมในงานเดียวกันเลยค่ะสะดวกค่ะเพราะว่าก็ไม่ต้องไปตลาดที่ต่างจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยค่ะ
5: โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลกำหนดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติพร้อมเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนตัดวงจรบัญชีม้าสิมม้าและเส้นทางการเงินและขยายความร่วมมือระหว่างประเทศกวาดล้างแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจร DE Digital Chill Forum ครั้งที่1ภายใต้แนวคิดเรียนรู้ก่อนออกเดินทางในโลกดิจิทัลโดยระบุว่าปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทั้งการสื่อสารการทำธุรกรรมการซื้อขายการศึกษาและการประกอบอาชีพขณะเดียวกันอาชญากรรมออนไลน์ก็พัฒนาอย่างรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นรัฐบาลจึงกำหนดการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติเร่งบูรณาการทุกภาคส่วนตัดวงจรบัญชีม้าสินม้าและเส้นทางการเงินพร้อมขยายความร่วมมือระหว่างประเทศกวาดล้างแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติโดยพบว่าอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคอร์เซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาลดลงกว่าร้อยละ50พร้อมมองว่าภูมิคุ้มกันของประชาชนคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดจึงต้องสร้างความรู้และทักษะให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์โดยเฉพาะการหลอกให้โอนเงินและการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือโลภเพราะ Easy Money ไม่มีอยู่จริงดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนทำธุรกรรมทุกครั้งเพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
9: การหลอกลวงทางเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในเรื่องพื้นฐานอย่างเช่นถ้าใครโทรมาขอให้โอนเงินหรือว่าเราไปทำผิดตรงนั้นมาตรงนี้มาต้องจ่ายค่าปรับอะไรเงี้ยขอให้บอกกับตัวเองก่อนว่าไม่ต้องทำตามนั้นไม่ว่าเขาจะขู่ยังไงก็ตาม
8: สำหรับกิจกรรมนิทรรศการการรณรงค์ต้านภัยออนไลน์สัญจรDE Digital Chill Forum กำหนดจัดรวม3ครั้งโดยครั้งที่1ระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมนี้ณสถานีกรุงเทพหรือหัวลำโพงกรุงเทพมหานครก่อนเดินทางต่อไปจัดกิจกรรมครั้งที่2ที่จังหวัดอุทัยธานีและครั้งที่3ที่จังหวัดสงขลาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าวที่เกาะสมุยตามนโยบายรัฐบาลพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีตามนโยบายของรัฐบาลการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลนิติบุคคลในอำเภอเกาะสมุยกว่า 12,900 บริษัทพบบริษัทจำนวน 8,254 แห่งมีผู้ถือหุ้นต่างชาติและอีก875แห่งมีลักษณะอาจเข้าข่ายนอมินีก่อนนำมาขยายผลจนพบกลุ่มเป้าหมายที่มีการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมกว่า33ไร่และมีมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาทจึงนำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดีโดยวันนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งหมด 27รายส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซียฝรั่งเศสและอิสราเอลอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบจึงพบว่าพฤติการของกระบวนการโนมินีจะใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติเพื่อทำธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ซื้อและให้เช่าวิลล่าหรูรวมถึงจัดตั้งบริษัทเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่หยุดยั้งเพียงแค่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่จะขยายผลปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ชูแนวคิด AI นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ภายใต้แนวคิดวิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนหรือ Intelligence in Science for a Sustainable Futureจัดขึ้นณอาคาร 9-11 Impact เมืองทองธานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กล่าวว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประเทศไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งทั้งนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติ Prime Minister Science Award 2026เพื่อเชิดชูเกียรติเยาวชนและครูผู้มีผลงานโดดเด่นแบ่งเป็นรางวัล Prime Minister Science Project Award สำหรับเยาวชนจำนวน5รางวัลและรางวัล Prime Minister Science Teacher Award สำหรับครูจำนวน2รางวัลซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพในการนำวิทยาศาสตร์และ AI ไปแก้ปัญหาได้จริงในสังคมสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถพาบุตรหลานไปร่วมได้จนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีนอกจากนี้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือ NSM ยังเตรียมขยายโอกาสการเรียนรู้สู่ภูมิภาคในงานมหกรรมวิทย์ภูมิภาคระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคมนี้ณมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเน็ตแห่งชาติ2569ชูจุดแข็งนวดไทยยกระดับสู่อุตสาหกรรมสุขภาพมูลค่าสูงตั้งเป้าผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางเวลเน็ตระดับโลก
11: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569หรือ National นวดไทย and Wellness Expo 2026ภายใต้แนวคิดเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจก้าวไกลสู่สากลทั้งนี้ในปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นโอกาสยุทธศาสตร์สำคัญที่ประเทศไทยจะยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันโดยใช้นวดไทยซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ยูเนสโกให้การรองรับเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเนื่องจากไทยมีบุคลากรด้านนวดและสปาที่เข้มแข็งกว่า 290,000 คนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในปัจจุบันสูงถึง 1,450,000 ล้านบาทซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยคาดว่าจะมีผู้มาเยี่ยมชมตลอดงาน3วันไม่ต่ำกว่า 2-30,000 คนขณะที่นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกล่าวเสริมว่างานในครั้งนี้จะเป็นเวทีรวบรวมนวัตกรรมผู้ประกอบการหมอนวดผู้ผลิตสมุนไพรและพันธมิตรจากต่างประเทศเพื่อเป็นการปูทางและต่อยอดไปสู่การประชุมระดับโลก Global Wellness Summit 2026ที่จังหวัดภูเก็ตโดยภายในงานจะมีการแสดงศักยภาพของไทยตั้งแต่รากฐานภูมิปัญญางานวิจัยนวัตกรรมและการจับคู่ธุรกิจระดับนานาชาติพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสกับบริการนวดรักษาและคำแนะนำการดูแลสุขภาพจากหมอพื้นบ้านทั่วประเทศกว่า100คนอีกด้วยทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติ2569ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อร่วมสัมผัสภูมิปัญญาไทยสัมผัสฝีมือหมอนวดชั้นครูและร่วมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ก้าวไกลในระดับสากล นันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมสปาการกุศลเฉลิมฉลองคุณค่าความเป็นแม่เนื่องในเดือนแห่งวันแม่พร้อมเดินหน้าส่งเสริมบทบาทสตรีงานบริการในวิชาชีพสปาเพื่อยกระดับสปาแอนด์เวลเนสสู่ระดับนานาชาติน
12: ายสุภชัยสิงสาเจ้าของและผู้ก่อตั้งภูมิมนตราสปาจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงการจัดกิจกรรมสปาการกุศลเนื่องในเทศกาลเดือนแห่งวันแม่ภายใต้แนวคิดเฉลิมฉลองคุณค่าความเป็นแม่เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกย่องคุณค่าของผู้หญิงในทุกบทบาททั้งการเป็นแม่ผู้ดูแลครอบครัวและผู้ประกอบอาชีพโดยเฉพาะสตรีที่ทำงานในธุรกิจสปาและเวลเนสที่มีคุณค่าด้วยศาสตร์ของวิชาชีพทั้งนี้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและผ่อนคลายพร้อมการนวดเอกลักษณ์เฉพาะของภูมิมนตราทั้งเวลเนสแอนด์รีแลกซ์ชั่นซีซันและซิกเนเจอร์ภูมิมนตรามาสาดเพื่อมอบประสบการณ์ด้านสุขภาพและการผ่อนคลายอย่างไรก็ตามการจัดงานในครั้งนี้ต้องการส่งเสริมให้สังคมเห็นคุณค่าและยอมรับวิชาชีพด้านสปาและการนวดมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ wellness tourism และเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจังหวัดภูเก็ตรวมถึงการยกระดับสู่การเป็นสปาแอนด์เวลเนสทัวริซึมระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีในจังหวัดภูเก็ตซึ่งรายได้จากกิจกรรมโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตเพื่อใช้สนับสนุนการพัฒนาสตรีในพื้นที่นวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
14: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
15: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
14: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
15: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: 20 นาฬิกา

0: 18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำของบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวของอิหร่านถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงและเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความปลอดภัยในการเดินเรือและความมั่นคงด้านพลังงานของโลกกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียในการสนับสนุนให้ UAE ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและทรัพยากรของประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการณ์ของกองทัพฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากซาอุดีอาระเบียและนานาชาติที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีเมืองท่าโมคาทางตะวันตกของเยเมนเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและส่งผลให้เรือพาณิชย์ที่กำลังขนถ่ายสินค้าอยู่ที่ท่าเรือในเมืองแห่งนี้ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันแหล่งข่าวด้านการทหารที่ใกล้ชิดกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีอาคารแห่งหนึ่งของซาอุดีอารามโกซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียในจังหวัดนัจรอนทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียแต่ไม่ได้เปิดเผยถึงรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติของสเปนที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.0 ในเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนเมื่อเวลา 1 นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ2กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งและรถยนต์บางส่วนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ขณะที่นายอันโตนิโอซานส์กาเบโยรองผู้ปกครองแคว้นอันดาลูเซียยืนยันว่ารัฐบาลแคว้นอันดาลูเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่แล้วพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนในเมืองกรานาดาตั้งสติและหลีกเลี่ยงการเข้าออกอาคารโดยไม่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเวิลด์เทนนิสทัวร์จูเนียร์ระดับ J30 รายการ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J30สนาม2 TALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กำพุทธแชมป์สัปดาห์แรกทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะคุรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่นไป2-1เซต6-3 2-6และ6-3ขึ้นแท่นแชมป์ชายเดี่ยวเวิลด์เทนนิสจูเนียร์เป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนด้านประเภทหญิงเดี่ยวโชเตรินแก้วกายังคงฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะสอนวิสากุลพิสารรัตน์ไป2เซตรวด6-3และ6-2ส่งผลให้โชเตรินคว้าตำแหน่งแชมป์หญิงเดี่ยวไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนขณะที่สอนวิสาได้รองแชมป์สัปดาห์ที่2ติดต่อกันรับไป18คะแนนประเภทชายคู่ธรรมพันธราธรกับไตรศรีเสนชนะธรรมะโคสิริกับคุรานุสุเกะซูซูกิจากญี่ปุ่น2-1เซต5-7 7-5และซูเปอร์ไทเบรก10-3ส่งผลให้ธรรมกับไตรได้ครองแชมป์ชายคู่ร่วมกันพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกคนละ 6.25 คะแนนและประเภทหญิงคู่ปวีณาออนนวลศรีกับพิชยาพักสีมุกพ่ายให้กับชเวโซอึนกับจังจีวอนจากเกาหลีใต้0-2เซต5-7และ1-6ส่งผลให้ปวีณาออนกับพิชยาพักได้รองแชมป์พร้อมคะแนนคนละ 3.25 คะแนนส่วนคู่เกาหลีใต้ในฐานะแชมป์ได้คะแนนคนละ 6.25 คะแนนการแข่งขันกอล์ฟรายการสิงห์ SAT-TDT หัวหิน2026ที่รอยัลหัวหินกอล์ฟคอร์สจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบสุดท้ายโปรแฟงธนกรตอสีนำม้วนเดียวจบทำ1อันเดอร์พา71จบ3วันสกอร์รวม13อันเดอร์พาทิ้งอันดับ2สุภคมมีสมที่ตามหลังอยู่6สโตรกคว้าแชมป์สิงห์ SAT-TDT หัวหิน2026ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาท นายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีผลการพิจารณาของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟในรอบชิงชนะเลิศเซปักตะกร้อเวิลด์คัพ2026ที่ประเทศมาเลเซียว่านักกีฬาจำนวน5รายผู้ฝึกสอนจำนวน2รายและผู้จัดการทีมจำนวน1รายของทีมชาติไทยถูกพิจารณาว่ามีความผิดตามข้อบังคับและกฎระเบียบการแข่งขันจากกรณีการยุติการแข่งขันเป็นเวลามากกว่า15นาทีส่งผลกระทบ

0: ต่อการดำเนินการแข่งขันและการถ่ายทอดสดในการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยและมาเลเซียโดยกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชำระค่าปรับภายใน14วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาหากไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดอาจส่งผลให้ถูกระงับสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมกีฬาตะกร้อทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยกลุ่มนักกีฬาอาจถูกระงับสิทธิ์เป็นเวลา1ปีและกลุ่มผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมอาจถูกระงับสิทธิ์เป็นเวลา2ปีทางนี้นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยยืนยันว่าสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเคารพกระบวนการพิจารณาและคำตัดสินของสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติโดยภายหลังการพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบทางสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นกรณีเร่งด่วนและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้สมาคมรับผิดชอบชำระค่าปรับทั้งหมดแทนนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมที่ได้รับผลกระทบโดยมูลค่าค่าปรับรวมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้เรื่องดังกล่าวได้รับการยุติและคลี่คลายโดยเร็วเปิดโอกาสให้นักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมทุกคนกลับมามีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันและปฏิบัติหน้าที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้โดยเร็วที่สุดทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเข้ารายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเก็บตัวทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกที่อาคาร FA Thailand โดยในการรายงานตัวครั้งนี้นักกีฬาจะเดินทางไปพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทจังหวัดชลบุรีเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมทันทีโดยนักกีฬา2รายจะตามไปสมทบในภายหลังประกอบไปด้วยวีชั่นอินอารามและณัฐกิจโพสีโดยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีจะมีเกมอุ่นเครื่อง2นัดพบกับทีมชาติอิหร่าน U20 ที่ชลบุรีสเตเดียมในวันที่19สิงหาคมนี้และอุ่นเครื่องอีก1นัดและจะมีการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ23คนในวันที่29สิงหาคมก่อนเข้าสู่การแข่งขันต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติไทยยู20จะพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่31สิงหาคมนี้เวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ฐานิตคาดนาครายงาน
1: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธีรพงศ
5: ์ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมมุนาวัสโรโหติกรรมมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมือง

0: เล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจให้ท่านได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอาวรรณนิยายอิงพงศาวดารจีนที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันการได้ฟังเรื่องราวห้องศิลป์นั้นจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของความคิดความอ่านโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของเบื้องหลังของสงครามของถวยเทพรวมทั้งวิญญาณของนักรบผู้กล้าที่เขาว่าเป็นคนที่ทำหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองของเขาตั้งแต่ในอดีตแล้วบุคคลเหล่านี้ภายหลังก็ได้รับการสถาปนาเป็นเทวดาจีนการได้ฟังห้องศิลป์อย่างต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจงานศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในบรรดาศาสนสถานของจีนว่าทำไมถึงต้องทำหุ่นตัวใหญ่อย่างนี้สีนี้คืออะไรภาพที่เขียนที่อยู่ตามฝาผนังในส่วนที่อยู่ในสิ่งก่อสร้างคืออะไรอย่างไรมากขึ้นนะครับผลงานของห้องศิลป์นี้คือผลงานการเขียนของซีจงหลินตั้งแต่สมัยราชวงศ์ครั้งเก่าทีเดียวล่ะนะครับซึ่งการที่นำเอาเรื่องนี้มาคุยกันถือเป็นการนำเอากึ่งๆวรรณคดีมาอ่านให้ฟังแล้วก็ขยายความบ้างเล็กๆน้อยๆตามความจำเป็นนะครับนี่ก็เป็นคำแนะนำของท่านผู้ฟังนั่นแหละว่าได้ยินชื่อห้องศิลป์มานานเหลือเกินแต่ไม่รู้สาระนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็คงจะต้องบอกว่าท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องคงจะจับความได้เป็นอย่างดีทีเดียวแล้วก็คงจะต้องบอกว่าขอขอบคุณจดหมายฉบับหนึ่งเป็นพิเศษนะครับเหตุที่พิเศษเพราะว่ามาจากที่ไกลมากๆเลยทีเดียวล่ะนะครับก็คือมาจากคุณกิ่งการชื่นชมซึ่งฟังรายการอยู่ที่บ้านหนองคอเมืองมหาสารคามนะครับคงจะไม่ใช่ตามรายการเดียวด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่เขียนเล่าความมาในจดหมายนั้นนอกจากที่จะติดตามรายการอ่านเล่าเอาเรื่องมาแล้วนะครับก็ยังมีส่วนที่ผมไปพูดคุยในรายการอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสบายๆหลังข่าวเลยก็แล้วแต่นะครับแล้วก็รายงานการรับฟังมารวมทั้งเป็นกำลังใจให้ได้ทำงานดีๆให้กับคนไทยรวมทั้งลูกหลานตลอดไปด้วยนะครับตรงนี้รับปากท่านผู้ฟังทุกคนนะโดยเฉพาะคุณกิ่งการชื่นชมด้วยนะครับว่าถ้ายังมีแรงอยู่ยังมีความสามารถอยู่และยังมีคนฟังอยู่จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้มีความเข้าใจภาพของในอดีตซึ่งจะเป็นสะพานนำมา

เรื่องนะครับก็คงต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับในการที่จะหยิบยกจดหมายจากแดนไกลเมืองมหาสารคามของคุณกิ่งการชื่นชมมาคุยกันในรายการตรงนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นการเชื่อมโยงบอกว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการนะตอนนี้ฟังห้องศีลอยู่ใช่ไหมครับและอีกไม่นานห้องศีลก็จะจบอยากจะฟังแง่มุมใดในอ่านเล่าเอาเรื่องอีกนะปกติเราจะมีเก็บประวัติศาสตร์บ้างเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองของชาวต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยบ้างอะไรบ้างวัฒนธรรมไทยศิลปกรรมไทยอยากฟังเรื่องราวอะไรแนะนำมาได้เลยแม้กระทั่งการจัดรายการก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับมี2ช่องทางในการที่เราจะได้พูดได้คุยกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาถึงกันนะแบบเดียวกับที่คุณกิ่งการชื่นชมทำมานี่แหละเขียนแล้วก็ส่งมาถึงผมโดยตรงจากหน้าซองถึงวัฒนบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับแต่ถ้าหากว่าใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หน่อยนะครับจะใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลก็ได้นะครับผมจะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็ตัดย่อมาจากบุญจับเนี่ยครับพิมพ์ B-boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA TANA สกายไซน์นั้นก็ @gmail.combjwatana@gmail.com แค่นี้เราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์วรรณคดีผู้อิงพงศาวดารในการที่จะให้ทราบถึงการสถาปนาเทวดาจีนกันต่อเมื่อครั้งที่แล้วนั้นนะคุณก็ต้องบอกว่าอินเฮากับเกียงจูแย่ไล่ล่ากันนะคราวนี้จากการที่อำนาจบุญของบูอ๋องรวมทั้งมนของเกียรติกงจูนั้นทำให้เกียงจูแย่รอดไปได้นะอินเฮาก็อิดโรยมาเห็นสู้ไม่ได้ก็ขับม้าหนีไปพบกับเหยียนติ๋งตัวหยินมายืนสกัดอยู่พอดูไปข้างหลังก็เห็นกองทัพของเกียงจูแย่ติดตามมากระชั้นดูท่าทางจะหนีไม่พ้นก็อธิษฐานว่าถ้าพระเจ้าติวอ๋องบิดาของตัวเองนั้นยังจะได้ครองราชสมบัติอยู่ในแผ่นดินเมืองจิวโก๋สืบไปตัวเองนั้นจะทิ้งตราไปแล้วก็ขอให้ภูเขาเนี่ยทะลุเป็นช่องตลอดไปขนุนเลยนะครับเพื่อตัวเองจะใช้วิธีการที่เปิดช่องกันเนี่ยลอดเข้าไปอธิษฐานเสร็จแล้วตัวของอินเฮาก็เอาตัวของตราเหวี่ยงเข้าไปทำให้เกิดเป็นช่องที่ภูเขานะครับอินเฮาก็หนีตามช่องภูเขาไปแต่ว่าผ้าที่มันค้างอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าในขณะที่อินเฮานั้นเอาศีรษะพ้นไอ้เจ้าช่องนี้ไปได้แต่ตัวของอินเฮานั้นอยู่ในระหว่างช่องเขานะครับเหยียนติงตัวหญิงก็ตบมือทำให้ภูเขานั้นหุบเข้าไปท่านผู้ฟังคงนึกภาพออกนะครับว่าตัวของอินเฮานั้นก็มีอยู่แค่หัวโผล่ขึ้นมาจากภูเขาศีรษะออกมานะแต่ว่าตัวของอินเฮานั้นถูกภูเขาหนีบอยู่นะเหยียนติงตัวหญิงก็ขับทหารเข้าล้อมภูเขาเอาไว้ทั้ง4ด้านทั้งฝ่ายบูอ๋องก็ขี่ม้าขึ้นไปบนภูเขาที่อินเฮาแทรกตัวอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดูกองทัพล้อมเอาไว้ทั้ง4ทิศหวังจะจับตัวของอินเฮามาฆ่าเสียบูอ๋องคิดสังเวชใจลงจากม้าคุกเข่าคำนับแล้วก็ร้องว่ากับอินเฮาบอกว่าเขาล้อมท่านไว้ดังนี้ข้าพเจ้าเห็นอยู่แล้วก็หาสบายใจไม่เกียงจูแย่ตามบูอ๋องขึ้นไปด้วยก็จับมือบูอ๋องให้ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าท่านคำนับติวอ๋องทำไมเนี่ยอินเฮาคนนี้เป็นคนชั่วหาตั้งอยู่ในคำอาจารย์สั่งไม่จะถึงแก่ความตายครั้งนี้เพราะกรรมที่ตัวเองทำมาไม่ชอบบูอ๋องก็เลยบอกว่าอินเฮานี้เป็นบุตรของพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องนั้นเป็นเจ้าของเราเมื่อเราทำร้ายกับอินเฮาก็เหมือนกับทำร้ายแก่พระเจ้าติวอ๋องผู้มีพระคุณแก่เราด้วยท่านจงให้เลิกทับกลับไปเถิดทางฝ่ายของเหยียนติงตัวหยินพอได้ยินบูอ๋องว่าแกเกียงจูแย่ดังนั้นก็หัวเราะ
จึงร้องว่ากระบุออกบอกว่าท่านรู้หรือไม่ว่าอินเฮาเนี่ยกรรมมาถึงตัวแล้วท่านอย่าห้ามเลยทั้งฝ่ายบูอ๋องมีกตัญญูต่อพระเจ้าติวอ๋องยิ่งนักก็ร้องห้ามเหยินติงตัวหยินแล้วก็นายทหารทั้งปวงไม่ให้ทำร้ายกับอินเฮาเกียงจูหยาจึงว่าแกบูอ๋องว่าท่านจะห้ามทหารไว้นั้นหาควรไม่ข้าพเจ้าให้ยกทัพมาล้อมอินเฮาครั้งนี้เพราะกระทำตามเยี่ยงอย่างแต่ก่อนขณะนั้นบูอ๋องก็จุดธูปปักเอาไว้เป็นการคำนับแล้วก็ปฏิญาณตัวบอกว่าข้าพเจ้าก็มีกตัญญูคิดว่าลูกเจ้าทหารซึ่งมาล้อมไว้ทางนี้เขาก็ทำตามเยี่ยงอย่างข้าพเจ้าได้ห้ามปราบนักแล้วฝ่ายเย็นติงตัวเย็นก็หลวงบูอ๋องว่าเชิญท่านลงมาจากภูเขาเลิกทัพไปเถอะบูอ๋องกับเกียงจูใหญ่ก็ลงจากภูเขาเย็นติงตัวเย็นก็ใช้ให้เลิกทัพกลับไปจึงกลับสั่งบูกิตให้เอาไถเหล็กเข้าไปไถในซอกเขาที่อินเฮาอยู่ตรงนั้นขณะเมื่อบูกิตไปไถนั้นเห็นกระดูกของอินเฮาแตกหักกระจัดกระจายอยู่บูกิตก็ร้องไห้คิดกรุณาว่าข้าพเจ้ามาไถท่านครั้งนี้ใช่กระทำตามอำเภอตัวเองนั้นหาไม่ได้ท่านผู้เป็นนายใช้จึงได้มาทำแก่ท่านถึงเพียงนี้เมื่อบูกิตไถที่หลุมยับย่อยแล้วดวงจิตอินเฮาก็ลอยขึ้นไปจากหลุมเป็นลมพัดไปสู่เมืองจิวโกขณะนั้นพระเจ้าติวอ๋องนั่งเสวยสุราอยู่บนลกไตกับนางขันกีนางฮีบีนางอึ้งกุยหยินเรียกว่าดำสุรากับมเหสีทั้ง3คนนั่นแหละนะครับเพราะว่าดวงจิตของอินเฮานั้นที่เป็นลมพัดมาก็ต้ององค์ของพระเจ้าติวอ๋องทำให้พระเจ้าติวอ๋องนั้นเกิดง่วงเหงาหาวนอนซบหลับไปดวงจิตอินเฮาก็เข้าฝันพระเจ้าติวอ๋องให้เห็นเป็นคน3หัวมายืนอยู่ที่หน้าโต๊ะเรียกพระเจ้าติวอ๋องว่าพ่อหรือว่าบิดาแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าในชื่อว่าอินเฮาเพราะข้าพเจ้าหาตั้งอยู่ในคำอาจารย์ไม่เขาจึงฆ่าพระองค์เสียพระบิดายังอยู่รักษาบ้านเมืองต่อไปจงเลี้ยงทหารที่มีสติปัญญาไว้จะได้ต่างพระเนตรประกันและยังมีทหารคนหนึ่งชื่อว่าง่วนหยงง่วนหยงคนนี้เป็นขุนนางเก่ามีสติปัญญาความรู้มากพระบิดาจงไปเอามาแต่งตั้งเลี้ยงให้อย่างดีจะได้ช่วยราชการบ้านเมืองบัดนี้ข้าพระองค์จะลาไปอยู่ห้องศีลใต้และผู้รักษาห้องศีลใต้จะให้ข้าพระองค์อยู่หรือไม่นั้นยังหารู้ไม่พอเข้าฝันบอกกล่าวกับพ่อแล้วพระเจ้าติวอ๋องก็ตกใจตื่นขึ้นแล้วก็บ่นบอกว่าเออมันรู้สึกประหลาดใจนักหนามเหสีทั้งสามก็ถามบอกว่าเหตุใดพระองค์จึงตรัสดังนี้ล่ะพระเจ้าติวอ๋องก็เล่าความฝันให้ทั้งหมดนั้นฟังมเหสีทั้งสามก็ทูลว่าพระองค์ทรงเชื่ออะไรกับความฝันเอานะเชิญเสวยสุราให้สบายเถิดแล้วก็รินสุราให้พระเจ้าติวอ๋องเสวยต่อไปขณะนั้นฮั่นเอ๋งอยู่หัวเมืองที่ชื่อว่ากีจุยกวนก็ให้คนถือหนังสือมาถึงปิจูถึงเป็นขุนนางเมืองจิวโกนะครับพอปิจูได้แจ้งในหนังสือก็เสียใจเอาหนังสือเข้าไปถวายพระเจ้าติวอ๋องพระเจ้าติวอ๋องก็ทรงอ่านใจความว่าอินเฮาพระราชบุตรกับติวสันไปรบเกียงจูหยาที่เขากีสานเสียทีแก่ข้าศึกข้าศึกได้ฆ่าอินเฮากับติวสันเสียแล้วพระเจ้าติวอ๋องจึงตรัสแก่ขุนนางทั้งปวงบอกว่ากีฮวดทหารเอกของเราเสียหลายคนแล้วบัดนี้ซ้ำมาฆ่าอินเฮาซึ่งเป็นบุตรเราเสียเห็นจะมีใจกำเริบยกมาทำถึงเมืองเราแน่ครั้นจะละให้ล่วงด่านเข้ามาก็ซ้ำจะเสียกิตติยศจำจะชิงไปกำจัดเสียขุนนางทั้งปวงจะเห็นผู้ใดที่จะปราบปรามกีฮวดได้หลีเต็งขุนนางผู้ใหญ่ก็ทูลบอกว่ากีฮวดจะตั้งตัวเป็นเจ้าหัวเมืองฝ่ายตะวันตกก็อยู่ในอำนาจทั้งสิ้นท
ทหารเอกทหารเลวก็มีเป็นอันมากแล้วเกียงจูแยซึ่งเป็นแม่ทัพก็มีสติปัญญาทหารในเมืองหลวงนี้นอกจากอังกิมซึ่งเป็นนายด่านซำกวนแล้วข้าพระองค์ก็ไม่เห็นผู้ใดที่จะสู้ปัญญาและฝีมือของเกียงจูแยได้โดยอังกิมผู้นี้ชำนาญการศึกนักพอได้ฟังคำดังนี้พระเจ้าติวอ๋องก็เห็นด้วยก็เลยให้มีหนังสือรับสั่งไปยังอังกิมให้อังกิมนั้นจัดแจงทหารยกไปที่เมืองไซกีจงได้อังกิมพอได้แจ้งความในหนังสือรับสั่งแล้วก็จัดแจงทหาร 10,000 ยกไปถึงแดนเมืองไซกีแล้วก็ตั้งค่ายมั่นอยู่แล้วก็ปรึกษาในทัพในของทั้งปวงว่าทหารเมืองไซกีเกียงจูแยนั้นเป็นแม่ทัพใหญ่มีสติปัญญารวมทั้งฝีมือที่เข้มแข็งจะรบกับเกียงจูแยเหมือนกับรบเมืองอื่นๆนั้นคงไม่ได้ท่านจงกำชับนายทัพในของทั้งปวงให้แข็งเมืองจงทุกคนทั้งฝ่ายเกียงจูแยพอรู้ว่าทัพจิวโกยกมาก็หัวเราะจึงว่าแกทหารทั้งปวงบอกว่าเมืองจิวโกนี่คิดจะไปตีอีกบัดนี้กลับให้ทหารยกมารบเราอีกแล้วก็สมคเนแล้วฐานผู้ใดจะออกไปรบกับอังกิมได้ถามอย่างนี้หลำจงกวดก็รับอาสาแล้วก็ใส่เกราะขึ้นขี่ม้าถือทวนยกทหารออกไปหน้าค่ายของอังกิมอังกิมก็ให้กุยกองออกรบกุยกองก็ขึ้นมาถือง้าวยกทหารออกจากค่ายล้ำจงกัวก็ร้องถามว่าใครจะต่อสู้กับเรากุยกองก็บอกว่าเราในชื่อว่ากุยกองเป็นทหารของอังกิมล้ำจงกัวพอได้ฟังกูหัวเราะก็ร้องบอกว่าแต่ข้าศึกตายเพราะฝีมือเรานับพันแล้วท่านจะเอาชีวิตมาทิ้งเสียเปล่าๆนะโอ้โหยามกันอย่างนี้กุยของฟังก็โกรธขับม้ารำเงาเข้ารถกับหลำจงกวดได้30เพลงกุยของก็ไร่มนเป็นลมดำพุ่งขึ้นแล้วก็กลายเป็นสุนัขตัวโตใหญ่ทีเดียวโจรขึ้นกัดรักแร้หลำจงกวดเล่นเอาเสื้อกรอกนั้นขาดเลยทีเดียวหลำจงกวดก็ขับม้าหนีกุยของก็กลับเข้าค่ายแล้วก็แจ้งเนื้อความซึ่งมีชัยชนะข้าศึกนี้ให้กับอังกิมฟังอังกิมก็ดีใจนะก็บอกว่าเพลาวันนี้กุยกองออกรบมีชัยชนะแล้วเพลาพรุ่งนี้เป็กเกียนหยงจงออกรบกับทหารเมืองไซกีพอเวลารุ่งเช้าเป็กเกียนหยงก็ขึ้นม้าถือทวนยกออกจากค่ายเข้าไปตั้งชิดเชิงกำแพงเมืองไซกีเกียงจูแยได้แจ้งดังนั้นก็ให้เต็งจิ๋วกงออกไปรบเต็งจิ๋วกงก็ขึ้นม้าถือกระบี่สองมือยกทหารออกจากเมืองแล้วก็ร้องว่าแก่เป็กเฮียนหยงว่าท่านหารักชีวิตไม่หรือจะมารบกับเราอย่างนี้เป็กเฮียนหยงก็เลยบอกว่าท่านเป็นพวกทรชนหารู้คุณแผ่นดินไม่เราทหารเมืองหลวงจะมาล้างชีวิตเสียเต็งจิ๋วกงได้ฟังก็โกรธขับม้ารำกระบี่ข้ารบกับเป็กเฮียนหยงได้30เพลงเต็งจิวกงก็เอากระบี่ฟันเป็กเฮียนหยงตกม้าตายแล้วก็ตัดเอาศีรษะมาให้กับเกียงจูแย่เกียงจูแย่ก็ให้เอาศีรษะของเป็กเฮียนหยงนั้นไปเสียบประจานเอาไว้ที่ประตูเมืองทางฝ่ายอังกิมรู้ว่าเป็กเฮียนหยงตายก็โกรธมากกระทืบเท้ากัดฟันแล้วก็บอกว่าถ้าเราไม่ล้างมันเสียให้มันสิ้นทั้งพวกก็หาหายความแค้นไม่แล้วอังกิมก็ขึ้นม้าถือก้าวยกทหาร 10,000 ไปตั้งประชิดใกล้เมืองแล้วก็ร้องท้าทายบอกว่าให้เกียงจูแยเนี่ยยกกำลังออกมารบกันเกียงจูแยรู้ก็จัดแจงทหารเสร็จแล้วก็ใส่เกราะเงินถือตัวกีนะตัวกีแปลว่าธงเหลืองนะถือว่าเอาธงเหลืองเป็นอาวุธขึ้นขี่สุปุดเสียงยกทหารเปิดประตูเมืองออกมาตั้งกระบวนอยู่อังกิมก็ร้องถามบอกว่ากองทัพของใครเกียงจูแยก็บอกว่ากองทัพในชื่อว่าเกียงจูแยแล้วก็ลองถามไปว่าท่านชื่ออะไรล่ะอังกิมก็ตอบว่าเราในชื่อว่าอังกิมตัวท่านเนี่ยเป็นคนทรชนไม่รู้คนพระเจ้าติวอ๋องตั้งตัวเป็นใหญ่แข็งเมืองหาไปคำนับพระเจ้าติวอ๋องไม่นะ

็ฟังดังนี้เกียงจูใหญ่ก็บอกว่าโอ้ตัวท่านอุปมาดังคลองน้อยยังจะรู้กระแสน้ำในทะเลใหญ่เป็นประการใดไหมพวกทหารเหล่านี้หาตั้งอยู่ในความยุติธรรมไหมเที่ยวรบตีบ้านตีเมืองอื่นทำให้ยากแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินซึ่งท่านมารบกับเราจะเอาชีวิตทิ้งซะเปล่าๆนะจะหนีไปจากเงื้อมมือเรานั้นคงจะหาพ้นไม่ถ้ารักชีวิตจงลงมาคำนับเราเสียโดยดีเถอะโอ้โหยามกันอย่างนี้อังกิมได้ฟังก็โกรธร้องด่าเกียงจูเย่บอกว่าไอ้คนแก่พูดโอขยกใครจะไปคำนับกับทรชนว่าแล้วก็ขับม้ารำงาวเข้าไปฟันกับเกียงจูเย่ตัวของกีซกเบ๋งนะบุตรของบุญอ๋องที่72เป็นคนร้ายแล้วก็กล้าหาญมากยืนอยู่ข้างของเกียงจูแย่เห็นดังนั้นก็ขับม้าเข้ารบกับอังกิมภาคหนึ่งอังกิมก็ทำเป็นขับม้าหนีกีซกเบ๋งก็ไล่ตามไปอังกิมก็โบกธงขาวเป็นสัญญาณสำคัญขึ้นทหารทั้งปวงก็ล้อมกีซกเบ๋งเข้าไว้แล้วก็โบกธงสำคัญขึ้นอีกครั้งหนึ่งทหารทั้งปวงก็แหวกออกเป็นช่องมีประตูทั้งสี่ทิศทหารคือธงยืนประจำอยู่ที่ประตูทั้งสี่แล้วอังกิมก็กลับเข้ารบกับกีซกเบงอีก40เพลงแล้วอังกิมก็โบกธงให้ปิดประตูเสีย3ประตูเปิดเอาไว้แค่ประตูเดียวแล้วทำเป็นชักม้าหนีเข้าแอบธงใหญ่ในประตูที่เปิดกีซกเบงโกรธไม่ทันคิดก็ขับมาไล่ตามไปอังกิมได้ทีก็เอาเงาฟันกีซกเป๋งตกม้าตายแล้วอังกิมก็โบกธงสัญญาทหารที่ล้อมอยู่นั้นก็คลายเป็นกระบวนประชุมกันอยู่อย่างเก่าอังกิมก็ออกไปยืนม้าร้องท้าทายเกียงจูแย่ว่าท่านอวดว่ามีฝีมือดีจงออกมารบกันนางเต็งตันหยกอยู่ข้างหลังของเกียงจูแย่ได้ยินดังนั้นเรียกว่าอังกิมท้าอย่างนี้โกรธทีเดียวขับม้ารำกระบี่สองมือเข้ารบกับอังกิมอังกิมก็โบกธงให้ทหารล้อมเข้ามาแล้วก็ทำเป็นชักม้าหนีหลบเข้าแอกพงอยู่นางเต็งตันหยกก็หาไล่ตามไปไม่แต่ว่าได้เอาศิลาแก้วทิ้งไปถูกศีรษะของอังกิมแตกอังกิมก็โบกธงสัญญาให้ทหารกลับเข้าค่ายแล้วทัพของเกียงจูใหญ่ก็กลับเข้าเมืองทั้งฝ่ายของอังกิมพอมาถึงค่ายก็เอายาวิเศษปิดแผลที่ศีรษะนั้นคืนเดียวก็หายครั้นรุ่งเช้าก็พาทหารออกจากค่ายแล้วก็ร้องบอกว่าให้เกียงจูใหญ่นั้นแต่งผู้หญิงคนนั้นออกมารบกันอีกเกียงจูใหญ่ได้ฟังก็สั่งนางเต็งตันหยกให้ออกรบโทเฮงสุนผัวของนางเต็งตันหยกก็บอกว่าเจ้าจะออกรบเนี่ยจงระวังกลศึกของอังกิมที่ประตูสี่แห่งอย่าล่วงไล่ให้เกินเข้าไปจะเสียทีหลงเกตกงจูทหารผู้หญิงคนหนึ่งได้ยินโทเฮงสุนกำชับเมียก็ร้องถามบอกว่าท่านพูดจาสั่งเสียอะไรกันโทเฮงสุนก็บอกว่าเราสอนเมียให้ระวังกลศึกของอังกิมหลงเกียรติกงจู้ก็บอกว่ากลัวอะไรกับความคิดของอังกิมถึงจะให้เราออกรบก็ไม่พรันโทเฮงสุนก็ไปบอกกับเกียงจูแย่บอกว่าหลงเกียรติกงจู้จะอาสาออกรบเกียงจูแย่ก็เลยสั่งให้หลงเกียรติกงจู้นั้นออกรบหลงเกียรติกงจู้ก็จัดทหารเสร็จแล้วก็ขึ้นขี่ม้าสีชมพูชื่อว่าไก่หัวแปะดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไปเห็นตามศาสนสถานของจีนนะครับที่เป็นผู้หญิงขี่ม้าสีชมพูมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะสีม้าสีชมพูอย่างนี้มันมาจากฮ่องสินตอนนี้นี่แหละนะครับหลงเกียรติกงจู้พอได้ขี่ม้าสีชมพูออกไปก็ถือกระบี่ยกทหารไปด้วยนะอังกิมลายเห็นก็รู้ว่าไม่ใช่นางเต็งตันหยกก็เลยถามบอกว่าเจ้าชื่อว่าอะไรหลงเกียรติกงจูก็บอกว่าจะถามเราทำไมล่ะเร่งลงมาจากหลังม้ามาคำนับเราเถอะโอ้โหพูดอย่างนี้อังกิมก็โกรธสิครับขับม้าเข้ารบกับหลงเกียรติกงจูได้4เพล

0: แล้วก็ขับม้าหนีเข้าไปแฝงอยู่ที่ธงเรียกว่าใช้แผนตามเดิมเลยผลจะเป็นอย่างไรคำเตือนจะมีผลไหมคงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะว่าวันนี้ช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องหมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับก็คงจะต้องขอลาไปก่อนนะครับและติดตามห้องศิลป์ใหม่ต่อกันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

ีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตจากการบุกรุกของกลุ่มนายทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวงคืนพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตจากการบุกรุกของกลุ่มนายทุนตามแนวทางภูเก็ตโมเดลย้ำทุกขั้นตอนต้องดำเนินการตามกฎหมาย
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันไม่หวั่นไหวกรณีมีผู้ยื่นฟ้องศาลปกครองจากการดำเนินการตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507กรณีพื้นที่หาดนุ้ยจังหวัดภูเก็ตเพราะมีความตั้งใจจะทวงคืนพื้นแผ่นดินไทยจากกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกที่นำพื้นที่ของรัฐไปใช้ประโยชน์ยืนยันว่าทุกขั้นตอนต้องเป็นไปตามกฎหมายและความถูกต้องสำหรับคดีดังกล่าวศาลปกครองภูเก็ตมีคำสั่งไม่คุ้มครองชั่วคราวทำให้หน่วยงานของรัฐยังสามารถดำเนินการตามคำสั่งมาตรา25ได้จากนั้นศาลมีคำสั่งรับคดีไว้พิจารณาในประเด็นสำคัญว่าด้วยการออกคำสั่งตามมาตรา25ของเจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมป่าไม้จะทำคำให้การชี้แจงข้อเท็จจริงและขั้นตอนต่อศาลอย่างรอบคอบทั้งนี้การเดินหน้าจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่รัฐในจังหวัดภูเก็ตหรือเป็นส่วนหนึ่งของภูเก็ตโมเดลที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันเพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบกรณีอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีย้ำต้องได้มาตรฐานทุกด้าน
8: นายวรศิษฐ์เลี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนเทศบาลตำบลวัดประดู่หนึ่งเสงี่ยมพัฒนามาศพุทธิจันทร์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีโดยให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดประสานท้องถิ่นอำเภอและเทศบาลตำบลวัดประดู่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจังทั้งรายการอาหารปริมาณคุณภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของเด็กตามหลักโภชนาการ และจะทำรายงานข้อมูลที่สามารถชี้แจงต่อสาธารณะได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสบายใจให้แก่ผู้ปกครองนอกจากนี้ยังกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามการจัดอาหารกลางวันของสถานศึกษาในความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาหารที่จัดให้เด็กนักเรียนต้องสอดคล้องกับรายการอาหารที่กำหนดไว้หากสิ่งใดต้องปรับปรุงให้เร่งแก้ไขไม่ปล่อยให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนสุภาพมาทักษาพันธ์รายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผลักดันอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยแบบครบวงจรพร้อมสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ
9: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดงานไทยแทปิโอกาเน็กซัส2026มันสำปะหลังไทยเชื่อมความเชื่อมั่นสู่สากลเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างโอกาสทางการค้าและยกระดับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยสู่ตลาดโลกเนื่องจากการค้าในยุคใหม่คู่ค้าไม่ได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพสินค้าแต่ยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานความโปร่งใสและความรับผิดชอบกรมการค้าต่างประเทศจึงมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยภายใต้แนวคิดต่อยอดคุณค่าสู่อนาคตที่ยั่งยืนผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปการสร้างความไว้วางใจด้วยระบบห่วงโซ่อุปทานที่ตรวจสอบได้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มตอบโจทย์อุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการขับเคลื่อนตามแนวทาง BCG Model ภายในงานยังมีผู้เชี่ยวชาญจากไทยและต่างประเทศร่วมแสดงวิสัยทัศน์ผลักดันอุตสาหกรรมแบบครบวงจรรวมถึงกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจประมาณ60คู่โดยมีผู้นำเข้าจาก10ตลาดสำคัญเข้าร่วมได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียซาอุดิอาระเบียตุรกีและฮ่องกงปุริมปราศภาภาครายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วม

0: ียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เล่าตำนานที่มาของเพลงหนูเล็กหน่อยนะครับตอนนั้นผมน่าจะจำไม่ได้ว่าชุดสัจจะสิบประการหรือเปล่าไม่ชุดไม่เอาดีกว่าเอาเป็นว่าตอนนั้นเราแต่งเป็นเพลงบรรเลงนะแล้วพี่แย้แกก็นึกไม่ออกว่าจะเขียนเนื้ออะไรดีมีวันนึงแกก็มาหาผมที่บ้านนะครับเจอแม่กวาดใบไม้อยู่หน้าบ้านแกก็พี่แย้ก็ถามเลยแม่ครับเล็กอยู่ไหมแม่ผมก็เรียกเลยหนูเล็กนี่คือชื่อตอนเด็กๆของผมเท่านั้นแหละพอผมลงมาข้างล่างเจอพี่แอดมาธุระแล้วลูกแกลืมเรื่องธุระไปแล้วแกบอกนึกออกแล้วว่าจะเขียนเพลงอะไรแล้วแกก็กลับบ้านขับรถกลับบ้านเลยนะพอผมตามมาห้องอัดปุ๊บก็ที่บ้านแกก็ปรากฏว่าแกเขียนออกมาเป็น

ฝันนะครับแล้วตอนท้ายก็หนูเล็กเป็นลูกแม่ตลอดไปนะครับเนี่ยจบอย่างเงี้ยนะเพราะว่าได้ยินคำว่าหนูเล็กนี่แหละคือผมยังไงก็แก่เท่าหนวดเฟิร์มยังไงก็ยังเป็นหนูเล็กของแม่อยู่เสมอนะครับวันนี้ผมเลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาที่มาของหนูเล็กนะครับเล่าเรื่องราวที่พี่แอดมาที่บ้านเนี่ยแหละ

0: ยังไม่ค่อยคล่องเนาะเอาอย่างนี้ไปก่อนเนาะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการถนนดนตรีของผมพิยศรุ่งสมัยและคุณอุปกรณ์โอเครดข้อกลเสียนะครับนี่คือหนูเล็กที่มาของบทเพลงเกี่ยวกับวันแม่ที่ผ่านมาครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องทำหน้าที่เฉพาะในช่วงต้นรายการนะครับเพราะว่ามาเป็นพิธีกรในวันพรุ่งนี้กับรายการพิธีปลูกป่านะครับเพื่อที่จะได้ไปเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติแล้วก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระมหาชนกภัทรปีหลวงโดยมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ Next Gen Viewer ร่วมกับทางส่วนบริหารทางพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ7คด7สาวน้อยนะครับผมก้อนเศร้าจังหวัดสระบุรีมวกเหล็กตอนนี้ก็อยู่ในพื้นที่กับทางท่านเลขาธิการวิธีพิจารณาอุทยานแห่งเขาใหญ่นะครับพลเอกประดิษฐ์บุญเกิดนะฮะแล้วก็ทางท่านรองเลขาธิการพลตรีสอนใจแก้วนพและทางคณะกรรมการนะครับดร.ชุมพลสุขเกษมก็วันนี้ผมจะ

0: ทำบรรยากาศของเทปบันทึกรายการถนนดนตรีไลฟ์นะครับมาฝากกันในช่วง3ชั่วโมงตรงนี้นะครับ3ชั่วโมงกว่าๆตรงนี้กับนะฮะกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเมื่อเป็นเทปบันทึกของการแสดงของคาราบาวแต่ส่วน4ทุ่มนะครับยังสามารถติดตามได้เป็นเทปบันทึกของถนนดนตรีออนทีวีกับ70ปีกุหลาบล้านนาพี่อาสุนทรีเวชานนท์วันนี้ก็ออกอากาศคู่กันนะครับทั้งวิทยุและทีวีก็เลือกช่องทางในการรับชมและก็รับฟังกันได้เลยนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงเวลาของถนนดนตรีในคืนวันนี้นะครับแล้ววันพรุ่งนี้ผมจะกลับไปดำเนินรายการและก็เล่าเรื่องราวของกิจกรรมที่ได้ไปปลูกป่าในพื้นที่ของทางอุทยานแห่งชาติที่นะครับเจ็ดคดนะฮะที่สระบุรีนะครับก็ฟังรายการตรงนี้กันไปกับบรรยากาศของต้นดนตรีไลฟ์ที่ผ่านมาที่เราได้บันทึกไว้คุณเมฆกันแก้วคุณนงศักดิ์เทียนทองเรียนพิษและการจราวัฒน์วงสว่างมณีพันธ์เทียมแสนเตือนใจชาวในเมืองนะครับสมเกียรติแท้มณีและแอดมินหาสดินเทพหาสดินณอยุธยานะครับตอนนี้ก็รับชมรับฟังบรรยากาศของต้นดนตรีไลฟ์ในคืนวันนี้กันนะครับ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ถนนดนตรีไลฟ์นะครับผมพิจิตรรุ่งสมัยครับแล้วก็จะเดินทางต่อหรือไม่นะครับก็อยู่ที่ทั้งผู้บริหารหรือว่าคนที่จะต้องดูแลโครงการให้กับเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่นั่งอยู่ตรงกลางโดยท่านรองอธิบดีนะครับที่จะมาดูแลแล้วก็บอกว่าอยากให้ถนนดนตรีนะครับทำหน้าที่ต่อคือท่านรองอธิบดีนะครับบิ๊กนะชัยวัฒน์บุญชวลิตนะครับซึ่งก็มาพร้อมกับผู้บริหารทุกท่านที่อยู่เบื้องหลังซึ่งถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ถนนดนตรีทำไม่ได้นะครับดังเรื่องของงบประมาณนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นของหน่วยงานราชการแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้ที่เราได้ทำหน้าที่มา3ปีแล้วปีนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นปีสุดท้ายที่จะได้อำลาสลับถนนดนตรีไลฟ์นะครับก็หาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราหาหัวใจเจอกันหรือยังครับทุกคนครับอยู่ตรงไหนครับหัวใจของเราครับแล้ววันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ยืนยันว่าถนนดนตรีเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางของบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เราผ่านเรื่องราวเข้ามาด้วยกันนะครับผมเดินทางคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีนะครับพี่ๆน้องๆของคนเพื่อชีวิตขอเสียงพี่น้องคนเพื่อชีวิตครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับวันนี้ศิลปินแห่งชาติมาด้วยกัน2ท่านนะครับมาอยู่บนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อปีที่แล้วก็เดินทางกันมานะครับปีนี้อีกปีหนึ่งและพี่แอดก็บอกว่าดีใจที่มีสถานที่ที่ราชการได้ทำหน้าที่ให้กับประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับขอบคุณมากครับบนเวทีแห่งนี้ก็เราจะเข้าสู่นะครับในเรื่องของถนนดนตรีไลฟ์เพื่อที่จะนั่นนี้เราออนแอร์อยู่ในเรื่องของการไลฟ์ทางเพจของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยและทางด้านของเพจถนนดนตรีด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ในขณะนี้และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่นะครับได้มาเยี่ยมมาเยือนกับถนนดนตรีในปีสุดท้ายซึ่งเราก็จะเหลืออีกครั้งเดียวครั้งหน้าในวันที่6สิงหาคมนะครับกับมาริโฮน่านะครับจะปิดท้ายกันนะครับวันนี้ก็การเดินทางของคาราบาวนะครับจะผ่านเรื่องราวตรงนี้นะครับโดยคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้คาราบาวไม่กล้าที่จะเดินทางบนสายของดนตรีโดยบทเพลงแรกที่ทำให้คาราบาวนะครับพี่แอดได้เขียนเพลงขึ้นและมั่นใจว่าเพลงนั้นสามารถจะรับใช้ประชาชนได้ครับเราขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อนุชาประธานครับอัลบั้มที่ได้เริ่มต้นนะครับเป็นอัลบั้มแรกชื่ออัลบั้มอะไรครับอัลบั้มแรกครับขี้เมาหลวงขี้เมาครับนี่คือพี่อนุชาประธานสวัสดีครับวันแรกที่แฮมเมอร์นะครับได้สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็มีคาราบาวมาเป็นเพื่อนนะครับก็พี่แอดก็คิดว่าคงจะเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวกันที่สุด
2: ครับผม
1: ก็ยังหนุ่มอยู่ อีก

0: ปีหน้าก็50ปีแฮมเมอร์ถนนดนตรีไปแล้วนะครับ
1: ครับผมปีหน้าพวกเราก็จะ50ปีบนถนนดนตรีแล้ว
0: ครับก็จะเล่าเรื่องราวผ่าน
1: ครับก็จริงๆกับแอดนี่ก็คือเป็นหลังจากที่ออกอัลบั้มแรกบินลาออกไปนะครับก็เริ่มรู้จักกันแล้วแล้วก็ได้ไปแสดงหลายๆที่แอดก็มาที่บ้านไปมาหาสู่กันนะครับจนผมจนแอดให้ผมเนี่ยไปอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วยกันอยู่ที่แฟลตคลองจันทร์แฟลต17ก็คืออยู่แฟลตเดียวกันคนละชั้น
0: ครับ
1: แล้วก็เพลงถึกไฟสุยเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้มีคาราบาวผมกำลังเตรียมชุดปักใต้บ้านเราแอดก็มาช่วยทำงานอยู่กับแฮมเมอร์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เสร็จแล้วแอดเขียนเพลงเนี่ยร้องให้ฟังก่อนตอนเช้าเลยที่บ้านร้องให้ฟังบอกเอ้ยเอาเพลงเนี้ย
0: ชอบ
1: แอดก็เลยเอาเพลงเนี้ยอัดใส่เทปเราไปทำดนตรีวันที่บันทึกเสียงแอดไปด้วยตอนที่ไปบันทึกเสียงเขาบอกเออแอดมาแล้วเพราะฉะนั้นเพลงนั้นผมเป็นคนร้องแต่ว่าแอดมาผมเป็นคนโซโล่ในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็จะอยู่ในอัลบั้มปักตายบ้านเรา
0: ครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของเพลงนี้แล้วผมจะให้พี่รุชาได้นำบทเพลงนี้เพื่อเข้าสู่การแสดงของถนนดนตรีไลฟ์ในครั้งนี้นะครับครั้งที่พิเศษอีกครั้งหนึ่งในปีสุดท้ายกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขพบกับคาราบาวนะครับพี่รุชาประธานและอาจารย์ธนิตศรีกินดีจอมยุทธคุยในตำนานเชิญรับชมครับ

0: ุณธรรมครับก็นึกถึงเพลงนี้แล้วก็คิดถึงวันเก่าๆนะครับก็คือวันที่แอดไปมาหาสู่กันเจอกันทุกวันไปคิดทำเพลงกันทำเพลงนู้นเพลงนี้เพลงหนังบ้างภาพยนตร์บ้างนะครับจนแอดแต่งเพลงขึ้นมาเยอะๆเยอะๆแล้วมันต้องเป็นแอดแล้วล่ะมันต้องเป็นตัวคาราบาวแล้วแหละมันถึงเวลาที่จะเป็นแอดก็เริ่มทำกันแล้วก็แอดก็ทำกันแล้วก็จากนั้นเป็นต้นมาแอดมีความพยายามตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนคิดยังไงวันนี้ก็ยังคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจครับที่ได้มาเริ่มต้นกับคอนเสิร์ตคาราบาวอยากให้ทุกคนมีความสุขกับคอนเสิร์ตคาราบาวนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทุกท่านครับขอบคุณที่มากันนะครับขอบคุณทั้ง NBT โดยคุณพิญโยและก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณดินที่มาเล่นเปิดให้กับคาราบาวนะครับก็ถือเป็นอะไรที่พิเศษอันนี้เป็นครั้งที่สองที่พวกเรามาแล้วนะครับขอให้มีความสุขนะครับวันนี้ก็โชคดีมีอาจารย์ธนิตมาด้วยนะฮะเดี๋ยวสักพักจะได้เจออาจารย์ธนิต

คุณครับเอ้วันนี้วันจันทร์นะไม่ไปทำงานกันเหรอครับหรือโดดงานอ้าวอยากเต้นรำกันใช่ไหมเอาเลยงั้นจัดไปรอบนี้สามท่าไปเลย

0: ขอบคุณครับอย่างที่ตอนต้นบอกไว้นะครับว่าจะมีอาจารย์ธนิตด้วยนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ธนิตครับเมื่อกี้คุณดินเล่นเปิดให้กับคาราบาวแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคุณดิน50ปีแฮมเมอร์ผมคิดว่าผมน่าจะจับที่นี่เนาะเพราะว่าสถานที่อบอุ่นดีนะครับประมาณ 1,000 คนเนี่ยกำลังดีมาแล้ว
1: ให้พี่แอ๊ดเขาพูดก่อนนะฮะ
0: สวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับพี่แอ๊ดสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากเลยวันนี้ไม่คิดโอ้โหได้ขึ้นเวทีกับพี่แอ๊ดโอ้โหพี่เล็กโอ้โหเราอยู่ไกลเกินไปจริงๆมันใกล้ๆนะจริงๆรู้ไหมวันนี้ขึ้นเวทีแล้วผมรู้สึกว่าทำไมเพื่อนเก่าเรายังหล่ออยู่ทั้งพี่แอ๊ดทั้งพี่เล็กพี่เล็กเอาหน้าให้น้องๆเขาดูหน่อยนี
2: ่ซาวด์เอนจิเนียร์ครับช่วยเซนเสียงอาจารย์มาใส่เวทผมหน่อยคิดถึง
3: ไม่ได้ย
2: ิน คือมันกล้อง
1: นะอ๋อไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยิน
2: ใส่เสียงอาจารย์มานิดๆเวลาเผาเวลาแกเผาผมจะได้ยินตรงนู้นดีแล้วอาจารย์ไม่ต้องมาใกล้ไกลๆหน่อย
1: เออเล็กนานๆเจอทีให้เราเล่นด้วยกันมาเนี่ยหลายสิบปีผมได้แต่กอดแอดแบบผมเนี่ยบนเวทีข้างล่างเวทีผมกอดแอดประจำผมจะไม่ได้กอดเล็กเลยเขามากอด
2: อาจารย์เลย
1: ขนลุกเลยว่าแอดกอดเนี่ยกอดเล็กแล้วขนลุกเลยวันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคุยที่พิเศษมากๆครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะฮะคุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผู้ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษเนี่ยผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจประธานคณะกรรมการการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982จะดำเนินการอย่างเที่ยงธรรมย้ำไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติมุ่งยุติข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรืออันคลอสว่าขณะนี้คณะประนอมมีความพร้อมแล้วโดยประเทศไทยมีความมั่นใจในประสบการณ์ด้านการทูตและกฎหมายของประธานคณะกรรมการประนอมเชื่อว่ากระบวนการจะดำเนินไปอย่างเที่ยงธรรมและเข้าใจประเด็นข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาสำหรับเป้าหมายของประเทศไทยต้องการเห็นผลลัพธ์ในข้อเสนอหรือมุ่งไปสู่การยุติข้อพิพาทอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งไทยพร้อมเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติหวังให้กระบวนการนำไปสู่แนวทางที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้พร้อมย้ำว่าผลการประนอมเป็นเพียงข้อเสนอแนะไม่มีผลทางกฎหมายขณะที่จุดยืนของไทยต้องการให้การประนอมมุ่งเฉพาะการกำหนดเขตแดนทางทะเลให้ได้ข้อยุติโดยไม่รวมประเด็นการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการหารือด้วยศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเชิญชวนประชาชนศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือความจริงไร้พรมแดนเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับมือข่าวปลอม
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC โดยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ได้จัดทำหนังสือ Truth Beyond Border ความจริงไร้พรมแดนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อยอดจากสมุดปกขาวข้อเท็จจริงความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาภายใต้แนวคิดความจริงไม่ควรถูกจำกัดด้วยเส้นเขตแดนซึ่งรวบรวมข้อมูลสำคัญอย่างเป็นระบบทั้งภูมิหลังประวัติศาสตร์สนธิสัญญาและแผนที่กระบวนการปักปันเขตแดนคำพิพากษาระหว่างประเทศและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนพัฒนาการของสถานการณ์ร่วมสมัยผลกระทบด้านมนุษยธรรมการบริหารจัดการวิกฤตและกลไกการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีเพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าใจบริบทของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างครบถ้วนบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงหลักฐานและกฎหมายระหว่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมศึกษาและเรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาผ่านหนังสือดังกล่าวเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่รับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายซึ่งถือเป็นเหตุการณ์โจมตีที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงสุดนับตั้งแต่อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลอ้างว่าพบนักรบของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านหลบซ่อนตัวอยู่ภายในโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินที่บริเวณแนวสันเขาอาลีอัลทาเฮอร์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: วันนี้นะครับจะได้ยินเสียงคลุยที่พิเศษมากๆครับนอกจะเป็นทองคำแล้วนะครับคลุยทองคำแล้ววันนี้พี่แอ๊ดเขาผู้ให้ผมวันนี้เสียงจะดีเป็นพิเศษเป็นผู้ผมนี่ทิ้งไม่ได้เลยวันนี้นะครับพี่แอ๊ดครับ

0: ครับ
1: ท
2: ีนี้มาเป็นบทเพลงที่สร้างชื่อให้กับวงคาราบาวและอาจารย์ชนิดนะครับ Made in Thailand ครับอย่าให้น้อง
1: ดังเดี๋ยวนานๆได้ขึ้นดีผมขอทักยอดยากหน่อยรู้ไหมว่า Made in Thailand เกิดขึ้นได้ยังไงแอร์จำได้ไหมในคืนนั้นนะเดือนมืดแรม15ค่ำมืดแล้วก็บ้านแอร์ก็มืดนะครับเรา

0: ทำงานด้วยกันแต่งเพลงกันแล้วก็นึกอะไรได้ก็ไม่รู้จำได้ไหมคืนนั้นคืนที่พระจันทร์ดับฟ้ามืดบ้านแอร์ก็มืดแล้วแถวนั้นหาอะไรกินกันไม่ได้เพราะว่าบ้านแอร์ตอนนั้นไกลมากเลยจำได้ไหมเพลงนี้เกิดขึ้นเพราะความมืดแล้วพอเพลงนี้ไอ้มันถูกหรือเปล่าแอร์ผมเล่าถูกว่ามันหลายสิบปีผมจำไม่ได
1: ้ผมก็จำไม่ค่อยได
0: ้โอ้โหเนี่ย
1: พวกจำได้ว่าตอนนั้นบ้านผมเปลี่ยวมากนะครับ
0: ใช
1: ่ขนาดจอดรถไว้จอดไว้หน้าบ้านเนี่ยพอเช้าตื่นขึ้นมาล้อหายมันเปลี่ยวซะจนแบบแต่ตอนนี้โหไม่เปลี่ยวเลยนะครับวุ่นวายไปหมดเลยนะครับตอนแรกสมัยก่อนปี2531ผมเลิกบุหรี่ผมก็วิ่งออกไปหน้าปากซอยได้พอวิ่งได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวนี้วิ่งไม่ได้แล้วครับหมาเต็มไปหมดเลยแล้วมันไม่รู้จักผมเลยผมก็ไม่รู้จักมันด้วยนะเลยพยายามจะทิ้งไม่ผ่านเพราะมันดักหน้าเลย
0: แอดรู้ไหมปีนี้แอดเท่าไหร่40เท่าไหร่นะปีนี้40เท่าไหร่
1: อีกไม่กี่เดือนก็72แล้วนะครับ
0: โอ้โหรู้ไหมเพิ่งไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับแอดนานแล้วเสียงแอดทำไมดีกว่าตอนที่ผมเล่นด้วยแบบเป็นไงเพราะอะไรตอนนี้เสียงแอดมีพลังมากร้องผมฟังโอ้โหไปทำอะไรมาแอดไปทำอะไรมาม
1: ันอาจจะเป็นเพราะว่าเราร้องทุกวันมันก็เลยชินเหมือนนักฟุตบอลที่เล่นทุกวันเขาก็นักกีฬามันต้องออกกำลังกายตลอดมันนักร้องเหมือนกันก็หยุดไปนะรับรองกลับมาไม่ได้นักร้องเนี่ยแปลกมากดูอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาพยายามจะกลับมาแต่มันกลับมาไม่ได้พอกลับมาไม่ได้เขาก็โดบในที่สุดก็เดฟนะ
0: จริงเห็นด้วย
1: อาจารย์อย่าไปโดบนะ
0: เอ้ยแต่นักกีฬาเนี่ยมันก็ซ้อมทุกวันเล่นทุกวันทำไมไปเร็วจังวะตายแต่แอดเสียงโอ้โหมีพลังเสียงพี่แอดมีพลังไหมฮะขอบคุณมากดูพี่แอดแล้วรักษาพี่แอดทำให้พี่แอดมีความสุขพี่แอดทำให้เรามีความสุขทุกคนมีความสุขเพราะนั้นท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาวันนี้ต้องช่วยกันทำให้พี่แอดมีความสุขด้วยนะครับเพลงอะไรจำไม่ได้ให้เล็กคุยกันหน่อยสิเล็กไม่ได้เจอกันนะคุยกันบ้าง
2: ผมถ่ายรูปกับแฟนเพจอยู่ครับ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอเสียงตบมือให้อาจารย์ธนิตศรีกินรีครับอาจารย์ยังอยู่กับเราอีกนานนะครับเมื่อกี้อยู่ข้างหลังกันเราได้คุยกันเรื่องถึงเรื่องไว้ครับไปล่าฝันกันนะครับเชิญครับ

0: ขอบคุณครับเดี๋ยวให้น้องดำมือคีย์บอร์ดนะครับร้องสัญญาหน้าฝนให้ฟังครับ
1: สวัสดีครับ

0: คุณมากครับ
1: สำหรับท่านที่ยังไม่มีครอบครัวลองฟังเพลงนี้ดูนะครับ

กลับมาคึกคักต่อเลยนะครับช่วงสุดท้ายนี่ก็เป็นช่วงร็อกแอนด์โรลแล้วนะครับเริ่มจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณชวนวัยเก๋ามายกระดับเสริมสร้างทักษะดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆกับเรโทรโอเคตัวช่วยให้ผู้สูงวัยโอเคกับเรื่องของเทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มใช้งานเป็นและใช้อย่างปลอดภัยไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการสร้างภูมิคุ้มกันเท่าทันภัยออนไลน์สูงวัยไม่ตกเทรนด์ที่ Facebook เรโทรโอเค
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังงานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
7: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เยี่ยมชมการนำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพจากบัญชีนวัตกรรมไทยไปใช้ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่โรงพยาบาลอุดรธานีเพื่อผลักดันนวัตกรรมการแพทย์ไทยสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนนี้เป็นการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศผ่านแนวคิดสุขภาวะเชิงวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงการเป็น value chain ทั้งระบบตั้งแต่ภาคการเกษตรจนถึงการผลิตเครื่องมือแพทย์มุ่งให้เกิดการหมุนเวียนประโยชน์กลับมาสู่การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนไทยชาววนันท์มาลีรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดตามสถานการณ์น้ำมะพร้าวที่จังหวัดนครปฐมพร้อมประสานแหล่งผลิตสำคัญ4จังหวัดตรวจสอบสมดุลวัตถุดิบและผลผลิตตลอดห่วงโซ่
8: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภายหลังนำพาณิชย์จังหวัด4จังหวัดได้แก่นครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและราชบุรีลงพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเพื่อติดตามสถานการณ์มะพร้าวน้ำหอมตั้งแต่การผลิตการรับซื้อไปจนถึงการตลาดหลังพบว่าปัจจุบันราคามะพร้าวน้ำหอมหน้าสวนอยู่ที่ประมาณ9บาทถึง9บาท50สตางค์ต่อลูกขณะที่มะพร้าวประมาณ4ลูกให้น้ำได้ประมาณ1ลิตรคิดเป็นต้นทุนวัตถุดิบเกือบ40บาทต่อลิตรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้พาณิชย์จังหวัดทั้ง4จังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตสำคัญติดตามผลผลิตราคาปริมาณการรับซื้อและการใช้วัตถุดิบของโรงงานเพื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตและความต้องการของตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าและขยายตลาดน้ำมะพร้าวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศบุริมประโสภาภาครายงาน
1: กรมสรรพสามิตทลายคลังบุหรี่เถื่อนที่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรียึดของกลางได้ 4,500 ซองประมาณการค่าปรับกว่า38ล้านบาท
8: นายพรชัยธีรเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการดำเนินงานเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายโดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและปราบปรามบูรณาการกำลังร่วมกับสำนักงานสรรพสามิตภาคที่2และพื้นที่ชลบุรี2เข้าตรวจสอบพัสดุต้องสงสัยหน้าศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดฐานมีไว้เพื่อขายซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษีโดยสามารถตรวจยึดของกลางเป็นบุหรี่เถื่อนที่มิชอบด้วยกฎหมายได้จำนวน 4,500 ซองคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 3,600,000 บาทประมาณการค่าภาษีสรรพสามิต 2,500,000 บาทและมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 38 ล้านบาททั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้นำส่งของกลางให้พนักงานสอบสวนสภ.แหลมฉบังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงชื่นชมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้มแข็งและขอให้พัฒนาสื่อทุกแพลตฟอร์มเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
9: นายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุงได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสวท.พัทลุงโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ที่สามารถดำเนินงานได้เป็นอันดับต้นๆของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมรับฟังแนวคิดข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์และพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่การดำเนินงานหลังจากนี้จะต้องมีการพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่ดำเนินการอยู่ให้ดียิ่งขึ้นเช่นการทำงานที่ทันสมัยมากขึ้นการขยายผลในทุกแพลตฟอร์มเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนซึ่งจะทำให้งานวิทยุฟื้นตัวขึ้นจากเดิมและได้รับความนิยมและการตอบรับเพิ่มขึ้นนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับรางที่นี่ถนนดนตรี

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักดน

ขอบคุณมากครับวันนี้ดีใจเหลือเกินที่ได้เล่นดนตรีให้พี่น้องผู้พิการทางสายตาฟังนะครับผมนั่งมองหลายคนที่เห็นนั่งหลับตาฟังนึกว่าอินกับเพลงที่ไหนได้พอมองไปมองมาอ้าวขอบคุณมากนะครับที่มาชมคาราบาวชอบคาราบาวเหรอครับมีแฟนเพลงคาราบาวรุ่นใหญ่มากเลยนะครับก็คือพี่อีทเพชรราชวราชนะครับผมเคยคุยกับพี่อีทบอกว่าอันรู้ไหมพี่เนี่ยเป็นแฟนเพลงมณีพกแล้วพี่เปิดฟังทุกวันเลยนะครับก็ผมก็ยังนึกแทนเลยนะว่าในชีวิตนี้อยากจะกลับมาเห็นไหมครับไม่อยากเนาะเพราะอะไรล่ะโอ้นั่นสินะผมขนาดผมตาดีผมยังไม่รู้จะเห็นไปทำไมเลยเมื่อกี้ผมคุยกับอาจารย์ชนิดนะครับอาจารย์ชนิดแกให้มาคำหนึ่งมันน่าคิดมากว่าโอ้ยกูไม่เอาแล้วสมัยนี้ทะเลาะกับใครเราก็เตรียมตัวเดินทางไกลแล้วเออแกพูดว่าเตรียมตัวเดินทางไกลเดี๋ยวผมต้องกลับไปเตรียมตัวเดินทางไกลบ้างแล้ว เข้าใจไหมครับว่าหมายถึงอะไรผมไม่ได้กลัวนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงความรู้สึกนั้นมันจะเป็นยังไงเพราะตอนดูหนังทุกวันนี้เวลาเราดูหนังนะเราจะเห็นแต่ความตายนะเพราะหนังเวลามันสร้างก็จะสร้างคนทะเลาะกันฆ่ากันเนี่ยแล้วจนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่พอถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงลองนั่งนึกดูก็แล้วกันนะครับเพราะผม

อย่าบางทีบางครั้งเนี่ยผมอยากไปไหนแบบที่ไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอาแบบไปซื้อกับข้าวเงี้ยจริงๆผมนั่งคิดนะว่าถ้าเกิดว่าผมยิ่งตอนช่วงใส่แมสเนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่ามันไม่มีใครทักเพราะเขาไม่มั่นใจใช่เปล่าใช่เปล่าวะผมก็ต้องเอาไอ้ที่มันเป็นโลโก้คาราบาวออกให้หมดเลยหาหมวกไปที่ไม่มีโลโก้คาราบาวหาเสื้อที่ไม่แสดงสัญลักษณ์คาราบาวแล้วก็ใส่โม่งเหรอเดี๋ยวเขานึกว่าไปป้นนะทีไปซูเปอร์มาร์เก็ตใส่โม่งคงไม่ดีฮะเอาละครับพูดนานเกินนะครับเดี๋ยวจะเบื่อมาเต้นระบำกันต่อนะครับไปดำน้ำดูปะการังกันสักครู่ครับ

พี่น้องครับขอได้รับความขอบพระคุณจาก NBT รายการถนนดนตรีจากคุณพินโยนะครับและวงคาราบาวนะครับอาจารย์ธนิตและก็คุณดินแฮมเมอร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาชมคอนเสิร์ตวันนี้นะครับกลับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ

0: โอ้ขอบคุณครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวนะครับเดินทางไกล60ประผมก็คุ้มค่าแล้วนะครับพี่แอดเพลงตะก่อนนี้เปิดนี่โดนแบนครับวันนี้ได้มาอยู่บนเวทีร่วมประชาสัมพันธ์ครับเอาเสียงปรบมือให้กับคาราบาวครับ
1: มาครับ
0: แล้วจะมาอีกนะครับ
1: ดีผมมีเฉพาะผมนะครับผมมีเล่นต่ออีกดำสองคน
0: ครับจะต้องเดินทางครับพ่อพี่อาต้องเดินทางนะครับก็ยังมาให้กับตระหนุนดนตรีนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับผู้บริหารของเราครับนั่นรองอธิบดีครับรองบิ๊กครับ

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ข้อสำคัญการจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้นต้องเป็นให้ตลอดกล่าวคือไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดในฐานะใดก็ตามต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่างโดยยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอไปจึงขอให้ทุกคนทั้งผู้ที่จะออกไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงานได้รักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพราะคุณสมบัติเหล่านี้จะเกื้อหนุนแต่ละคนให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการได้แท้จริงพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารท่องส่งถนนเทียระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่16เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น3ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะและจะแจ้งรายการแล้วท่านฟังรายการคติธรรมประจำวันทุกรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการสวัสดีบุรีรัมย์เวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา8นาฬิกาเที่ยวราครองของชาติจากนั้นรายการปาฐกถาธรรมทุกรายการคุณของแผ่นดินเวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการวิทยุออกปมช.เวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการรักษินทิศอีสานเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบและรายการปันลักแชร์ลิงเลิฟต่อรายการเพื่อนใจวัยรุ่นเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิกาติดตามรายการร่วมกิจกรรมคุยกับสกต.บุรีรัมย์เวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากุลทำหน้าที่ผู้ประกาศฤทธิชัยคดประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิคได้วิริวัฒน์น้อยพรมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรหมที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์นะญาติโยมก็อย่างได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักหน้าที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการก็ต้องขออนุโมทนากับเจ้าภาพทุกบุญทุกงานไว้ในโอกาสนี้วันนี้ได้รับประสานนิมนต์ให้ไปเทศที่บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลห้วยราดอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ในงานบุญของคุณแม่วันทาเกษมสุขเวลา 14:00 นหรือบ่าย 14:00 นและเวลา 19:00 นไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมที่บ้านพลวงไสยาตำบลสวายจีกอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะในงานบุญของคุณแม่แสวงกิรัมอายุ101ปีสมาชิกรายการทราบข่าวก็อย่าลืมนะโยมนะไปร่วมฟังเทศฟังธรรมได้ตามเวลาที่ได้แจ้งไปฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531470 866531470ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันมาพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะสงฆ์นั้นนะญาติโยมนะวันที่18สิงหาคมนะคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นะมีโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ซึ่งปีนี้จัดที่วัดบ้านกรวดตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์วัดหลวงปู่ผาดซึ่งในวันนั้นก็จะมีคณะกรรมการจากส่วนกลางเดินทางมาประเมินถึงการจัดกิจกรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ของคณะสงฆ์และก็คณะญาติโยมพุทธศาสนิกชนจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีคณะศรัทธาอำเภอบ้านกรวดเป็นเจ้าภาพหลักนะก็จัดที่วัดบรรกรวดวัดหลวงปู่ผาดนะเชิญเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนไปร่วมในพิธีโดยทั่วกันนะโยมนะวันที่18สิงหาคมนะเวลา 8:00 นเป็นต้นไปส่วนคณะสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์วันที่18สิงหาคมเช่นเดียวกันก็จะมีโครงการอบรมพระนวกะประจำปีนะปีนี้จัดที่วัดธรรมธีรารามหรือวัดป่าหลังหลวงเรื่อยนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนศรัทธาที่จะไปร่วมถวายพัฒหารข้าวหวานน้ำปานะก็ไปกันนะโยมนะ18สิงหาคมที่วัดธรรมธีรารามนะตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ใกล้กับโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์เอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะอันเป็นสาระธรรมคำสอนในทางศาสนาหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามี 84,000 พระธรรมขันธ์เราพุทธศาสนิกชนศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนแต่ละบทแต่ละตอนแล้วก็นำไปเป็นข้อปฏิบัติก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยได้รับสาระ
จากการประพฤติปฏิบัติธรรมในช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลพรรษาญาติโยมพุทธศาสนิกชนมีโอกาสเข้าวัดไปฟังเทศฟังธรรมก็ชื่อว่าสร้างสาระให้เกิดมีในชีวิตตนนะสาระคำสอนในทางศาสนานั้นเนี่ยศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติตามเราย่อมได้รับผลนะธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนะเป็นต้นว่าญาติโยมนำเอาหลักศีล5ไปเป็นข้อปฏิบัติในช่วงเทศกาลพรรษาปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลเคร่งครัดไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ไม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติใครไม่ผิดผัวผิดเมียใครไม่นินทาว่าร้ายใครแล้วก็ห่างไกลจากเครื่องดองของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดให้โทษนะเชื่อว่าธรรมะ5ข้อนี้เราประพฤติปฏิบัติได้ก็จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความสุขเรามีเมตตาต่อกันเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมีเมตตานะเราเคารพในสิทธิของกันและกันเราให้เกียรติกันตลอดทั้งเรารักษาสุขภาพนะผลดีก็จะเกิดมีแก่ญาติแก่โยมอย่างแน่นอนนั้นเนี่ยธรรมะที่จะทำให้เราได้รับสาระในการดำรงชีวิตก็หลักศีลนี่ก็ใช่เหมือนกันนะอยู่ที่ว่าเราศึกษาเรียนรู้ธรรมะแล้วปฏิบัติตามได้มากน้อยเพียงไรนั้นชีวิตของคนเรานั้นในญาติโยมมันไม่มีอะไรแน่นอนนะเรารู้เราเข้าใจนะเรารู้เข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ควรที่จะประมาทไม่ควรที่จะปล่อยปละละเลยในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนศึกษาเรียนรู้ธรรมะนำไปเป็นข้อปฏิบัติตามนั่นแหละจะทำให้เราได้รับประโยชน์จากหลักคำสอนในทางศาสนาโดยเฉพาะความไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะญาติโยมเราจะต้องมีสติเตือนตนอยู่ตลอดเวลานึกถึงความจริงของชีวิตว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตย่อมดับไปอายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมสิ้นไปเหมือนกับน้ำในแม่น้ำน้อยสิ้นไปฉะนั้นดังนี้นั้นโยมญาติทั้งหลายพระพุทธองค์เนี่ยทรงสอนพุทธบริษัทให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะโดยให้นึกถึงการเวลาอยู่เสมอว่าวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตและอายุของเราทั้งหลายก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปตามด้วยนะจะได้รีบขนขวายประกอบแต่คุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ตนและก็ประโยชน์ท่านอีกทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมาทดังพุทธโอวาทที่ว่าประมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายเยปมัตตายถามัตตาคนผู้ประมาทย่อมเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วสาธุชนทั้งหลายตามพุทธพจน์ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงสอนพุทธบริษัทให้เป็นผู้ไม่ประมาทในที่สี่สถานนั่นก็คือไม่ประมาทในการเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตประการแรกก็คือไม่ประมาทในเรื่องของการเวลาคือไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไปโดยไร้ประโยชน์ให้ถือเอาเวลาเป็นของที่มีค่าทุกเสี้ยววินาทีจะต้องสร้างคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นให้ระลึกเสมอว่าเวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็ต้องไปตามเวลาโอเอและอึดอัดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปดังนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้รู้จึงได้เปรียบการเวลาไว้ว่าเหมือนกับยักษ์เที่ยวกินสรรพสัตว์ทั่วปฐพีไม่มีใครที่จะหลบหลีกหนีไปได้นะการเวลาหรือว่ากาลยักษ์นี้เป็นของที่แน่นอนคร่าทุกสิ่งทุกอย่างไปนะไปตามกาลเวลาสังขารร่างกายชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับการเวลายิ่งอยู่ในโลกใบนี้นานสังขารร่างกายก็ยิ่งจะเสื่อมโทรมความแก่ชราก็ปรากฏชัดเจนมากขึ้นนั้นเราก็ต้องทำงานแข่งกับเวลานะอย่าไปประมาทในเรื่องของเวลาก็แล้วกันมีสติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะแล้วก็ใช้เวลาให้มันคุ้มกับการที่เรามีลมหายใจอยู่ในแต่ละวันในแต่ละวันวันนี้แม้จะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ตามแต่เชื่อว่าญาติโยมมีภารกิจพึงจัดพึงทำนะก็ทำไปตามกำลังที่เราพึงทำได้วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดของข้าราชการหรือขององค์กรที่หยุดเสาร์อาทิตย์นะส่วนโยมญาติทั้งหลายที่ทำงานไม่มีวันหยุดก็ทำกันต่อไปเหนื่อยวันไหนก็ค่อยหยุดพักในวันนั้น
เราไม่ทรมานสังขารร่างกายของเราจนเกินไปนะมีเวลาพักผ่อนบ้างเพื่อที่จะทำให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้นานขึ้นหรือว่ายืดอายุของเราให้มันยืนยาวไปด้วยการพักผ่อนบ้างนะจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีพละกำลังนะถ้าหากว่าทำงานจนร่างกายของเราโทรมหรืออ่อนแอนะพลังไม่มีแล้วนะเพราะไม่ได้พักผ่อนและไม่ได้ดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายนั้นร่างกายเป็นเรื่องที่สำคัญเราดำรงตนอยู่ในโลกใบนี้ได้ก็เพราะเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะดำรงตนประกอบสัมมาอาชีพสร้างกำไรให้เกิดมีแก่ชีวิตได้ขออย่างเดียวเราอย่าไปประมาทในเรื่องของการเวลาก็แล้วกันอย่าไปคิดว่าวันหนึ่งมันจะนานเนี่ยมันไม่นานหรอกญาติโยมยิ่งเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วเนี่ยหลายคนเนี่ยบอกว่าโอ้ทำไมมันนานแท้แป๊บเดียวนะวันจันทร์แล้วนะอันนี้ก็พูดถึงคนที่อยากจะหยุดนานๆแต่สำหรับเราท่านทั้งหลายที่ทำการทำงานแข่งกับเวลาเนี่ยวันหนึ่งๆนะมันไม่นานหรอกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้ว1วันนะเช่นเดียวกันกับเราท่านทั้งหลายที่ตื่นมาฟังคติธรรมประจำวันในยามเช้าเวลาของรายการคติธรรมประจำวันนั้นน่ะญาติโยมประมาณ28นาทีแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะนั้นชีวิตของคนเราก็ทำงานแข่งกับเวลานี้แหละอย่าไปประมาทอย่าไปเผลอนะต้องมีสติอยู่ทุกขณะจิตนะเพราะชีวิตของคนเรานั้นมันก็เป็นไปตามกาลเวลาวันเดือนปีมันไม่คงที่มันก็เปลี่ยนไปอย่างเนี้ยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีหมุนเวียนแปรเปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดยั้งพร้อมทั้งฉุดคร่าชีวิตของเราไปด้วยไม่เฉพาะแต่ชีวิตมนุษย์สัตว์โลกเนี่ยก็เป็นไปเหมือนกันนั้นเราไม่ควรประมาทในเรื่องของเวลานะโยมนะต้องเตรียมเรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก่อนที่จะเดินทางโดยการรีบสร้างสมคุณงามความดีก่อนที่เวลาจะจุดคร่าชีวิตของเราไปหมดก็คือความไม่ประมาทนั่นเองนะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีสติใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าห่างไกลจากสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายใช้ร่างกายของเราให้เป็นประโยชน์สร้างสมคุณงามความดีนะแข่งกับเวลานาทีนั่นแหละสิ่งที่เราพึงกระทำต่อมาก็คือว่าไม่ประมาทในวัยนะก็คือให้รู้จักประกอบกิจการงานให้เหมาะสมกับวัยก็คือวัยต้นให้มุ่งมั่นในทางการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวให้มากวัยกำลังคนให้มุ่งมั่นในทางประกอบธุรกิจการงานนะเพื่อสร้างหลักปักฐานสร้างฐานะครอบครัวให้มีความสุขสบายแล้วก็วัยสุดท้ายให้มุ่งมั่นไปในเรื่องของการบุญการกุศลเพื่อเป็นเสบียงเดินทางไปในปรโลกเบื้องหน้าดังคำที่ว่าวัยแรกเรียนวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลเนี่ยตรงนี้แสดงว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมีค่าเราอย่าไปประมาทในเรื่องของวัยมันผ่านแล้วผ่านเลยนะโยมนะเมื่อแก่แล้วแก่เลยมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวได้เหมือนเก่าแล้วนั่นถ้าเรารักตนเราก็พยายามมีสติในเรื่องของการดำรงชีวิตนะด้วยความไม่ประมาทชีวิตรั่วตัวตนของเราเนี่ยมันจะต้องดูแลรักษานะสุขภาพกายก็ต้องแข็งแรงสุขภาพจิตก็ต้องดีนั้นถ้าเรามีตนเป็นที่รักก็ต้องไม่ประมาทในเรื่องของการดำรงตนนะนั้นโยมญาติทั้งหลายคำว่าตนในที่นี้ก็หมายถึงจิตหรือใจการรักษาตนจึงหมายถึงการระวังรักษาควบคุมจิตให้ดำเนินไปถูกทางแล้วก็ถูกวิธีการรักษาตนให้ถูกทางคำว่าทางในที่นี้ก็หมายถึงทางแห่งการดำรงชีวิตทางแห่งชีวิตนั้นเนี่ยกล่าวสั้นๆก็มีอยู่2ทางคือทางถูกกับทางผิดผู้ดำเนินชีวิตจึงจำต้องเลือกนะเลือกทางเดินในการเลือกนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแนะนำให้เลือกทางถูกไม่ควรที่จะเลือกทางที่ผิดคำว่าทางถูกกับทางผิดนั้นเนี่ยจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องชี้ชัดตัดสินเราก็ตอบได้ว่าจะต้องเอาเจตนาความหวังตั้งใจเป็นเครื่องชี้ชัดตัดสินแล้วก็เจตนานั้นญาติโยมจะต้องเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์หาใช่เจตนาที่เกิดจากความหลงไหลมัวเมาเข้ามาตัดสินไม่เพราะตามปกติในการเดินทางชีวิตนั้นญาติโยมชีวิตมีความหวัง
บุคคลผู้มีความหวังตั้งจิตอยากดีไม่อยากเสียความต้องการอยากดีก็คือเจตนาที่บริสุทธิ์ดังเดิมนะนั้นโยมญาติทั้งหลายบัณฑิตชนคนฉลาดรู้ว่าตนเป็นที่รักเมื่อรู้จักทางดีคือทางที่เจริญทางเสียคือทางที่เสื่อมแล้วมาดำเนินชีวิตให้ถูกทางอย่างเนี้ยเชื่อว่ารักษาตนดีเพราะได้นำพาวิถีชีวิตให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องที่ดีงามส่วนการรักษาตนให้ถูกวิธีนั้นเนี่ยหมายถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอนเพื่อให้บรรลุถึงประโยชน์ตามที่เราตั้งใจไว้ในทางพระพุทธศาสนานั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำให้บุคคลปรับปรุงตนเองโดยวิธีการ5อย่างนะก็คือการปกครองตนเองการพึ่งตนเองการเชื่อมั่นตนเองการสำรวจตนเองแล้วก็การชนะตนเองเป็นต้นว่าการปกครองตนเองนั้นนะญาติโยมมีความสำคัญมากนะการปกครองตนเองตามหลักพุทธนิพนธ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีใจความว่าบุคคลผู้ฉลาดพึงประคองตนตลอดยามทั้ง3ยามใดยามหนึ่งดังนี้คำว่ายามในที่นี้ก็หมายถึงวัยในทางพระพุทธศาสนาแบ่งวัยไว้อย่างละเอียดถึง3วัยด้วยกันนะปฐมวัยมัชฌิมวัยแล้วก็ปัจฉิมวัยความจริงนั้นน่ะญาติโยมความรักตนหรือชีวิตของตนเนี่ยเหนือความรักอื่นใดทั้งหมดเลยทีเดียวนะอัตตหิปรมังปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งนัตถิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีนั้นความรักตนหรือชีวิตของตนเป็นที่หนึ่งรักคนอื่นสิ่งอื่นเป็นที่สองทุกคนอยากให้ตนเป็นคนดีมีความสุขความเจริญก่อนกว่าบุคคลใดในโลกไม่ต้องการให้ตนเป็นคนเลวตกต่ำลำบากเดือดร้อนบุคคลผู้รักตนจึงประคองตนไม่ให้ตกต่ำลำบากยากเข็ญจุกเจ้าเศร้าหมองควรที่จะประคองถนอมรักษาตนดุจบิดามารดาถนอมรักษาบุตรถ้าถนอมรักษาตนให้ดีตลอดทั้ง3วัยก็ได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีตลอดไปนั้นสาธุชนทั้งหลายในเรื่องของวัยเนี่ยเราก็พึงปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยนะวัยต้นวัยกลางคนแล้วก็วัยปลายคนถ้าเราปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยก็ชื่อว่าเรามีตนอันเป็นที่รักนะเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทในเรื่องของวัยการที่พระพุทธองค์ทรงสอนพุทธบริษัทให้เป็นผู้ไม่ประมาทในวัยนั้นเนี่ยก็เพื่อเราได้รู้ถึงความจริงแห่งชีวิตว่าเราจะต้องแก่ต้องตายอย่างแน่นอนเพื่อไม่ให้เราเป็นผู้ประมาทในวัยว่าตนเองยังหนุ่มยังสาวความแก่ความตายยังมาไม่ถึงยังมีเวลาอยู่อีกมากยังไม่เป็นไรจึงใช้เวลาให้หมดเปลืองไปโดยการเที่ยวเตร่สนุกสนานเพลิดเพลินไม่ดำเนินการสร้างบุญสร้างกุศลทางนี้ก็เพราะคิดว่าตอนนี้ตนเองยังหนุ่มยังสาวเอาไว้เมื่อคราวแก่เท่าจึงค่อยทำบุญกุศลคุณงามความดีบางทีบางคนก็สนุกสนานไปได้ไม่กี่ปีก็มีอันเป็นไปลักษณะอย่างนี้ก็มีเยอะในญาติโยมนะคนที่ประมาทในวัยเพราะคิดว่าเรายังไม่แก่ยังมีเวลาอีกมากมายก็เลยทำให้ประมาทนะมัวแต่เพลิดเพลินในการเที่ยวการสนุกสนานสุดท้ายบุญกุศลคุณงามความดียังไม่ได้กระทำแต่เราก็ต้องลมหายใจจากกันไปนะนั้นอย่าไปประมาทอย่าไปเชื่อมั่นว่าตนเองจะต้องอยู่ถึง80ปี90ปีเพราะอนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอนนะพุทธเจ้าตรัสถึงอนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตามันไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของสังขารร่างกายเราได้ใช้อยู่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเมื่อถึงการเวลาก็เรียกกลับไปคืนนั้นการเวลาที่พญามัจจุราชจะเรียกกลับนั้นเนี่ยไม่ได้มีใครรู้ล่วงหน้าเลยนะว่าเราจะตายตอนอายุเท่าไหร่ตายเวลาไหนตายด้วยโรคอะไรตายที่ไหนตายแล้วไปไหนไม่มีใครรู้ในเรื่องเหล่านี้นั้นเราอย่าไปประมาทก็เป็นอันใช้ได้ต่อมาก็คือไม่ประมาทในเรื่องของการงานนี่ก็สำคัญให้รู้จักประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งสำหรับเลี้ยงชีพโดยปฏิบัติตามหลักการ
ดำเนินชีวิตอยู่4ประการก็คือว่ามีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนเพียรหาทรัพย์สินมาเลี้ยงชีวิตและเสริมสร้างชีวิตให้มีหลักฐานทำงานตามที่กำหนดเอาไว้ไม่ทอดทิ้งให้ค้างๆไม่ผลัดวันประกันพรุ่งนะเป็นคนที่รักงานถืองานเป็นชีวิตถือชีวิตเป็นงานมุ่งมั่นทำงานสู้ยากก่อนเพื่อง่ายในภายหลังฝ่าทุกไปสู่สุขข้างหน้ากล้าต่อสู้กับอุปสรรคนานาประการนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความขยันอุทานสัมปทาคนขยันจะไม่มีคำว่าลำบากจะไม่มีคำว่ายากจนนะเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบนั้นขยันเท่านั้นยังไม่พอต้องรู้จักเก็บรักษาสมบัติที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ให้สูญหายไปรู้จักรักษาหน้าที่การงานของตนให้คงอยู่และเจริญก้าวหน้าต่อไปรู้จักเลือกคบแต่คนดีนะเพราะการคบเพื่อนนั้นญาติโยมเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตเลยทีเดียวหากคบคนเช่นใดก็จะเป็นคนเช่นนั้นดังนั้นจึงควรที่จะเลือกคบแต่คนที่ดีงามจึงจะทำให้การงานการเลี้ยงชีวิตเจริญก้าวหน้าดำเนินไปอย่างราบรื่นมีความอยู่เย็นเป็นสุขต่อมารู้จักประหยัดอดออมเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายใช้จ่ายแต่พอเหมาะพอดีเมื่อต้องการสิ่งใดก็ควรคำนึงถึงกำลังทรัพย์ความจำเป็นและประโยชน์จากสิ่งนั้นควรดำเนินชีวิตตามสมควรแก่ฐานะของตนไม่ให้ฝืดเคืองจนเกินไปไม่ให้ฟุ่มเฟือยจนเกินไปให้รู้จักประมาณเพราะการรู้จักประมาณเนี้ยทำให้สำเร็จประโยชน์ทุกเมื่อต่อมาก็คือไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตนะคือระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเราเนี่ยย่อมมีความไม่แน่นอนเป็นอยู่เพียงแค่ชั่วระยะเวลาเล็กน้อยไม่ถึง100ปีก็จะดับชีวิตมีความตายเป็นที่สุดอันนี้เป็นหลักความจริงเพราะว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ญาติโยมน้อยคนที่จะมีอายุอยู่ได้ถึง100ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามล้วนแล้วแต่มีความตายเป็นที่สุดเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนแน่นอนมีแต่ความตายเท่านั้นแหละเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนเพราะชั่วระยะเวลาเพียงวันหนึ่งนั้นน่ะญาติโยมอาจทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยเปลี่ยนผันไปได้คือตอนเช้ายังสบายดีตอนบ่ายอาจเจ็บตอนเย็นอาจตายก็เป็นได้ดังพุทธภาษิตที่ว่าคนจำนวนไม่น้อยบางพวกเห็นกันในตอนเช้าพอถึงตอนเย็นกลับไม่เห็นกันเสียแล้วบางพวกเห็นกันตอนเย็นพอถึงตอนเช้ากลับไม่เห็นกันเสียแล้วดังนี้มีผู้ประพันธ์เป็นคำโคลงเอาไว้ว่าเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแฮเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคำม้วยอาสันนั้นสาธุชนทั้งหลายความไม่ประมาทในที่สี่สถานกล่าวคือความไม่ประมาทในการเวลาความไม่ประมาทในวัยความไม่ประมาทในการงานและความไม่ประมาทในชีวิตก็นับว่าเป็นหลักคำสอนที่สำคัญเป็นสาระแห่งชีวิตนะการดำเนินชีวิตประจำวันพึงมีหลักธรรมนับว่าเป็นหลักคำสอนที่สำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันเพราะความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนคุณงามความดีให้งอกงามแล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปนะบุคคลผู้ไม่ประมาทในที่สี่สถานนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างมีสติมีความรอบคอบนะรู้จักใช้สติเตือนตนอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้รู้จักหาโอกาสสกัดกั้นความชั่วไว้ไม่ให้เกิดมีในตนแล้วก็รู้จักเพิ่มพูนบุญกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีเป็นต้นทุนหนุนนำชีวิตเพราะบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้สั่งสมเอาไว้นั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นที่พึ่งในชาตินี้แล้วยังจะเป็นเสบียงเดินทางสำหรับเดินทางไกลในสังสารวัฏคอยปกป้องคุ้มครองผองภัยไม่ให้แผ่วพานเฝ้าคอยติดตามตัวบุคคลผู้ทำไปทุกคนทุกแห่งดุจเงาติดตามตัวสมด้วยพระบาลีที่ว่าปุญญานิปรโลกสมิงปฏิฐาโหนติปาณินังนั้นแปลได้ใจความที่ว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรไปทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโพยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษา
บุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับดับล่วงไปบุญส่งให้สวัสดีนั้นธรรมะอันเป็นสาระของชีวิตในเบื้องต้นนะให้เราท่านทั้งหลายมีทานศีลแล้วก็ภาวนานะโยมญาติทั้งหลายที่ตื่นมาในยามเช้านอกจากการที่เราได้มาประกอบสมาชีพหรือฟังเทศฟังธรรมในยามเช้ามืดอย่างนี้นะเราก็อย่าลืมทำบุญตักบาตรนะเรียกว่าพระสงฆ์องค์สมณเณรเดินโปรดญาติโปรดโยมในช่วงเทศกาลพรรษานะท่านก็จะมาโปรดญาติโปรดโยมทุกเช้านะวันพระเราก็ไปที่วัดนะส่วนวันปกติธรรมดาก็ทำบุญตักบาตรหน้าบ้านของตนเราพึงปฏิบัติอย่างนี้เพื่อความไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตให้ทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้พุทธบริษัทเป็นผู้ไม่ประมาทในที่สี่สถานนั่นก็คือไม่ประมาทในการเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานและไม่ประมาทในเรื่องของชีวิตดังที่ได้กล่าวไปแล้วเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะกันไปฝากข่าวถึงสมาชิกรายการว่าวันนี้เวลา 14:00 นพระผู้ดำเนินรายการจะเดินทางไปเทศที่บ้านสุขสมบูรณ์ตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชในงานบุญของคุณแม่วันทาเกษมสุขและคืนนี้เวลา 19:00 จะเดินทางไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมที่บ้านพลวงสายยาตำบลสวายจีกอำเภอเมืองนะบุรีรัมย์ในงานบุญของคุณยายแสวงกิรัมพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

สนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: บอกครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับอืมบวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับ4ครับครับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปท่านจะได้รับฟังรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียงค่ะ

0: ความเพียรของพ่อ9ข้อที่พ่อสอนความเพียรการสร้างสรรค์ตนเองต้องใช้ความเพียรเสียสละและไม่ย่อท้อความพอดีการสร้างตัวและฐานะจะต้องค่อยเป็นค่อยไปและไม่เกินกำลังความรู้ตนการรู้ตนเสมอที่จะทำให้คนมีระเบียบและทำงานต่างๆได้รับแล้วต้องให้เราไม่ต้องเอาแต่ได้แต่ฝ่ายเดียวควรจัดการรู้ให้ก่อนและเป็นฝ่ายรับ 5. อ่อนโยนไม่อ่อนแอ 6. พูดจริงทำจริงหนักแน่นเป็นสัจจะ 7. หนังสือออมสินหนังสือเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นธนาคารความรู้ 8. ความซื่อสัตย์เป็นความซื่อสัตย์สุจริตในเป็นฐานของความดีทุกอย่าง 9. เอาชนะใจตนเองพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่ 9 ค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์สายโน
0: สวัสดีค่ะพ่อคำสวัสดีค่ะแฟนรายการค่ะ
1: ครับเป็นประจำทุกเสาร์ของวันอาทิตย์นะครับเราก็จะมาพอกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในรายการตามร้อยพ่อผู้พ่อเพียงเรามาพอกันมื้อนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16แล้วเด้อ
0: ค่ะ
1: มื้อนี้เป็น
0: โอ้วันนี้โอ้วันนี้เป็นวันดีค่ะ วันดีวันมีชัยค่ะ
1: วันมีชัยนะครับนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ขึ้น3คำเดือนเก้าหรือเด็กครับเนี่ยเดือนเก้าปีมะเมี่ยวแล้วเห็นบอกครับผมเพ้อแป๊บเดียวเขาเขาพรรษานะครับเนา
0: ะ
1: แล้วก็อีกจักหน่อยนึงหลังจากเขาพรรษาแล้วก็จะไปเพ่นวัดแต่ละวัดก็จะมีเพ่นสัญจร
0: ช่วงนั้นใช่ไหมคะพ่อคำที่ว่าเป็นเพ่นสัญจรใช่ไหมคะจนจบพรรษาใช่ไหมคะ
1: ครับในช่วงนี้ก็จะมีเพ่นสัญจรเมื่อวานนี
0: ้ที่ไหนคะ
1: ก็มีเพ่นสัญจรไปที่วัดบ้านหนองมะเกลือหรือวัดสถานีหนองตาด
0: แต่ละตำบลก็ตะเวนใช่ไหมคะพ่อคำเฉพาะตำบลเราใช่ไหมคะ
1: ครับผมแต่ละตำบลเพิ่งก็เฮ็ดจังตำบลทางกระสังของกำนันศาสตร์ในเพิ่งก็เฮ็ดรอบในตำบลของเพิ่นแต่ละตำบลก็จะมีพื้นที่ในเรื่องของการไปเฮ็ดบุญในช่วงของพรรษาเมื่อวันนี้ในพื้นที่ตำบลหนองตาดเพิ่นก็มีเพี้ยนสัญจรแล้วก็ยังมีการเทรูปนะครับสมเด็จพระจักรพรรดิเมื่อวานนี้นะครับอยู่ที่วัดหนองมะเกลือหรือวัดสถานีหนองตาดครับ
0: ค่ะโอ
1: ้จะต้องขออนุโมทนากับพี่น้องของคนตำบลหนองตาดเพราะว่าสิเป็นกำนันธีรศักดิ์เพราะว่าสิเป็นนางสาวพิมานาถนายกเทศมนตรีตำบลหนองตาดนะครับแล้วก็พี่น้องในตำบลหนองตาด
0: มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้น
1: ครับค่ะรวมด้วยซอยกันนะครับอันนี้ก็คือครับผม
0: ค่ะ
1: เอ้าสิ่งที่ผ่านมาอาจารย์บ่มากหลายอาทิตย์เด้อครับ
0: พ่อคำช่วงนี้ต้องเข้าใจเดือนสัญจรค่ะ
1: บ่แม่นเพิ่นสัญจรได้เดือนสัญจร
0: ค่ะสายลมคือเดือนสัญจรค่ะ

0: โอ้ไปตั้งหลายจังหวัดล่าสุดก็เพิ่งกลับมาเมื่อวานก็คือไปนครนายกมาค่ะเพราะคำเห็นภาวะเศรษฐกิจเนาะก็คือแถวนั้นเขาจะทำเรื่องไม้ประดับไม้ทุกอย่างเลยเพราะคำ
1: ทุกอย่างเป็นเงินเหมือน
0: ใช่ค่ะเราก็นั่งคือว่าเรามาพอพริกต้นละ5บาทเนี่ยเราก็โอเคมากแล้วนะอันนั้นหูเพราะคำต้นแล้วแบบเป็นหมื่นก็มีอะไรเงี้ยค่ะแล้ว สวัสดีค่ะมิสายข้าวค่ะ
1: สบายดีครับผม
2: สวัสดีจ้ะพ่อคำ
1: สบายดีครับแม
0: ่สวัสดีครับแม่
1: บุญเรียน
2: หลายไปเห็นหน้าหลายมือแล้ว
0: หนูน่ะไม่มีเวลาว่างเลยค่ะแม่เดี๋ยวก็จะไปอุบลต่อค่ะเนี่ย
2: โอ้ยังไงจะเห็นก็ไหนจะได้มีโอกาสเห็นหน้าอาจารย์ตะเกียงเราเห็นแต่ในเนาะ
0: ในรูปใช่ไหมคะ
1: จะอยากเห็นกัน
0: อยากเห็นอยู่ค่ะ
1: อยากเห็นก
2: ัน
1: อยาก
2: ใกล้ๆจะไปเบิ้ลยูดอก
0: ค่ะขอบคุณค่ะแม่
2: นี่ก็พ่อคำละพ่อคำคำชู้ยังหันละ
0: คำชู
1: ้ขอบคุณในหลาย
0: ครับต้องยืนพื้นให้หนูค่ะแม่
1: ขอบคุณในหลายด้วยค่ะ
0: ช่วงนี้เป็นช่วงปิดโครงการค่ะพวกหนูก
2: ็ดูแลสุขภาพในเด้อเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนนั่นล่ะ
0: โอ้ยค่ะแม่ขอบคุณมากค่ะคิดถึงรายการอยู่นะแม่บางทีแบบ
2: ไปงานดอกโทษเถอะทักทายซื้อดอกแค่นี้ล่ะสวัสดีจ้า
1: ขอบคุณในหลายขอบคุณในหลายครับขอบคุณเนาะ
0: หนูอ่ะไม่ใช่แบบก็คิดถึงนะพ่อคำเห็นไหมหนูจะไลน์บอกพ่อคำพ่อคำวันนี้อยู่ไหนอยู่อำเภออะไรอะไรเงี้ยอยู่ที่จังหวัดอะไรอะไรเงี้ย
1: มื้อนี้ก็มั่นใจได้ว่าจ่าสายลุ่มสีมาครับอีกสายครับสบายดีครับผม
2: สวัสดีค่ะจ่าสายลุ่มสวัสดีค่ะพ่อคำ
1: สวัสดีครับ
2: แม่บุญเรียนมาป้าบันเทาไม่มาได้อย่างไร
1: นี่เจ้าของบุญวัดวัดอินนะนี่นะเจ้าของ
2: แม่ตลาดมาแล้วนะนี่
0: อาจารย์ไวมากเลยค่ะ
2: ไปตลาดหน้าวัดกลางผักมันเยอะอาจารย์
1: โอ้ใช่แม
0: ่แม่รู้ไหมหนูไปที่ไหนมาล่าสุดไปนครนายกค่ะอาสมวงศ์สนิทค่ะไปทำยุทธศาสตร์ชาติของสภาผู้บริโภคแบบท่านแบบปลูกทุกอย่างอ
1: ่
0: ะที่ใช้อยู่ในนั้น
1: อ
0: ่ะแม่แบบดีมากๆเลย
2: พ่อคำ
1: ครับผม
2: ต้นบักอีโกยที่พ่อคำมาให้ประมาณเกือบ2ปีใช่ไหมพ่อ
0: ใช่
2: จำไม่ได้งามงาม
0: เป็นลูกยังคะ
2: ยังค่ะยังนี่แหละจะถามอาจารย์สายลมว่ามันจะเป็นลูกประมาณกี่ปีคะ
0: โอ้หลายปีพ่อๆกับองุ่นเลยค่ะแม
1: ่
2: วาย
1: ตระกูลเดียวกันนะ
0: ตระกูลเดียวกัน
2: ใช่ตระกูลเดียวกันพ่อคำสมัยก่อนเนาะเมื่อ50ปีที่แล้วน่ะไม่มีอะไรกินเนาะไปทำไร่มันน่ะมันจะอยู่ตามป่าเยอะแยะเลยก็บ้านน่ะทุกวันนี้อ่ะรถไถเข้าคุดเอรากเงาเรากอมันสูญพันธุ์หมดเลย
1: แมนครับ
2: สมัยก่อนพอเวลาเหนื่อยๆไม่มีอะไรกินน่ะพ่อคำเชื่อไหมก็เก็บเอาลูกบักอีโก้นี่แหละมาจิ้มพริกเกลือกิน
0: มันคันไหมแม่
2: คันนิดๆหน่อยๆก็เลยมาคิดว่าสมัยเนี่ยก่อนที่จะมีองุ่นสงสัยเขาจะเอาบักลีโกยเนี่ย
1: มาแปลงพัน
2: ธุ์มาวิจัยเอามา
1: แปลงพันธุ์ครับ
2: ใช่จ้ะเพราะว่าอีตอนเขียวๆที่มันไม่สุกอ่ะเนาะพอคำเนา
0: ะ
2: มันจะเป็นสีเขียวเหมือนองุ่นยังไงอย่างนั้นเลย
0: องุ่นไรเม็ดเนาะ
1: เหมือนกันเลยครับผม
2: ใช่แต่ว่ามันไม่หวานแค่นั้นแหละ
1: ใช่ครับ
2: กินได้ไม่เป็นไรนี่ตอนนี้กำลังอนุรักษ์เอาไว้นี
0: ่ถ้าเกิดลงหน้าหายาก
2: ถ้าเกิดลงหน้าไม่ตัดนะพอค่ำมันจะเครือมันจะยาวกว่านี้อันนี้ลงหน้าท่านไม่รู้ไงท่านก็เลยตัดทิ้ง
1: อ
2: ันนี้มันมารับใหม่โอ้ยอย่างภูมิใจเลยให้มันขึ้นต้นมะม่วง
1: นั่นแหละครับแม่ที่เขาจะอยู่แล้วเขาจะเป็นลูกให
0: ้แล้วเขาจะอยู่นาน
2: ใช
0: ่ถ้าเป็นลูกแล้ว
2: ถ้ามันเป็นลูกเดี๋ยวมันก็จะมีมุมถ่ายรูปถ่ายรูปทุกวันเนาะจ้าจานแค่นี้แหละ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะ
1: ดูแลสุขภาพครับ
0: ดูแลสุขภาพกันไป
1: ครับผม
0: เพราะว่าทุกวันนี้พ่อ
1: ค
0: ำเรื่องแบบสต๊อกคนเป็นเยอะมากเดี๋ยวก็แบบโอ้เห็นแล้วแบบต้องดูแลตัวเองอ่ะเพราะคำเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องอาหารการกินเนาะเรื่องอาหารการกินเรื่องการพักผ่อนค่ะดูแลตัวเองสังเกตตัวเองนะคะก็ล่าสุดที่ไปกรุงเทพมานะคะที่อาทิตย์ที่แล้วค่ะไปกรุงเทพมาก็จะพูดเรื่องสต๊อกกันเยอะของสปสช.เองนอกจากสต๊อกแล้วก็ยังเป็นจิตอะค่ะโรคจิตนะพ่อคำแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: จิตเวชนะคะแล้วก็โรคซึมเศร้า
1: ครับ
0: อันนี้เยอะมากเลย
1: ครับก็คือ พี่น้องเฮาเนี่ยบ่สนใจในเรื่องคติธรรมที่หลวงพ่อพระครูปริยัติธรรมนิเทศ
0: ค่ะ
1: พระคุณเจ้าให้ตอนเช้าเนี่ยคือดึงสติมากับตัวเจ้าของเพิ่นบอกว่า1ก็คือการปกครองตัวเจ้าของตรวจสอบตัวเจ้าของแล้วก็พึ่งตัวเจ้าของให้ได้ในซุมื้อนี้เฮาควบคุมอารมณ์บ่ได้
0: ใช่เพราะความจริงค่ะเห็นที่หนูไปนครนายกอ่ะมันจะมีช่วงสระบุรีที่จะเบี่ยงไปบ้านนา
1: อะไรอย่าง
0: เงี้ยค่ะใช่ค่ะทีนี้มันก็รถ10ล้อก็เยอะพอคําแล้วก
1: ็ฝุ่นก็หลาย
0: เขาชอบบีบแบบ10ล้อชอบบีบแต่บีบแต่ไล่รถน้อยอ่ะรถน้อยก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ย
1: เช่นมอเตอร์ไซค์สิมีโอกาสอุบัติเหตุได้คร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: เพราะตกใจปั๊บไปเลยครับผม
0: เราต้องให้แบบให้แบบมีน้ำใจแล้วก็ใจเย็นกันนิดนึงนะ
1: ครับเพราะว่าเฮารถใหญ่เนา
0: ะ
1: จะให้รถน้อยเงาะไปแลนหม่องไหนก็น้อยอยู่แล้วแต่แค่ล้อนี่ก็พอแห้งแล้วครับผมเพราะว่าผมเข้าใจที่ผมใส่มอเตอร์ไซค์นะครับอาจารย
0: ์
1: เพราะผมต้องหลีกรถใหญ่อยู่ตลอดเวลาลังเทียเฮาแอบซะจนเฮาบ่อยากเลยฉีดขาวข้างซ้ายสุดเด้ครับ
0: โอ้หนูนึกถ
1: ึ
0: ง
1: นั่นน่ะโอ้
0: หนูนึกถึงสมัยหนูทํางานสนามบินเนี่ยพอค้ําไปคลอง15เนี่ยคือพวกหนูไปวัดหลวงพ่อปากแดงอ่ะตั้งนานแล้ว
1: โอ้วัดหลวงพ่อปากแดง
0: ลองมาตอนเนี้ยถนนหนทางแบบดีมากๆพอค้ําแล้วก็พอถนนดีใช่มั้ยคนก็แบบโหเหยียบซะแบบไม่นั่นเลย
1: บ่เห็นใจซึ่งกันและกัน
0: ใช่ค่ะที่จริงการใช้ชีวิตนะคะอย่าประมาท
1: ใน
0: หลวงรัชกาลที่9ท่านก็บอกว่าอย่าประมาท
1: ค่
0: ะแล้วก็9ข้อที่หนู
1: เอามาบอก
0: ใช่ค่ะเมื่อกี้ที่เอามาเล่าให้ฟังก็คือแบบว่าการรายการตามหลวงพ่อผู้พอเพียงเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านนะคะมีสติเนาะพ่อคำเนาะเนี่ยหนูไปอาสมมาหนูนึกได้โอ้ที่จริงแบบเข้าไปแรกๆก็กลัวอยู่นะพ่อคำกลัวทุกอย่างแต่ว่าพอเราใช้ชีวิตพอเราปรับตัวนะพ่อคำก็ปรับตัวได้
1: ไม่ต้องย่านอาจารย
0: ์ใช่ไม่ต้องกลัวคนอื่นแล้วก็ไป
1: คืออีหลีแล้วผีนี่บ่มีอยู่ที่ตัวเฮา
0: ใช่ค่ะ
1: โจรตั้งหากที่หน้าย่าน
0: ใช่
1: คนขโมยคนตั้งหากที่หน้าย่านกลัวผีสางนางไหม
0: ค่ะ
1: อันนั้นมันเป็นจินตนาการจากใจเฮาซื่อๆ
0: แล้วก็เพื่อนเนาะพ่อคําเนาะเพื่อนที่เคยทํางานร่วมกันได้มาเจอกันนานๆอย่างภาคใต้ก็มีความสุขนะพ่อคํา
1: อันนี้มีคุณค่าหลายอันนี้มีคุณค่าหลาย
0: มีเงิน
1: เจนเรา
0: เนี่ยเยอะ
1: นี่ล่ะเจนนี่ล่ะครับเขากําลังหากันให้พ
0: ่อ
1: เพื่อปรับทัศนะเข้าหากัน
0: มันเป็นเครื่องคายเจนเนี่ยมันเหมือนกับผ่านอุปสรรคผ่านงานผ่านอะไรมาหมดแล้วแล้วก็พร้อมที่จะแบบอยู่ในพื้นที่เพื่อทําจิตอาสาอย่างเงี้ยค่ะพ่อคําทําให้รู้เรารู้ว่าเอ้ยสิ่งที่เราทําน่ะมาถูกทางแล้วนะช่วยคน
1: อ
0: ่ะช่วยคนที่เขาแบบทุกวันเนี้ยไม่รู้ว่าจะโดนหลอกในทางไหนบ้างค่ะ
1: ครับเพราะฉะนั้นน่ะบ่ว่าสิเจนใดครับอาจารย
0: ์
1: บ่ว่าสิเป็นเจน09เจน90อีหยังก็แล้วแต่จนถึงเจนสุดท้ายเนี่ยครับถ้าเจนใดยังขาดสติอยู่เห็นบ่อาจารย์ก็สิเห็นสังคมเป็นจังได๋ซุ
0: ใช่พอคําสลดมาก
1: เจนไว้เนี่ยครับทั้งใช้อาวุธต่าง
0: ๆค่ะ
1: เจนผู้เฒ่าก็คือกันเห็นบ่จังหวัดเกิดขึ้นในจังหวัดนนทนะเราเสียใจกับสิ่งเหล่านี้มั้ยเพราะท่านบอกว่าสิเจนใดครับถ้าขาดสตินะครับ
0: ถูกต้องพอคําแล้วทุกวันนี้หาง่ายกันจริงๆเลย
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับมันเกิดความเสียใจเพราะท่านเจนทุกเจนเนี่ยขออย่างเดียวว่าให้กําลังใจตัวเจ้าของเฮ็ดความดีมือนึงเนี่ยน้อยนึงก็ยังดีนะครับที่เฮ็ดให้เจ้าของบ่ไปวุ่นอยู่กับสิ่งที่โกรธโลภโกรธหลงอีหยังต่างๆใช่มั้ยจริงแล้วนั่นน่ะครับนํามาถึงสตกทั้งนั้นเลย
0: โอ้พ่อคํา
1: เพื่อนผมเนี่ยครับเนี่ยที่เป็นประธานอสคอําเภอคูเมืองเนี่ยครับเสียชีวิตไปเล่นกีฬาเนี่ยครับก็ได้ฝากอนุโมทนาไปสอดครับเนี่ยล่ะผมยังบอกว่าชีวิตเฮานี่มันบ่แน่นอนอีหยังแน่อาจารย
0: ์
1: ผมก็อาจารย์อาจจะเห็นกันอยู่มื้อนี้ย่างออกจากนี้ไปบ่แน่เด้อแค่เขา
0: เรายังมีชีวิตอยู่
1: จังซั่นเฮาต้องบ่ประมาทนะครับผมเนาะพี่น้องเฮาเนี่ยเรื่องของความพ่อเพียงเนี่ยแหละยังอาจารย์ไปมาเนี่ยครับบ่ว่าปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูก
0: ใช่ค่ะ
1: นี่คือการอยู่ได้เด้ครับเพราะว่าเฮามีผืนแผ่นดินประเทศไทยเนี่ยให้รักษาผืนแผ่นดินเอาไว้ครับแม่นเฮาสิไปไสเฮายังกลับมาดินของเฮา
0: เพราะว่าที่นั่นน่ะทําร้านอาหารด้วยใช่มั้ยคะคือเขาเลี้ยงคนด้วยแล้วก็แบบ
1: ทํารายได้ด้วย
0: พ่อค้าแบบเอาของตรงนั้นแหละค่ะมาทําเพิ่งเคยกินขนมปังผักขะแยง
1: หอมมั้ย
0: หนูก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่
1: ไม่ค่อยถนัดก็กินมัน
0: แต่ก็กินอยากลองค่ะ
1: เพราะว่ากินกินของพระกระออมเนี่ยพระอีออมเนี่ยเวลาเที่ยวคนบ่มักเนี่ยแต่เป็นผู้หญิงบางคนยังพิษสบู่เด้พิษสำแดง
0: พิษสำแดง
1: เพราะฉะนั้นคนบ้านห้องตะกอนเนี่ยจะเอิ้นพิษสบู่
0: ค่ะอ
1: ย่างพักสารผ้าต่างๆสารผ้าหน่อยสารผ้าใหญ่เนี่ย
0: สารผ้าคือ
1: เออ
0: สารผ้าเหรอคะ
1: นะครับอันนั้นล่ะที่เฮากินกับก๋วยเตี๋ยวนั่นล่ะ
0: ค่ะโหระ
1: ผู้หญิงผู้หญิงบางคนเพิ่นก็บ่ถือเด็กกับกินมูนั่น
0: ค่ะ
1: กินแล้วพิษสำแดงก็มี
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: หนูยังคิดถึงว่าเอ้ยเจอพ่อทองหล่อพ่อทองหล่อว่าฝากถึงพ่อค้ำด้วยนะอะไรเงี้ย
1: ขอบคุณหลายๆคนยะโสธรน้ำกันนี่
0: เ
1: ล
0: ยแล้วเวลานั่งบอกเลยว่าเนี่ยคนแก่นั่งบนคนแล้วพอเวลาไปประชุมอ่ะพ่อค้ำมันจะเป็นพื้นใช่มั้ยคะพื้นแล้วนั่
1: ง
0: แล้วก็ล่าสุดที่หนูอันนี้หนูไปของสภาองค์กรผู้บริโภคแล้วก็ก่อนหน้านั้นที่ไปของสสของสปสช.ก็ไปเจอเห็นรุ่นเดิมๆได้ไม่กี่คนหนูก็นั่งคิดโอ้มีแต่เจนใหม่เข้ามาแล้วก็เจนเราแล้วก็วันนั่งคือเออนี่ขอบคุณนะขอบคุณที่เข้ามาช่วยงานสังคมนะเพราะคำเราดูว่าคนอายุรุ่นใหม่เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเขาเรียนรู้กับเราไปแล้วตัวเราเองก็
1: เรียน
0: ร
1: ู้เ
0: รียนรู้จากคนรุ่นใหญ
1: ่คนรุ่นใหญ
0: ่มาปรับปรุงมันไม่ใช่ว่าคนแต่ละคนอะแตกต่างกันนะแต่ว่าเอาความที่ว่าอย่างคนรุ่นใหญ่กว่าเราใช่ไหมคะเอามาปรับใช้ในชีวิตเราคือถอดบทเรียนให้เราได้ตัวเราเองเก็บไว้สอนน้องอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นรุ่นต่อรุ่นฉะนั้นการทำเกษตรเหมือนกันพวกสัตว์ลมอู้ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์เขาดีเนาะคือรุ่นสู่รุ่นเขาเอาของพ่อแม่นี่แหละมาปรับใช้ในรุ่นของเขาแล้วเขาสามารถสอนน้องได้ฉะนั้นพวกเราเป็นรุ่นที่เจนกลางเนี่ย
1: เราข้อต่อเป็นข้อต่อ
0: ใช่ค่ะเราเป็นเจนกลางระหว่างที่รับรู้แล้วก็ถ่ายทอดแล้วมานั่งมองเอ้ยการเป็นครูไม่จำเป็นต้องอยู่ในหลักสูตรการเป็นครูเป็นครูได้ทุกอย่างอย่างเช่นวันแม่ที่ผ่านมาพวกเราเป็นยังไงกันคะก็คือลูกอ่ะกลับมาไหมอะไรเงี้ยของลูกหนูก็กลับมาทั้งคู
1: ่เราก็มาก้มกราบเรา
0: อากอดกันกอดกันไม่ต้องดอกไม้ค่ะหนูบอกว่าไม่ต้องอะไรเลยคือขอให้เราได้ไหมใช่เขาว่าเอ้ยกะจะมาเซอร์ไพรส์แม่ดีนะแม่ยังไม่เดินทางแม่เซอร์ไพรส์กลับแต่ว่าอย่างน้อยเราได้มาเห็นหน้ากินข้าว
1: นี่แหละ
0: กินข้าวลูกอยากทำลูกอยากกินแกงหน่อไม้คุณแม่อยากกินแกงหน่อไม้เขาก็ยังไม่รู้ว่าเด็กรุ่นใหม่ว่าไอ้สีดำๆที่เราใส่เข้าไปอ่ะ
1: คือ
0: ใบยะนางแล้วก็ข้าวที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคือข้าวอะไรเขาก็ไม่รู้ที่กรุงเทพไม่มีอะไรเงี้ยเขาว่ากินเสร็จก็ห่อกลับไปด้วยนะลูกแล้วก็ผักที่เราเหลือไว้ให้ลูกอ่ะเราไม่อยากให้ลูกกินผักที
1: ่
0: มันมีสารพิษใช่ไหมคะเราบอกให้ลูกเอาไปมากที่สุดเท่าที่จะมากได้อะไรเงี้ยของพ่อแม่เอาไปเลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคุณแม่เวลาเอาผักคุณแม่ไปอ่ะเป็นอาทิตย์เลยนะพ่อค้าม
1: ันยังมาทำเสีย
0: มันยังไม่เสีย
1: เ
0: ป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังอยู่ได้อะไรเงี้ยเขาก็พูดเออเราก็อยากให้ลูกเราปลอดภัยพ่อแม่ปลอดภัยเงี้ยเราเป็นทั้งแม่เป็นทั้งลูกส่วนแม่
1: เป็นทั้งผู้ให
0: ้ส่วนแม่เราไม่ได้ไปโอนตังค์สิคะส่วนแม่โอนตังค์ค่ะแล้วก็ส่วนเราก็ลูกก็มาก็โอเคค่ะเพราะครับ
1: เนี่ยเป็นงานวิจัยอีกงานหนึ่งก็คือใช้ลูกเป็นการวิจัยว่าผักที่ไม่ผักที่ปลอดสารพิษในยุ่งได้ด่วนกลัวเจ้าไหน
0: เขาก็จะมาเอาที่บ้านไป
1: ครับเพราะฉะนั้นที่อาจารย์บอกเนี่ยครับบ่ต่างกับคําโบราณที่เพิ่นว่าถ้าบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลถ้าบ่ไปหาเฮียนแม่นบ่มีความรู
0: ้
1: ความรู้ไม่ได้ใช่อยู่แต่กับเฮียน
0: ค่ะ
1: ครับผมอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นน่ะเพิ่นยังบอกว่าไม่มีเพื่อนใดจะดียิ่งกว่าความรู้ที่อยู่กับตัวเธอ
0: ใช่ค่ะพ่อคำแล้วก็ข้อดีของลูกก็คือกอดค่ะ
1: แม่น
0: ไม่ทั้งไม่ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูก 3-4 คนกอดกันไปเลยค่ะมันไม่จำเป็นต้องวันแม่อย่างเดียว
1: ถ้าบอกว่าความกอดความหักกันในครอบครัวเนี่ยครับว่าจำเป็นต้องว่ามีแต่พ่อกับแม่ต้องกอดกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นความหักทุกคนในครัวเฮียนนะครับถ้าแสดงความหักอยู่หม่องนี้ต่อกันได้นะครับความทะเลาะกันความมีเรื่องหมาดหมางกันในครอบครัวในสังคมสิบ่มีเลย
0: ถูกค่ะพ่อคำ
1: เพราะความรักนี่แหละที่ทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมครับ
0: เราไม่ต้องเราบอกสอนลูกว่าสิ่งที่ลูกให้แม่ไม่ใช่เงินทองคือสวัสดิการที่ลูกให้อย่างเงี้ยค่ะพ่อคำก็คือเราถ่ายทอดกันเนาะบางทีเราเคยอยู่กรุงเทพไงพ่อคำภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนท
1: ุ
0: กวันนี้คุณแม่ข้าวจานละ70อะไรเงี้ยเขาบอกว่าแม่ไอ้นี่เยอะมากเลยค่าครองชีพแพงเราเนี่ยก็คือ เลี้ยงตัวเราเองได้แต่สิ่งที่เราได้จากลูกคือสวัสดิการลูกลูกก็ให้สวัสดิการกับเราบอกพวกเราไม่ต้องเป็นห่วงนะหนูทำงานไปเลยเลี้ยงดูตัวเองอยู่ในสังคมที่ดีไม่ต้องห่วงว่าพ่อแม่มีตังค์ไม่มีตังค์เพราะว่าเรามีอาชีพของเราอยู่แล้ว
1: ฉะนั้นก็ได้เดือดร้อนลูก
0: ใช่ค่ะแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำได้คือต้องสนับสนุนลูกว่าเวลาลูกแบบขาดหรืออะไรทุกวันนี้ 20,000 ไม่พอใช้นะพ่อคำอยู่กรุงเทพนะ
1: เพราะว่าถ้าเบิ้งแล้วนะเขาจานละ80เนี่ยผมคือถึงเมื่อผมที่เคยเป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านเงินเดือน90บาทเดียวผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยค่าตอบแทน90บาทเดียวเอากับเท่ากับเงินเดือนนะ
0: เออใช
1: ่ผมจริงล่ะ
0: ค่ะ
1: ดูว่ามันขยับมาขนาดใดแต่ก่อนเนี่ยครับกระทรวงมหาดไทยนี่จ่ายค่าตอบแทนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ซอยเนี่ยก็10บาทนั่นแหละครับ
0: แล้วก็ไปนึกถึงเนาะคนที่เกษียณอย่างพ่อแม่แฟนของเขาก็เกษียณเขาก็จะมีเงินเดือนของเขาเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่นะ
1: พ่อกับแม่เป็นข้าราชการแล้ว
0: ตัวเราเป็นเกษตรกรแต่เราโชคดีคือเราไปได้สวัสดิการลูกอย่างเงี้ยค่ะเขามันก็จะเสริมทับกันอย่างเงี้ยแล้วก็เออดีใจก็เลยว่าอ้าว
1: พระจังสันนะครับในช่วงนี้นะครับทั้งสมาคมชาปนกิจลูกค้าทกส.ในนามของทกส.เด้
0: อ
1: เพิ่นเปิดนะครับเพิ่นเปิดอบรมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการนะครับพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยงของการล่มหรือบ่ล่มที่เว้ากันที่อินฟูทั้งหลายโจมตีอันที่ดีๆเนี่ยบ่เคยเว้าจักเทื่อดีอินฟูเพราะเขาต้องการอย่างอินฟูเขาต้องการได
0: ้สื่อเนาะเพราะคำต้องดูให้ละเอียดอะโพสอะเพราะว่ามันทำความเสียหาย
1: กับ
0: คนที่โดนอะเราบางครั้งอะเราเห็นเพื่อนอะที่โดนอะเขาไม่ใช่แบบนั้นเลยแบบทำไมคุณต้องเอาแบบไม่รู้ความจริงคุณเอาไปโพสเพื่อเอากดไลค์กดแชร์แบบนี้ไม่ดีเพราะว่าอย่างน้อยต้องดูเบื้องหลังเขาด้วยเขามีลูกมีพ่อแม
1: ่มีความเจ็บปวด
0: ท
1: ุ
0: กวันนี้ใช่ค่ะจิตใจอ่ะพ่อขำจิตใจอ่ะเขาจะส่งผลไปถึงใครบ้างไม่ใช่คุณโพสขึ้นมาเพื่อแชร์
1: เพื่อความสะใจ
0: เพื่ออยากได้ไลค
1: ์อยากได้เงินเอาเงินง่ายเนาะเนาะ
0: ใช่คุณต้องแบบศึกษาให้ดีก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมอะไรเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: ให้สงสารเขาบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ผมเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของคุ้มพ่อเพียงเนี่ยครับในเรื่องของสามห่วงสองเงื่อนไขที่อาจารย์สายล้มนั่งไปมองได้ก็ใส่สามห่วงสองเงื่อนไขนะครับไปที่นครนายกกับสามห่วงสองเงื่อนไข
0: ใช่ทุกอย่างค่ะ
1: ขึ้นรถก็ต้องใช้สามห่วงสองเงื่อนไขอย
0: ่
1: างประหยัดใช่ไหมครับเนี่ยครับ
0: พ่อค้าหนูมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทำตรงนี้ไว
1: ้
0: หนูไปเห็นขายเป็นมือหนังสือมือสองแล้ววางอยู่กับพื้นหนูน่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้หนูชอบหนูก็ซื้อมาเลยค่ะในราคาที่ไม่แพงมากแต่หนูเอามาขึ้นหิ้งไว
1: ้
0: แตกต่างไหม
1: ครับ
0: ความที่หนังสือเล่มหนึ่งจากคนคนหนึ่งซึ่งเขาจะมองอีกแบบมึง
1: มองอาจจะไม่
0: แต่เราจะมองอีกแบบนึง
1: ใช่ครับ
0: ฉะนั้นคนเราทุกวันนี้คุณค่าของคนอ่ะพ่อคำมันอยู่ที่ความคิดด้วยสำนึกด้วยแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะฝากตอนนี้ก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ปีนี้ทำนายากมาก
1: เมียนไปมองได้แรงมือ
0: แรงลมแรงฉะนั้นเราต้องเตรียมค่ะเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวว่าถ้าสมมติว่าข้าวปีนี้ได้น้อยเราจะเอาข้าวที่ไหนสำรองปีหน้าจะยิ่งกว่าฉะนั้นการวางแผนเป็นสิ่งที่ดีฝากไว้แค่นี้ค่ะ
1: ครับนี่คือรายการตามร้อยพ่อผู้พ่อเพียงมือนี่พร้อมหน้าพร้อมตาหัวหน้าฤทธิชัยคนประคนเนเบิ่งแย่งเฮาม
0: ีสายเข้ามาค่ะ
1: มีสายเข้ามาอ้าวสายไทยๆครับสบายดี
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์ลมครับ
1: ครับพ่อสนใจพ่อสนใจมาพ่อสนใจ
3: โอ้บ่ได้เจอกันนานแล้วเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ค่ะพ่อพ่อมีแต่งานมั้ย
3: ครับอาจารย์ไม่ค่อยได้อยู่เน
0: าะค่ะออกต่างจังหวัดค่ะ
3: ครับสวัสดีวันแม่ได้ด้วย
0: ค่ะ
3: พ่อด้วยทั้ง2อย่างเลยล่ะทั้งวันแม่วันพ่ออะไร
0: ค่ะวันไหนๆก็รักกัน
3: ครับรักกันเหมือนเดิมล่ะ
0: ค่ะ
3: ครับยังไงสบายดีว่า
1: ขอบคุณหลาย
0: ค่ะ
1: ขอบคุณหลายเนาะ
0: เดี๋ยวจะเดินทางต่อค่ะเวลาหมดแล้วค่ะพ่อ
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากมากค่ะค่ะพ่อสมใจก็เป็นแบบแฟนรายการที่น่ารักมากค่ะ
1: ครับรายการตามร้อยพ่อผู้พ่อเพียงนะครับ ผู้ขาที่คำหลวงพ่อพันแม่ฟ้า
0: ใส่ลมเขียวลำค่ะ
1: ครับอาจารย์ดิษฐิชัยขวดประโคนลาไปก่อนเอาไว้อาทิตย์หน้าก็พอกันสำหรับวันนี
0: ้สวัสดี
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ครับ

0: ไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราหลังพื้นที่ภาคใต้รับรู้แรงสั่นไหวแม้ไม่กระทบประเทศไทยแต่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ใกล้ชิดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติติดตามเฝ้าระวังการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.4 บริเวณเกาะสุมาตราตอนเหนือประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่และอาคารสูงที่มีรายงานรับรู้แรงสั่นไหวเพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานพื้นที่และติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าแม้เหตุแผ่นดินไหวนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและจากการตรวจสอบได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวในพื้นที่จังหวัดสงขลาตรังกระบี่ภูเก็ตและสตูลแต่ความแรงและระยะทางไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหารือมาตรการช่วยเหลือชาวนาลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคู่มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่าคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตหรืออนุผลิตนบค.อยู่ระหว่างหารือแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมทั้งด้านค่าบริหารจัดการการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จะนำมาพิจารณาร่วมกับมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.อนุมัติไว้แล้วเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสถานการณ์ตรงจุดและสามารถปฏิบัติได้จริงคาดว่าจะได้ข้อสรุปเสนอคณะอนุกรรมการในเร็วๆนี้สำหรับมาตรการที่ดำเนินการอยู่คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ได้เห็นชอบมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570และมาตรการปรับโครงสร้างการผลิตภายใต้แนวคิดข้าวไทยสู่เศรษฐกิจอนาคตรวม5โครงการเป้าหมายรวม 11,500,000 ตันข้าวเปลือกวงเงิน 1,192 ล้านบาทได้แก่โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการโรงสีในการเก็บสต๊อกโครงการดูดซับข้าวเปลือกและโครงการข้าวประณีตระยะที่2พร้อมอนุมัติงบเพิ่มเติมโครงการไร่ละ 1,000 บาทอีก 1,846 ล้านบาทรวมวงเงิน 12,039 ล้านบาทขณะที่มาตรการเพิ่มเติมจะเน้นลดต้นทุนและเสริมความเข้มแข็งให้ชาวนาในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมปรับเงื่อนไขเลือกตั้งบอร์ดเปิดทางให้ผู้ประกันตนและนายจ้างใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติปรับปรุงเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามระเบียบสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ภายหลังการพิจารณาของศาลปกครองกลางทั้งนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมยังจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24 กันยายนเวลา 8:00 นถึง 16:00 นและจะประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้ง2ฝ่ายในวันที่19สิงหาคมนี้ตามกำหนดการเดิมส่วนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนคาดว่าจะประกาศช่วงปลายเดือนสิงหาคมโดยผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th นิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเมืองแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะ

สาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันอีกวันนึงค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์อีกช่องทางหนึ่งที่ฟังรายการได้ก็คือทางเพจนะคะสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ท่านที่มี Facebook ก็ลองเข้าไปชมไปฟังนะคะตื่นเช้าไม่ทันก็ไปฟังย้อนหลังได้ค่ะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยนะคะรวมทั้งคุณผู้ฟังด้วยค่ะที่ติดตามรับฟังรายการโดยเฉพาะท่านที่เข้ามาชมทาง Facebook นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังแล้วก็ขอบคุณที่ทักทายกันมานะคะขอบคุณมากค่ะบางท่านช่วยแชร์รายการไปโอ้น่ารักมากวันนี้พบกันก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2569ขึ้น3ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกแล้วก็ทีมงานของเรานะคะอาจารย์นางอาจารย์จินนี่ค่ะวันนี้จะมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์นางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คคนางช่อชูมีกิจกรรมการลงแขกดำนาของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรองบ้านโคกว่านตำบลหนองสนออำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์มาเล่าให้ฟังกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังพระครูวิสุทธิพัฒนาภิรมย์เจ้าคณะตำบลหนองกงเจ้าอาวาสวัดตะไคร่พลวงตำบลหนองกงอำเภอนางรองท่านได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาโอ้หลายต่อหลายปีนะคะในเรื่องของกิจกรรมดำนาของท่านนะคะแต่ว่าที่นี่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังจากอาจารย์นางกันค่ะภาษาภาพเลินกับอาจารย์จินนี่ค่ะในวันนี้อาจารย์จินนี่ของเราอาจารย์จินตนาวัชรโพธิกรนำเรื่องราวของดอกไม้วันแม่มาฝากมาเล่าต่อกับเรื่องราวของวันแม่ต่อจากเมื่อวานนะคะพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดในแต่ละช่วงวันนี้นะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่18ถึง20สิงหาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนบุรีรัมย์บ้านเราฝนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะร้อยละ11ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสนะคะเรายังคงต้องการน้ำฝนอีกเยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับบุรีรัมย์บ้านเราบางโซนก็โอ้โหน้ำเยอะนะบางโซนก็น้ำยังไม่พอเลยน้ำยังแห้งอยู่ก็บ่นๆกันมานะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรเราทำนาอาศัยน้ำฝนก็อย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะมาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะวันนี้ฟังเรื่องการจัดกิจกรรมลงแขกดำนาที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์อาจารย์นางจะมาชวนคุณผู้ฟังไปดำนากันนะคะ
1: สวัสดีค่ะพบกับดร.นางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้อาจารย์นางจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปร่วมกิจกรรมการลงแขกดำนานะคะของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรองซึ่งอาจารย์นางก็ได้รับการประสานจากทีมงานค่ะของพระครูวิสุทธิพัฒนภิรมย์นะคะเจ้าอาวาสวัดตะไคร่พวงซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ผลักดันนะคะให้เกิดศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านโคกว่านนะคะตำบลสโหนอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ก็จะมีพื้นที่บางส่วนที่จะต้องเป็นพื้นที่ของการทำนานะคะแล้วก็ไม่ได้หว่านข้าวนะคะก็จะทำเป็นนาดำแล้วก็เป็นช่วงที่มากลางฤดูฝนของการทำนาแล้วนะคะก็เลยต้องหาแรงงานนะคะแล้วก็หากิจกรรมที่จะทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะหรือเครือข่ายภาคีเครือข่ายของกลุ่มรักนางรองสีเขียวนะคะช่วยกันดำนาซึ่งก็ได้ลงดำไปแล้วแหละในวันแรกนะคะซึ่งวันที่ 12สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันแม่นะคะซึ่งเราก็ใช้คอนเซปต์ดำวันแม่เอาไว้เกี่ยววันพ่อนะคะก็ดำไปได้ส่วนหนึ่งนะคะเรามีต้นกล้ายังไม่เพียงพอก็ทำให้มีการนัดหมายกันที่จะลงแขกดำนาอีกวันคือวันที่17สิงหาคมนะซึ่งมีพื้นที่นาอยู่ประมาณสัก4ไร่นะคะก็ถ้าได้เครือข่ายไปช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือก็จะทำให้การดำนา4ไร่เนี่ยใช้เวลาที่ไม่มากนักนะคะซึ่งระหว่างนี้กว่าจะถึงวันที่17นะคะทางทีมงานก็จะเตรียมถอนกล้านะคะเอาต้นกล้าไว้สำหรับใช้ดำนาเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาที่เราลงดำนาไปก่อนแล้วบางส่วนนั้นมีความสนุกสนานมากนะคะเครือข่ายกลุ่มรักนางรองสีเขียวมาช่วยกันดำนาอาจารย์นางก็ไปด้วยนะคะหลายสิบปีมากที่ไม่ได้ก้มดำนากลับมาบ้านก็ทำให้แบบยืดเส้นยืดสายมากเลยเจ็บตัวการก้มดำนาเนี่ยมันเหมือนกับการได้ยืดเส้นยืดสายไปด้วยนะคะท่านผู้ฟังถ้าใครยังไม่เคยดำนานะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะไปลองหาประสบการณ์นะคะการดำนาด้วยกันนะคะแล้วก็วิธีการลงแขกเราก็ไม่ค่อยเห็นในปัจจุบันนะคะซึ่งนานๆก็จะมีบางชุมชนที่ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันทำโดยเฉพาะการลงแขกดำนาหรือเกี่ยวข้าวก็จะหายากมากนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนก็จะหว่านจะเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ก็หยอดใช่ไหมคะแต่บังเอิญว่าปีนี้ก็ท่านพระครูท่านก็อาจจะไม่ได้เตรียมการเพื่อที่จะทำนาสักเท่าไหร่นะคะแต่พอได้รับประสานกับพื้นที่ว่าพื้นที่นายังว่างอยู่ยังไม่ทำอะไรก็เลยเป็นที่มาของการหากล้าสำหรับที่จะดำก็มีพอดีด้วยนะคะจึงเกิดโครงการที่จะลงแขกดำนากันเกิดขึ้นในวันที่17สิงหาคมนะคะที่จะถึงนี้ดำนาเสร็จก็จะรับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันนะคะแล้วก็ประชุมนะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็เป็นเวทีของศูนย์การเรียนรู้ที่มาลงแขกมาคุยกันนะคะแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกันก็จะทำให้แบ่งเบาแรงซึ่งกันและกันนะคะนา4ไร่ก็คิดว่าวันที่17เราน่าจะดำได้เสร็จสิ้นแล้วเราก็จะรอไปเกี่ยวข้าวด้วยกันช่วงวันพ่อนะคะก็ประมาณเดือนธันวาคมนะก็เชิญชวนนะคะใครที่อยู่โซนหนองกงหนองสโหนนะคะหรือว่าอยู่ใกล้ๆนะคะกับบ้านโคกว่านชาวบ้านโคกว่านด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ติดภารกิจใดๆนะคะก็ไปร่วมด้วยช่วยกันดำนานะคะแล้วก็รอดูผลผลิตด้วยกันวันที่17สิงหาคมนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเชิญชวนทุกท่านไปสนุกสนานกับกิจกรรมดีๆการลงแขกดำนาหน้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอนางรองหรือใครที่ไม่ได้ไปร่วมลงแรงก็จะร่วมทำบุญเรื่องของน้ำเรื่องของอาหารไปร่วมด้วยก็ได้นะคะใครพร้อมก็พบกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วอาจารย์นางขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: เนี่ยเขาลงแขกดำนากันไปเมื่อวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติกล้าหมดไป80มัดไม่พอค่ะต้องรอไปถอนกล้ามาดำนากันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนั้นโอเดียนก็ยากอยากไปนะคะพระครูทองใสท่านลงแขกดำนาวันที่12สิงหาคมท่านดร.พิสมัยนะคะแล้วก็ดร.คัคคนางนะคะท่านก็ไปก็โทรชวนมาแต่ว่าวันนั้นดิฉันก็มีภารกิจนะคะต้องไปหาแม่นะคะก็เลยไม่ได้ไปร่วมดำนาด้วยนะคะก็เห็นภาพแล้วก็สนุกสนานกันทีเดียวค่ะอย่างที่คุณผู้ฟัง ังได้เห็นนั่นแหละนะคะยังไงก็ตามก็เชิญชวนพี่น้องในพื้นที่หรือว่าคุณผู้ฟังที่สนใจอยากไปช่วยลงแขกดำนาก็ขอเชิญนะคะวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอนางรองบ้านโคกว่านตำบลหนองสนออำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โอ้วันจันทร์นี้ดิฉันก็ไม่ว่างนะคะไปสัมมนาอยู่นู่นนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะไปประชุมสัมมนาอยู่ที่นู่นนะคะกับทางสำนักงานปปช.นะคะก็ไม่ได้ไปดำนาอีกนั่นแหละนะคะก็ส่งกำลังใจไปมาต่อด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่นะคะวันนี้มาฟังคำศัพท์เกี่ยวกับดอกไม้วันแม่ค่ะ
2: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี
3: ่ Good morning สวัสดีค่ะ It's me อาจารย์จินนี่ again อยู่กับอาจารย์จินนี่เช่นเคยค่ะ Yesterday we have talked about Mother Dayเมื่อวานนี้นะคะเราก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องดอกไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนวันแม่แห่งชาติเป็นดอกไม้ที่ใช้สื่อรักวันแม่นั่นเองซึ่งจริงเชื่อว่า everybody you know it ทุกคนรู้จักแน่นอนนั่นก็คือดอกมะลินั่นเองค่ะดอกมะลิ in English we call ในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าJasmine และถ้าเราจะบอกว่ามาลัยดอกมะลินะคะนั่นก็คือ Jasmine Garland และถ้าเราอยากบอกเพื่อนชาวต่างชาติเรานะคะเพิ่มเติมไปอีกนิดนึงว่าเป็นพวงมาลัยดอกมะลิแบบไทยเราก็จะเอาคำว่าไทยไปขยายความข้างหน้านะคะก็จะเป็น Thai Jasmine Garland ทำไมต้องระบุใส่คำว่าไทยลงไปนะคะเพราะว่ามาลัยแบบไทยเราก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งมาลัยของต่างชาตินะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะสื่อให้ชัดเจนลงไปก็ต้องระบุไปนะคะว่า Thai Jasmine Garland ทีนี้เราจะมาว่ากันถึง Jasmine หรือว่าดอกมะลินั่นเองนะคะเขาบอกว่าดอกมะลิเนี่ยค่ะเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะคะแล้วก็จริงๆดอกมะลิก็มีหลากหลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าไม่ใช่ทุกสายพันธุ์ที่สามารถใช้มาเป็นสื่อความรักให้กับคุณแม่ได้นะคะต้องขอบคุณข้อมูลจากอุทยานหลวงราชพฤกษ์มากๆเลยค่ะที่ให้ข้อมูลจริงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดอกมะลิในครั้งนี้ค่ะอย่างดอกมะลิซ้อนนะคะถูกกำหนดให้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ในวันแม่เนี่ยตั้งแต่ปี2519เลยนะคะเพราะว่าสีขาวที่แสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์นะคะแล้วก็เป็นดอกไม้ที่ออกดอกตลอดปีนะคะมีกลิ่นที่หอมทนหอมนานด้วยนะคะก็จะสื่อว่าความรักที่ยาวนานไม่เสื่อมคลายนั่นเองค่ะแล้วก็ด้วยสัญลักษณ์ของกลีบที่มันเรียงซ้อนอัดแน่นกันนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าตัวกลีบปลายของดอกอะค่ะมันก็จะเป็นกลีบที่มันห่อหุ้มข้างในดอกนะคะก็จะสื่อถึงอ้อมแขนของแม่นะคะที่คอยอบอุ้มลูกน้อยเอาไว้นั่นเองค่ะแต่ว่าวันแม่จากทั่วทั้งโลกเนี่ยเขาใช้ดอกอะไรกันนะถ้าเขาไม่มีดอกมะลิท่านผู้ฟังลองคิดดูนะคะก็จะมีตั้งแต่ดอกคาร์เนชั่นนะคะดอกลิลลี่ก็ได้เหมือนกันค่ะอย่างเช่นที่ประเทศจีนนะคะชาวจีนเนี่ยก็จะนับถือดอกมะลิเป็นดอกไม้มงคลชนิดนึงเหมือนกันค่ะซึ่งชาวจีนเนี่ยเขาจะเรียกดอกมะลิว่าโมลี่ฮัวโมลี่ฮัวซึ่งมีความหมายว่าหญิงสาวที่มีความสวยงามแล้วก็มีเสน่ห์ค่ะส่วนที่รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาค่ะชาวฮาวายเนี่ยก็จะนิยมนำดอกมะลิมาร้อยเป็นพวงมาลัยเหมือนกันนะคะแต่เขาจะเรียกว่าพะคะคิเลเอาไว้ใช้สำหรับงานเฉลิมฉลองนะคะหรือว่ามอบเป็นของขวัญเพื่อที่จะแสดงออกถึงความรักที่มีให้กันค่ะประเทศอินเดียเองนะคะก็ใช้ดอกมะลิในงานแต่งงานนะคะเจ้าสาวก็จะประดับดอกมะลิเนี่ยบนผมของพวกเธอถ้าใครเคยเห็นพิธีงานแต่งงานของอินเดียหรือว่าจะเห็นตามวิดีโอคลิปก็ได้นะคะจะเห็นว่าจะทำพวงมาลัยยาวเลยค่ะแล้วก็สาวๆอินเดียก็จะไว้ผมยาวมากๆนะคะแล้วก็จะประดับตกแต่งด้วยดอกมะลินั่นเองค่ะดอกมะลิก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ symbol สัญลักษณ์ของความงดงามแล้วก็ความรักค่ะที่จะใช้ประดับตกแต่งในโอกาสต่างๆได้เลยค่ะประเทศโอมานค่ะดอกมะลิเนี่ยถือว่าเป็นดอกไม้ที่มีความสำคัญของเขาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาจะใช้ในวันเกิดปีแรกๆสำหรับเด็กๆค่ะโดยที่พวกเด็กๆเนี่ยจะใช้ดอกมะลิมาโปรยลงบนศีรษะของกันและกันนะคะเพื่อที่จะแสดงออกถึงความงดงามการเติบโตของช่วงวัยค่ะส่วนประเทศศรีลังกานะคะดอกมะลิเป็นดอกไม้สำคัญมากๆของชาวศรีลังกาเช่นกันค่ะชาวศรีลังกาเนี่ยก็จะนิยมนำมาใช้ในพิธีการทางพระพุทธศาสนาค่ะร้อยมาลัยดอกมะลิมาใช้ไหว้พระแล้วก็โอกาสสำคัญพิธีการต่างๆนะคะเอาเป็นว่าดอกไม้ดอกมะลิที่เราเอามาใช้กันในวันแม่ค่ะจริงๆก็เป็นสัญลักษณ์นึงค่ะที่แสดงถึงความรักที่เรามีต่อคุณแม่แต่เขาบอกว่าดอกอะไรก็ไม่สำคัญเท่าการกระทำของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนไม่ใช่แค่บอกรักคุณแม่นะคะแต่ว่าต้องแสดงออกให้คุณแม่เห็นด้วยนะคะว่าเรารักแล้วก็ดูแลคุณแม่ไปตลอดเลยเอาละค่ะ Thank you so much for today ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านมากๆนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์รายการของอาจารย์จินนี่นะคะทางสวทบุรีรัมย์ซึ่งมีเพจไลฟ์ให้ทุกท่านได้รับฟังกันด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่สะดวกฟังทางเพจนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ Thank you so much Bye
0: ขอบคุณอาจารย์จินนี่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่16สิงหาคมเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตของบรมครูเพลงคนสำคัญของวงการเพลงลูกทุ่งครูสุรพลสมบัติเจริญท่านเสียชีวิตเมื่อวันที่16สิงหาคมปีพ.ศ.2511นะคะ58ปีแล้วนะคะที่ท่านเสียชีวิตไปกระทรวงวัฒนธรรมเคยประกาศยกย่องครูสุรพลสมบัติเจริญให้เป็นปริยศิลปินหมายถึงศิลปินอันเป็นที่รักเมื่อปีพ.ศ.2552ค่ะที่ได้มีการประกาศยกย่องแล้วก็ถัดมานะคะนักร้องที่ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นปริยศิลปินก็จะมีนอกจากครูสุรพลสมบัติเจริญนะคะก็ยังมีคุณยอดรักสลักใจแล้วก็คุณพุ่มพวงดวงจันทร์ทั้ง3ท่านนี้ก็จากโลกนี้ไปหมดแล้วนะคะก็ยังคงเหลือเฉพาะผลงานเพลงของท่านให้เรารุ่นหลังได้ฟังกันค่ะซึ่งยังคงมีความไพเราะอยู่เสมอนะคะคืออมตะตลอดกาลวันนี้ดิฉันก็เลยเลือกเพลงนี้ของครูสุรพลสมบัติเจริญมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะนั่นก็คือเพลงโลกของคนรวยค่ะ

ผ่านไปนะคะโลกของคนรวยจากการขับร้องของครูสุรพลสมบัติเจริญคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์เราพบกันวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะติดตามรับฟังกันได้หรือจะฟังย้อนหลังก็ได้นะคะอยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกแล้วก็ทีมงานรายการสวัสดีบุรีรัมย์ของเรานะคะก็จะมีทั้งทีมช่วงของดีๆที่ชุมชนนะคะอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงอาจารย์นางดร.คคนางช่อชูอาจารย์จงกลสุริประภานะคะที่จะนำเรื่องราวต่างๆมาฝากแล้วก็ยังมีอาจารย์จินนี่อาจารย์จินตนาวัชระโพธิกรนะคะในช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่นะคะก็ติดตามรับฟังกันได้นะคะขอบคุณช่างเทคนิคด้วยนะคะที่ดูแลในเรื่องของการออกอากาศค่ะเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่านะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ช่วงหน้านานะคะคุณผู้ฟังไปไร่ไปนาก็ระวังในเรื่องของโรคเมลิออยโดซิสหรือโรคไข้ดินเดนฟังเรื่องของผู้ที่ไปปลูกต้นไม้นะคะคุณผู้ฟังหัวไร่ไปนาหรือในสวนเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่ได้สวมใส่ถุงมือซึ่งโดยปกติพี่น้องชาวไร่ชาวนาเราชาวสวนเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ถุงมืออยู่แล้วนะคะแต่บังเอิญท่านนี้เนี่ยบังเอิญไปสัมผัสดินปลูกต้นไม้แล้วก็ติดเชื้อมาตอนแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นไข้ธรรมดานะคะจนกระทั่งอาการสุด

ไข้ดินสะสมนะคะตอนนี้มีอยู่772รายอันนี้ข้อมูลณวันที่21เมษายน2569ที่ผ่านมานี้เองโรคไข้ดินเนี่ยติดต่อได้3ทางหลักนะคะก็คือทางผิวหนังผ่านทางบาดแผลนะคะเรามีแผลเล็กน้อยมันก็เข้าได้หรือการแช่น้ำสัมผัสดินเป็นเวลานานนะอันนี้ก็มีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียตัวนี้แล้วก็ทางปากนะเข้าทางปากเพราะว่าเราดื่มน้ำไม่สะอาดหรือรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไปแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือทางลมหายใจเพราะว่าเราสูดดมฝุ่นละอองดินโดยเฉพาะหลังฝนตกใหม่ๆนะคะที่มีเชื้อแบคทีเรียตัวนี้อยู่นะคะทีนี้อาการที่ควรระวังว่าเอ๊ะเราจะเป็นโรคไข้ดินไหมนะคะหลังจากที่เราไปปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้มาอาการก็คือมีไข้ไอเหนื่อยเจ็บหน้าอกหรือมีฝีตามร่างกายหากอาการรุนแรงก็อาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้วิธีป้องกันง่ายๆนะคะก็คือลงไร่ลงนาลงสวนเนี่ยก็สวมรองเท้าบูทใส่ถุงมือยางหรือชุดลุยน้ำเมื่อทำงานสัมผัสดินสัมผัสน้ำหลีกเลี่ยงการลุยน้ำย่ำโคลนสัมผัสดินน้ำโดยตรงโดยเฉพาะถ้าหากเรามีบาดแผลทานอาหารปรุงสุกใหม่ดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกทำความสะอาดร่างกายด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันทีหลังจากลุยน้ำย่ำโคลนสัมผัสดินสัมผัสน้ำต้องทำความสะอาดร่างกายทันทีนะคะแล้วก็ล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งค่ะทีนี้กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไข้ดินเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็จะนี่แหละพี่น้องเกษตรกรเรานี่แหละผู้ที่ต้องสัมผัสดินและน้ำหรือผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคไตวายเรื้อรังจะมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อแล้วก็มีอาการรุนแรงถึงกับเสียชีวิตค่ะโรคนี้ไม่ได้พบเฉพาะหน้าฝนนะพบได้ตลอดปีแต่ว่าจะพบมากในช่วงหน้าฝนเพราะฉะนั้นก็ป้องกันตัวเองสม่ำเสมอก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้และหากมีอาการผิดปกติหลังสัมผัสดินสัมผัสน้ำก็ควรจะรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะแล้วก็แจ้งประวัติการสัมผัสให้คุณหมอได้ทราบด้วยนะคะอาการที่ต้องระวังก็อย่างที่ดิฉันบอกสักครู่นี้นะคะก็คือมีไข้ไอเหนื่อยเจ็บหน้าอกหรือมีฝีตามร่างกายอะไรเหล่านี้นะคะอย่าชะล่าใจค่ะไปหาคุณหมอนะคะอย่างเคสที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะที่สุรินทร์เนี่ยเพราะว่าชะล่าใจไม่คิดว่าตัวเองจะติดเชื้อโรคไข้ดินคิดว่าเป็นไข้ธรรมดานะคะสุดท้ายก็นาลาติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตนะคะอันนี้ก็ด้วยความห่วงใยเลยนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังค่ะมีข่าวดีนะจากมันก็ข่าวดีแหละเนาะถึงมันจะลดไม่เยอะก็ตามฉันก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะที่ว่านี้ข่าวดีที่ว่านี้ก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เขาปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนะคะเริ่มเดือนกันยายนนี่ละค่ะก็ประชาสัมพันธ์เรื่องในการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองโดยมีผลตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนะคะประเภทบ้านอยู่อาศัยค่ะคุณผู้ฟังประเภท 1.1.1 อ่ะนะบ้านอยู่อาศัยประเภทนี้คือใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนนะประเภทนี้0ถึง15หน่วยคิด2บาท3สตางค์นะคะใช้ไฟ16ถึง25หน่วยนะคะคิด2บาท9สตางค์ต่อหน่วย26ถึง200หน่วยคิด3บาทต่อหน่วย201ถึง400หน่วยคิด4บาท1สตางค์ต่อหน่วยนะคะ401หน่วยขึ้นไปคิด4บาท3สตางค์คือมันมีจุดต่อไปอีกนะคะเดี๋ยวก็เอาแค่ 4.3 อ่ะ4บาท3สตางค์นี่แหละแล้วก็ประเภท 1.1.2 บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยต่อเดือนถ้าใช้ไฟเกิน150หน่วยต่อเดือนอันนี้คิดว่าส่วนใหญ่นี่จะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะคุณผู้ฟัง0ถึง200หน่วยอันนี้คิดค่าไฟ3บาทต่อหน่วย201ถึง400หน่วยคิด 4.1 บาทต่อหน่วย401หน่วยขึ้นไปคิดอัตรา 4.3 บาทต่อหน่วยนะคะ

0: พร้อมกับเขาก็ยังมีการปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมบ้านอยู่อาศัยวัดสำนักสงฆ์สถานประกอบศาสนกิจของทุกศาสนาและการใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดมีผลตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปคุณผู้ฟังเข้าไปอ่านรายละเอียดได้นะคะที่เพจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ PEA นี่แหละนะคะคุณผู้ฟังก็ไปดูรายละเอียดตรงนั้นได้เขาจะแจงรายละเอียดให้มากกว่านี้นะคะพูดถึงไฟฟ้าค่ะรัฐบาลยกระดับทักษะช่างชุมชนนะคะจะมีการผลักดันโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าอัพสกิลติดตั้ง EV โซลาร์เซลล์พร้อมสร้างอาชีพสร้างรายได้ยั่งยืนจะเป็นยังไงมาฟังรายละเอียดที่ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือ Solar Rooftop ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งในภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและก็ภาคอุตสาหกรรมที่ผ่านมามีการผนึกความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าตั้งแต่ปี2560ถึง2568ที่ผ่านมาเนี่ยทั้ง2 องค์กรนี้ร่วมกันดำเนินโครงการ1ตำบล1ช่างไฟฟ้าเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชนและยกระดับทักษะแรงงานสำเร็จไปแล้วถึง 8,385 คนค่ะแล้วก็ในปีนี้ปี2569จะครอบคลุมทุกพื้นที่มากขึ้นด้วยการยกระดับสู่โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้านะคะโดยรัฐบาลได้อนุมัติแผนโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าครอบคลุม 75,668 หมู่บ้านทั่วประเทศค่ะโดยมุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในชุมชนและสร้างชุมชนมืออาชีพที่มีใบรับรองมาตรฐานรวมทั้งสร้างรายได้มั่นคงให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีเป้าหมายพัฒนากำลังคนรวม 3,700 คนในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมปลายปีนี้นะคะสำหรับหลักสูตรการอบรมโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าครั้งนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย1ช่างไฟฟ้าภายในชุมชนพัฒนาทักษะด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย2หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์เสริมความรู้แล้วก็ทักษะให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและความปลอดภัยนะคะและ3หลักสูตรการติดตั้ง EV Sharing Home พัฒนาทักษะการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยตามมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของประเทศค่ะนี่นะคะ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าอุ้ยถ้ามีได้ครบทุกหมู่บ้านนี่สุดยอดเลยนะคะบางทีเรามีปัญหาเนี่ยมันก็หาช่างยากนะคะคุณผู้ฟังมาดูเรื่องสถานการณ์น้ำบ้างค่ะคุณผู้ฟังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้ปภ.จังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบน้ำระยะไกลเติมน้ำอ่างเก็บน้ำรองรับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงและฝนแล้งในพื้นที่อำเภอโนนดินแดงค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับอำเภอโนนดินแดงองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรองและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นครราชสีมาเร่งสูบส่งน้ำดิบระยะไกลประมาณ2กิโลเมตรเติมในอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบอนตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงเพื่อใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่8แล้วก็หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงค่ะโดยการสูบน้ำก็เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะนะคะเพื่อ กักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำบ้านหนองบอนอันนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาฝนแล้งซึ่งบ้านหนองบอนหมู่8และหมู่12ตำบลลำนางรองอำเภอโดนดินแดงเนี่ยมีราษฎรต้องการใช้น้ำจำนวน 1,207 คน303ครัวเรือนมีความต้องการน้ำดิบจำนวน 40,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะปีนี้บ้านเราก็ฝนตกไม่ค่อยเยอะด้วยนะคะในบางพื้นที่มาดูข่าวนี้ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวที่โอ้น่าเวทนานะคะคุณผู้ฟังที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพบแม่วัย47ปีเก็บของเก่าขายเลี้ยงลูก2คนนะคะอาศัยอยู่ในเพิงสังกะสีเก่าผุพังฝนตกหลังคารั่วแทบนอนไม่ได้ค่ะท่านนายอำเภอบ้านกรวดทราบเรื่องท่านก็นำกำลังไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นนะคะแล้วก็ทางอำเภอเร่งหาแนวทางช่วยเหลือทั้งที่อยู่อาศัยแล้วก็คุณภาพชีวิตรวมไปถึงการศึกษาของลูกด้วยนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะนายเอกวัฒน์พวงประโคนนายอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนางวิไลวรรณนานรำนายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญแล้วก็รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญปลัดเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านก็พากันลงพื้นที่ไปดูสภาพที่อยู่อาศัยของนางสาวปอนโจมรำอายุ47ปีนะคะอยู่หมู่8บ้านบึงเจริญตำบลบึงเจริญอำเภอบ้านกรวดหลังจากที่ได้รับข้อมูลว่าครอบครัวดังกล่าวมีฐานะยากจนนางสาวปอนมีอาชีพเก็บของเก่าขายเลี้ยงชีวิตนะคะแล้วก็ยังต้องเลี้ยงลูกอีก2คนบ้านที่อยู่อาศัยก็เป็นเพิงสังกะสีเก่าผุพังค่ะจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบนางสาวปอนอาศัยอยู่กับลูกสาวอายุ10ขวบแล้วก็ลูกชายอายุ6ขวบนะคะภายในเนี่ยแทบจะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลยค่ะคุณผู้ฟังมีเพียงพัดลมแล้วก็ตู้เย็นเก่านะคะแล้วก็มีของเก่าที่เก็บมาไว้คัดแยกขายเพื่อเลี้ยงชีพทั้ง3ชีวิตนี่แหละก็เป็นที่น่าสงสารอย่างมากส่วนสามีที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็เพิ่งจะไปทำงานเป็นรปภ.ที่กรุงเทพได้เพียง2สัปดาห์ก็ยังไม่มีเงินที่จะส่งมาให้เมียและลูกนะคะสอบถามนางสาวปอนเล่าว่าครอบครัวมีฐานะยากจนปัจจุบันมีรายได้จากการเก็บของเก่าขายได้วันละ50บาท100บาทก็จะให้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เอาไว้ซื้อข้าวสารซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องนะคะมาไว้ประทังชีวิตส่วนสามีก็เพิ่งจะไปทำงานเป็นรปภ.ได้แค่2สัปดาห์อย่างที่ว่านะคะตัวเองก็ต้องออกไปหาเก็บของเก่าขายเพื่อเลี้ยงลูกก็ใช้ชีวิตนะคะด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะเนี่ยช่วงเนี้ยหน้าฝนก็จะมีน้ำรั่วบางวันนี่แทบนอนไม่ได้ค่ะก็ดีใจนะเธอดีใจที่มีหน่วยงานมาสำรวจช่วยเหลือก็อยากให้ลูกได้เรียนมีงานทำสามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยเฉพาะลูกสาวคนโตที่มีพัฒนาการช้าท่านนายอำเภอบ้านกรวดนายเอกวัฒน์พวงประโคนก็บอกว่าหลังจากได้รับรายงานว่ามีครอบครัวยากไร้ที่อยู่อาศัยค่อนข้างลำบากก็เลยได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบุงเจริญกำนันผู้ใหญ่บ้านพากันลงพื้นที่ไปสำรวจซึ่งพอได้ไปเห็นสภาพแล้วก็โอ้โหยากจนจริงๆนะคะโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยหลังจากนี้ท่านนายอำเภอบอกว่าก็จะได้ประสานกับกิ่งกาชาดรวมถึงขอความร่วมมือภาคเอกชนเพื่อที่จะหาแนวทางช่วยเหลือครอบครัวนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยมากกว่านี้รวมถึงคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเด็กทั้ง2คนด้วยนะคะเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ก็อนุโมทนาบุญนะคะกับท่านนายอำเภอบ้านกรวดนะคะนายอำเภอเอกวัฒน์พงประโคนแล้วก็ทุกท่านนะคะที่จะได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวนี้ต่อไปนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เขามีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาภายใต้โครงการวิจัยการถ่ายทอดภูมิปัญญาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็จัดอยู่ที่อาคารปฏิบัติการเซรามิกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระภัทรกุลคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมจัดขึ้นเพื่อ ฝึกอบรมแล้วก็ถ่ายทอดทักษะอาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาให้กับคุณครูเพื่อให้สามารถนำความรู้แล้วก็ทักษะที่ได้รับเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนที่คุณครูสอนรวมถึงสามารถต่อยอดเป็นทักษะอาชีพได้ในอนาคตนะคะผู้เข้าร่วมได้รับการฝึกทักษะเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาตั้งแต่การเตรียมวัสดุการขึ้นรูปการตกแต่งโดยเน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงนะคะเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็ประสบการณ์ตรงในการผลิตเครื่องปั้นดินเผานะคะผู้ผ่านการฝึกอบรมก็จะได้รับใบกิตติบัตรเพื่อรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมและการพัฒนาทักษะด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผาคุณครูเหล่านี้ท่านก็จะได้ไปสอนลูกศิษย์ของท่านต่อไปนะคะสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมเหตุแจ้งว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะตั้งแต่วันจันทร์วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองชุมเหตุสามารถติดต่อรับบริการได้ใน6งานทะเบียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายที่อยู่แจ้งขอบ้านเลขที่แจ้งแก้ไขรายการขอเพิ่มชื่อไปใช้บริการได้นะคะที่สำนักงานเทศบาลเมืองชุมเหตุชั้น1ในเวลาทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์คือในวันเวลาราชการนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังก็ไปใช้บริการได้นะคะ
1: ความสุขของพี่น้องเกษตรกรคือความสำฤทธิ์ผลของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนสมัครสมาชิกจากผลการดำเนินงานปัจจุบันมีกลุ่มเกษตรกรขึ้นทะเบียนองค์กร 1,412 องค์กรมีสมาชิกจำนวน 155,710 รายองค์กรกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน42องค์กรจำนวนเงินประมาณกว่า 22,800,000 บาทและสมาชิกที่ได้รับการฟื้นฟูอาชีพในโครงการไปแล้ว 1,021 รายมีองค์กรรอรับการอนุมัติจำนวน52โครงการสามารถรักษาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรจำนวน283แปลงหรือประมาณกว่า 2,510 ไร่และตั้งแต่ปีพ.ศ.2549ถึงปีพ.ศ.2568มีเกษตรกรได้รับการชำระหนี้แทนจำนวน647รายเป็นจำนวนเงินประมาณกว่า 140,949,000 บาทพี่น้องเกษตรกรที่สนใจสมัครสมาชิกติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์สอบถามเพิ่มเติมโทร044-602-261-2และ080-067-3212เกษตรกรไทยใจฟูเมื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
0: ปิดท้ายวันนี้มาฟังภารกิจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังนายบัญชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ท่านแจ้งว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะหัวหน้าบัญชัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานฟื้นฟูก็ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ตำบลต่างๆนะคะให้พี่น้องเกษตรกรได้ทราบนะคะยังไงพี่น้องเกษตรกรที่สนใจอยากจะให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไปชี้แจงในเรื่องของการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนในเรื่องของการช่วยแก้ปัญหาหนี้สินให้พี่น้องเกษตรกรก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์044-602-262หรือ080-067-3212นะคะถ้าหากกลุ่มเกษตรกรสนใจอยากสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูแต่ว่ายังไม่เข้าใจในสิทธิประโยชน์แล้วก็กระบวนการให้ความช่วยเหลือนะคะก็สามารถประสานขอให้เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ไปอธิบายสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรได้นะคะหัวหน้าบัญชัยชำนาญเทบอกว่ายินดีไปพูดคุยไปอธิบายให้ฟังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะรวมทั้งการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูก็ไม่เสียค่าสมัครและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นถ้า ท่านพบว่ามีการเรียกรับค่าสมัครหรือค่าอื่นใดอันนี้ท่านอาจจะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงได้นะคะเพราะว่ามีเกษตรกรถูกหลอกลวงโดยแอบอ้างเอาชื่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนก็มีหลายรายนะคะที่ผ่านๆมาเพราะฉะนั้นก็อย่าหลงเชื่อใครง่ายๆนะคะติดต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะที่ตั้งสำนักงานอยู่ในซอยข้างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะถนนอินจันทนรงค์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ในซอยหลังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดบุรีรัมย์นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังก็ไปติดต่อได้นะคะเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ในเช้าวันนี้หมดลงอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์นางอาจารย์จินนี่แล้วก็ช่างเทคนิคลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังวันเสาร์อาทิตย์หน้าช่วงเวลาเดียวกันนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยคุมเข้มการระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวนายกรัฐมนตรีเตรียมนำภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในวันพรุ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียยังคงดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนอกชายฝั่งเกาะโฟเร็กทางตะวันออกของอินโดนีเซียศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกทัพช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์3-1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวด้านกรมการปกครองเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและจัดการกับผู้มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และไม่ให้มีการซื้อขายอาวุธปืนตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ.2490ยกระดับมาตรการให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้สังคมเกิดความปลอดภัย
3: สิ่งเหล่านี้มันมีความยากอยู่นิดนึงตรงที่ว่าระบบการจัดการข้อมูลของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถือครอบครองปืนเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นเรียลไทม์ท่านนายกก็ได้สั่งการว่านอกจากการออกคำสั่งเรื่องของการจัดระบบข้อมูลการรายงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะส่วนมาตรการระยะยาวที่สำคัญมากๆก็คือในเรื่องของกฎหมายจะต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนจะต้องทำให้เข้มขึ้นสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
2: สอดคล้องกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งทีมเฉพาะกิจตรวจเข้มระบบอาวุธปืนทั่วประเทศการรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการระงับออกใบป.3และโครงการปืนสวัสดิการใหม่พร้อมปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนภายใน60 วันเพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับความปลอดภัยของประชาชนขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเนื่องจากพบข้อความข่มขู่ก่อเหตุรุนแรงในสถานศึกษาหลายพื้นที่ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมเลียนแบบในช่วงที่สังคมอยู่ในภาวะเปราะบางเป็นพิเศษกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกแนวปฏิบัติไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศครอบคลุม5 มิติได้แก่เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบบุคคลและสิ่งของซักซ้อมแผนเอาตัวรอดประสานงานด้านความมั่นคงพร้อมจัดระบบสื่อสารภายในที่รวดเร็วจัดตั้งทีมสหวิชาชีพประเมินภัยคุกคามและการดูแลสุขภาพจิตสื่อสารป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบยึดหลักหยุดและแจ้งห้ามแชร์ข้อมูลข่มขู่โดยเด็ดขาดเตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาให้ครอบคลุมภัยคุกคามทางไซเบอร์และผลักดันอัตรากำลังนักจิตวิทยาคลินิกประจำโรงเรียนขนาดใหญ่ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยอย่างถาวรต่อไปปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน